0: พวกเลยเพราะฉะนั้นเจอกิจลองตอบสิคะว่าเวลานี้เป็นเวลาใดในเวลากลางวัน
1: 10นาฬิกา20นาทีครับ
0: 10นาฬิกา25นาทีเซอร์กิตสังเกตจากอะไรคะลูกทำไมถึงเป็น10นาฬิกา25นาทีทราบได้อย่างไร
1: เพราะเข็มสั้นเกินเลข10ไปนิดนึงแล้วเข็มยาวชี้เลข5
0: เข็มสั้นชี้เลยเลข10ไปนิดนึงแต่ยังไม่ถึงเลข11ใช่ไหมคะก็เลยเป็น10นาฬิกาเข็มยาวชี้เลข5แต่ทำไมถึงเป็น25นาทีคะ
1: เพราะว่าถ้าถึงเลข1ขีดเล็กเท่ากับ1นาทีครับ
0: 1ขีดเล็กเท่ากับ1นาทีไปถึงขีดใหญ่ที่5ใช่ไหมคะไปถึงเลข5ก็แสดงว่าผ่านมา25ขีดเล็กใช่ไหมลูกหนูมีวิธีการนับยังไงถึงนับได้อย่างรวดเร็วแบบนี้มีวิธีการนับยังไงลูก
1: นับทีละ5
0: นับทีละ5ใช่ไหมคะถ้าชี้ที่เลข1ก็นับ5เลข2ก็นับ10เลข3ก็นับ15เลข4ก็นับ20เลข5ก็นับ25แสดงว่าจำนวนนาทีนะคะเข็มยาวชี้ที่เลข5ก็เป็น25นาทีทุกคนปรบมือให้เซอร์กิตหน่อยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีเพื่อนๆคนอื่นยกมือด้วยเช่นกันคุณครูคิดว่าน่าจะตอบได้เหมือนกับเซอร์กิตเลยใช่ไหมคะแต่เซอร์กิตยกมือก่อนนะคะคุณครูก็เลยให้สกิดตอบต่อไปเป็นเวลากลางคืนค่ะเด็กๆเด็กๆดูเวลากลางคืนนะตอนนี้เข็มสั้นนะคะชี้เลข10ใช่ไหมลูกเป็น10นาฬิกา25นาทีต่อไปเข็มนะคะก็หมุนไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปจนถึงกลางคืนเข็มสั้นมาชี้ที่เลข10และเข็มยาวชี้ที่เลข5อีกครั้งหนึ่งเวลานี้จะเป็นเวลาใดในเวลากลางคืนใครจะตอบเอามือลงก่อนค่ะใครจะตอบในข้อนี้ขอให้ยกมือขึ้นคนนี้นะคะยกหลังที่คุณครูพูดคำว่าขึ้นนะคะกลุ่มที่สองเหมือนกันเลยแต่เป็นไอติมนะคะไอติมคะเวลานี้เป็นเวลาใดคะลูก
2: 22นาฬิกา25นาทีค่ะ
0: 22นาฬิกา25นาทีไอติมทราบได้อย่างไรทราบได้อย่างไรคะทำไมเป็น22ล่ะ
2: เพราะว่า
0: หนูดูจากเข็มอะไรลูก
2: ดูจากเข็มสั้นค
0: ่
2: ะ
0: ดูจากเข็มสั้นชี้เลยเลข10ไปนิดนึงเหมือนเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ชี้เลข10แต่ทำไมถึงเป็น22เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเอ่ยผ่านเที่ยงวันมาหนูนับยังไงให้ได้22ลูกใช้วิธีการไหน
2: หนูเอา12มาบวก10ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อใช้วิธีการนำ12มาบวกด้วย10ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะก็คือว่าผ่าน12นาฬิกาใช่ไหมคะลูกเมื่อผ่าน12นาฬิกาเราก็จะใช้วิธีการนับต่อหรือถ้าสมมุติว่านับต่อช้าเกินไปเราอาจใช้วิธีการบวกแบบเพื่อนได้ใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือนำ10ทีเลข10ไปบวกด้วย12ก็ได้22นาฬิกาถูกต้องแล้วนาทีล่ะลูกนาทีคือเท่าไหร่คะ
2: 25นาทีค่ะ
0: 25นาทีใช้วิธีการเดียวกับเซอร์กิตไหมคะ
2: เหมือนกันค
0: ่
2: ะ
0: เหมือนกันนับทีละ5ใช่ไหมคะลูกถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้ไอติมหน่อยค่ะ22นาฬิกา25นาทีนะคะต่อไปเดี๋ยวมาตรวจสอบความเข้าใจอีก1ข้อพอไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแสดงนาฬิกาแบบเข็มแบบนี้แล้วให้เด็กๆบอกเวลากลางวันก่อนนะบอกเวลาที่เป็นเวลากลางวันก่อนใครเห็นแล้วรู้เวลายกมือเลยรอคุณครูเปลี่ยนก่อนนะคะ1รอคุณครูเปลี่ยนแล้วก็ดูเวลาก่อนนะคะ2 3แสดงแล้วเชฟยกมือคนแรกเลยนะคะขอเวลากลางวันก่อนค่ะลูกขอเวลากลางวันก่อนอย่าเพิ่งตอบนะคะพร้อมไหมลูก
3: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเวลากลางวันเวลานี้คือเวลาใดเท่าไหร่ลูก
3: 11นาฬิกา25นาทีครับ
0: เวลาดูเราดูเข็มอะไรคะลูกเวลาบอกนาฬิกาเข็มอะไรบอกนาฬิกา
3: เข็มสั้นครับ
0: เข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาให้โอกาสตอบใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะเวลาเท่าไหร่คะ
3: 16นาฬิกา
0: 16นาฬิกากี่นาที
3: 55นาที

0: ครับ
1: 16นาฬิกา55นาทีเพื่อนๆคนอื่นๆถูกต้องไหมคะ
2: ถ
1: ู
2: กต้อง
1: 16นาฬิกา55นาทีเป็นเวลากลางวันไหมลูกเป็นเวลากลางวันนะคะผ่าน12นาฬิกามาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะต่อไปเวลากลางคืนพร้อมไหมคะเมื่อสักครู่กลุ่ม2ตอบไป2คนกลุ่ม5ตอบไป1คนนะคะนักเรียนปลายทางมีใครยกมือไวกว่าเพื่อนแล้วตอบไปแล้วบ้างคะถ้าได้แล้วนะคะแสดงว่าเก่งมากๆเลยเหมือนเพื่อนต้นทางเลยนะคะต่อไปเวลากลางคืนเวลานี้เป็นเวลาใดใครต้องการจะตอบขอให้ยกมือขึ้นกล้ากล้าค่ะเตรียมตัวยกมือมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะเวลานี้เป็นเวลาใดในเวลากลางคืนคะ
3: 4นาฬิกา55นาทีครับ
1: 4นาฬิกา55นาทีถูกต้องไหมคะเด็กๆ
2: ถูกต้อง
1: คนที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนกันนะ4นาฬิกา55นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
2: กลางค
1: ื
2: น
1: ที่ใกล้จะเช้าแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลย4นาฬิกา55นาทีต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เปลี่ยนคนอื่นๆบ้างเพราะเดี๋ยวเรานะคะจะเปลี่ยนไม่ใช้นาฬิกาแบบเข็มแล้วจะให้เด็กๆบอกเวลาที่แสดงโดยใช้นาฬิกาแบบใช้ตัวเลขถ้าเป็นแบบนี้เด็กๆน่าจะตอบได้อย่างรวดเร็วเลยเมื่อแสดงนาฬิกาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามก่อนว่าเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะคะจะโอพร้อมไหมพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวไปรอดูนาฬิกาแบบตัวเลขคุณครูนะคะจะกวาดสายตาไปทั่วห้องและกวาดไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเวลานี้เป็นเวลาใดกลุ่มที่3ปิ่นยกมือก่อนใครเลยคุณครูขอถามก่อนนะคะว่าเวลานี้ที่แสดงนี้เป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืน
4: กลางคืนค่ะ
1: เป็นเวลากลางคืนต่อไปเวลานี้เป็นเวลาใดคะ
4: 2นาฬิกา18นาทีค่ะ
1: เป็นเวลาเท่าไหร่ลูก
4: 20ค่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบเต็มๆเลยนะเวลานี้เป็นเวลาใด
4: 20นาฬิกา18นาทีค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องนะคะเป็นเวลากลางคืน20นาฬิกา18นาทีเด็กๆรู้ได้อย่างไรว่าเป็น20นาฬิกา18นาทีคะและเป็นช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมคะลูกและจะมีเครื่องหมายทวิภาคตรงนี้ตัวเลขหน้าเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็นนาฬิกาตัวเลขข้างหลังเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็นนาทีต่อไปอีกหนึ่งข้อค่ะข้อสุดท้ายแล้วเด็กๆเตรียมพร้อมนะคะถ้าคุณครูเปลี่ยนไปแสดงเป็นนาฬิกาในสไลด์ถัดไปเมื่อไหร่ให้เด็กๆยกมือเลยนะพร้อมไหมคะพร้อมนะเอามือลงก่อนตอนนี้หนึ่งจะเป็นนาวานะคะยกมือก่อนใครเลยนาวาส่งไมค์ไปให้กลุ่มที่4เวลานี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนคะ
5: กลางวันครับ
1: กลางวันในเวลานี้นาวาทำอะไรอยู่ลูก
5: ตื่นครับ
1: ตื่นนอนใช่ไหมคะเตรียมพร้อมที่จะมาโรงเรียนเวลานี้เป็นเวลาใด
5: 6โมง30เอ้ย6นาฬิกา30นาทีครับ
1: เป็นเวลา6นาฬิกา30นาทีถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกมาดูเฉลยเป็นเวลากลางวัน6นาฬิกา30นาทีเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะนี่เป็นการทบทวนนะคะบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแต่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหภาคหรือทวิภาคได้มหภาคเด็กๆดูมีกี่จุด1จุดทวิภาคดูค่ะมีกี่จุด2จุดนะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องเวลาของเรานะคะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรโดยเด็กๆเริ่มจากกิจกรรมบอกเวลาตรงนี้เลยนาฬิกา2เรือนนี้นะคะเป็นนาฬิกาแบบเข็มและนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขนาฬิกา2เรือนนี้แสดงเวลาอันนี้แสดงเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได้ใช่ไหมคะลูกอันนี้แสดงเวลากลางวันหรือกลางคืนคะกลางวันหรือกลางคืนลูกแสดงเวลากลางวันถูกต้องแล้วนาฬิกา2เรือนนี้นะคะแสดงเวลาเดียวกันไหมคะ

0: ว่านาฬิกาแบบเข็มแสดงเวลากลางวันนะคะแสดงว่านาฬิกา2เรือนนี้แสดงเวลาเดียวกันไหมแสดงเวลาเดียวกันไหมลูกอันนี้แสดงเวลากี่นาฬิกากี่นาทีคะ17นาฬิกา42นาทีเรือนนี้ก็แสดงเวลา17นาฬิกา42นาทีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนาฬิกา2เรือนนี้แสดงเวลาเดียวกันไหมคะลูกแสดงเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะซึ่งนาฬิกาแบบเข็มก็จะบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเหมือนกันเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีส่วนนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขนี้จะมีเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายนี้เครื่องหมายทวิภาคหน้าเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาฬิกาหลังเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาทีนั่นเองนะคะต่อไปถ้าหากว่าเรานำเวลานี้นะคะไปเขียนแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคซึ่งเด็กๆจะสามารถเห็นได้ในร้านต่างๆอาจจะเป็นร้านกาแฟร้านขายน้ำหวานใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันร้านกาแฟอันนี้เป็นร้านกาแฟใช่ไหมคะจะมีน้ำหวานอยู่ด้วยนะที่ขายอยู่ด้วยร้านน้ำหวานยินดีต้อนรับเป็นร้านกาแฟนะคะแต่ตั้งชื่อว่าร้านน้ำหวานอาจจะเป็นเจ้าของร้านชื่อน้ำหวานก็ได้นะคะยินดีต้อนรับเปิดเวลานี้ปิดเวลานี้ใครทราบบ้างว่าเวลาเปิดเป็นเวลาใดเดี๋ยวจะให้ยกมือตอบนะคะมือลงก่อนร้านน้ำหวานยินดีต้อนรับเปิดเวลาใดเดี๋ยวให้ไอซ์นะคะส่งไมค์ไปให้กลุ่มที่5เลยไอซ์ร้านน้ำหวานเปิดเวลาใดคะลูก
1: 9นาฬิกาครับ
0: 9นาฬิกาทราบได้อย่างไรเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงรู้ว่าเป็น9นาฬิการ
1: ู้จากตัวเลขครับ
0: จากตัวเลขตรงไหนบอกว่าเป็น9นาฬิกาคะ
1: 9
0: เลข9หน้าเครื่องหมายทวิภาคตัวเลขหน้าเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็นนาฬิกาไอ้ก็เลยตอบว่าเป็น9นาฬิกาใช่ไหมลูกแล้วหลังเครื่องหมายทวิภาคเป็น0คือ0อะไรคะ
1: 0นาทีครับ
0: 0นาทีไอ้ก็เลยตอบแค่9นาฬิกาเท่านั้นใช่ไหมคะลูกถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้ไอ้หน่อยต่อไปปิดเวลาใดปิดเวลาใดเดี๋ยวให้กลุ่ม3สแตมยืนขึ้นเลยนะปิดเวลาใดคะลูก
2: 19นาฬิกา30นาทีครับ
0: ปิด19นาฬิกา30นาทีรู้ได้อย่างไรว่าเป็น19นาฬิกา30นาที
2: ดูจากตัวเลขครับ
0: ตัวเลขใช่ไหมตัวเลขหน้าเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็นนาฬิกาหลังเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็น
2: นาฬิกาน
0: าอะไรลูก
2: นาฬิกาน
0: าทีเป็น19นาฬิกา30นาทีถูกต้องเลยปรบมือให้กับสแตมป์หน่อยค่ะต่อไปเด็กๆนี่นะคะเป็นการเขียนบอกเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคเวลาเราเขียนบอกเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคเด็กๆสังเกตดูนะถ้าเป็นที่นาฬิกาแบบใช้ตัวเลขมีนอนหนูแบบนี้ไหมคะมีนอนหนูจุดไหมไม่มีนะถ้าเป็นนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขจะแสดงเวลาแบบไม่มีนอนหนูจุดตรงนี้แต่ว่าเวลาเราเขียนแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคตัวเลขที่เป็นนาฬิกาเขียนไว้หน้าเครื่องหมายตัวเลขที่เป็นนาทีเขียนไว้หลังเครื่องหมายทวิภาคที่สำคัญจะต้องมีนอนหนูจุดต่อท้ายแบบนี้ด้วยนะคะเวลาเด็กๆ เขียนแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคหรือเครื่องหมายมหภาคเด็กๆจะต้องเขียนนอนหนูจุดต่อท้ายแบบนี้ด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะแสดงนาฬิกาแบบเข็มให้นักเรียนกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3แสดงเวลาเปิดของร้านโดยใช้นาฬิกาแบบเข็มที่คุณครูนะคะแจกให้ตอนนี้อย่าเพิ่งเริ่มกิจกรรมนะคะต่อไปกลุ่มที่4และกลุ่มที่5แสดงเวลาปิดของร้านน้ำหวานส่วนนักเรียนปลายทางเป็นกลุ่มที่6นะคะแสดงเวลาปิดของร้านน้ำหวานนี้ด้วยถ้าหากว่านักเรียน

0: ปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วเดี๋ยวนักเรียนเริ่มพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะแต่ถ้าหากว่าโรงเรียนไหนไม่ได้เตรียมไว้เด็กๆใช้วิธีการวาดรูปได้ไหมคะได้นะคะถ้านักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนเตรียมไว้แล้วเริ่มกิจกรรมพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยแต่ถ้าไม่ได้เตรียมไว้วาดรูปลงในสมุดของตนเองได้เลยค่ะพร้อมไหมคะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมยังไม่พร้อมนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นักเรียนปลายทางพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

0: ุกคนกลับมาสู่สถานการณ์ปกติกลุ่มที่หนึ่งหมุนเสร็จหรือยังคะกลุ่มที่สองหมุนเสร็จหรือยังลูกกลุ่มที่สามเสร็จหรือยังเสร็จแล้วกลุ่มที่สี่เสร็จหรือยังคะยังกลุ่มที่ห้าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกทุกคนตอนนี้วางมือก่อนวางมือก่อนค่ะมีกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สามและกลุ่มที่ห้าที่เสร็จแล้วกลุ่มที่สี่และกลุ่มที่สองยังไม่เสร็จใช่ไหมคะลูกกลุ่มที่สี่เดี๋ยวหยุดก่อนค่ะไม่เป็นไรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องมือของคุณครูที่เตรียมมาให้หมุนยากใช่ไหมคะหมุนยากไม่เป็นไรนะคะแต่มีกลุ่มที่เสร็จคุณครูจะขอให้กลุ่มที่หมุนเสร็จแล้วนำเสนอให้เพื่อนๆดูเลยค่ะเริ่มจากเวลาเปิดก่อนเวลาเปิดกลุ่มที่3กับกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่1นำเสนอกลุ่มที่1นำเสนอเลยนำเสนอที่โต๊ะของตัวเองได้เลยนะคะหนูเดี๋ยวกลับไปยืนที่ข้างๆกับกล้าเลยค่ะลูกไปยืนข้างๆกล้าเลยนะหันไปทางนู้นเลยค่ะกลุ่มที่1หนูได้เวลาเปิดใช่ไหมคะเวลาเปิดคือเวลาใดลูก
1: 9นาฬิกาครับ
0: 9นาฬิกาหนูหมุนไปที่อะไรคะให้เข็มอะไรชี้อะไรเข็มยาวชี้อะไร
1: เข็มสั้นชี้ที่เลข9เข็มยาวชี้ที่เลข12ครับ
0: ทำไมเข็มยาวถึงชี้ที่เลข12คะลูกเพราะว่าเป็นกี่นาที
1: 0นาที
0: เพราะว่าเป็น0นาทีใช่ไหมคะก็เริ่มใหม่ตรงต้องชี้ที่เลข12นั่นเองนะคะทุกคนคะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยกลุ่มที่3ก็เสร็จแล้วนะคะกลุ่มที่2ก็เพิ่งเสร็จเมื่อสักครู่ใช่ไหมลูกต่อไปเวลาปิดล่ะเวลาปิดนะคะคือเวลา19นาฬิกา30นาทีแสดงเวลาโดยใช้นาฬิกาแบบเข็มได้อย่างไรกลุ่มที่เสร็จก่อนเมื่อสักครู่คือกลุ่มที่5เดี๋ยวให้กลุ่มที่5นำเสนอค่ะเดี๋ยวไอซ์นะคะยืนข้างๆเชฟเลยแสดงไปทางนู้นลูกกลุ่มที่5นำเสนอเลยค่ะเชฟได้เวลาปิดคือเวลาเท่าไหร่คะ
1: 19นาฬิกา30นาทีครับ
0: เข็มสั้นชี้เลขอะไรเข็มยาวชี้เลขอะไร
1: ชี้เลยเลข7ครับเข็มสั้นเข็มยาวชี้เลข6ครับ
0: เข็มสั้นเลยเลข7มาแต่ถึงเลข8หรือยังลูก
1: ยังครับ
0: ยังเข็มยาวชี้เลข
1: 6ครับ
0: 6แสดงเวลา
1: 19นาฬิกา30นาทีครับ
0: ถูกต้องเลยกลุ่มอื่นปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะถูกต้องเลยนะคะซึ่งเวลาที่แสดงเมื่อสักครู่นี้นะคะ9นาฬิกานะคะก็เข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข12ต่อไปเวลาปิดนะคะ19นาฬิกา30นาทีเข็มสั้นชี้เลยเลข7มาใช่ไหมลูกเข็มยาวก็ชี้ที่เลข6ถูกต้องเลยตอนนี้ทุกกลุ่มวางนาฬิกาไว้ที่กลางกลุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมต่อไปกลุ่มที่4คะกลุ่มอื่นๆเขาวางนาฬิกาที่กลางกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะหนูหมุนเวลาทันเพื่อนไหมลูกหมุนทันนะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาดูกิจกรรมต่อไปอันนี้เป็นการเขียนแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายอะไรคะทวีภาคใช่ไหมคะเป็นการอ่านนะคะการอ่านเวลาที่ใช้เครื่องหมายทวีภาคต่อไปจะเป็นการอ่านเวลาโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคบางคุณครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์ก็จะมีการแสดงของแมวน้ำจะมีอยู่ด้วยกันสองรอบด้วยกันนะคะรอบที่หนึ่งแสดงเวลาใดใครรู้บ้างรอบที่หนึ่งแสดงเวลาใดคะลูกสิบนาฬิกาสิบห้านาทีแล้วรอบที่สองล่ะ
2: ส
0: ิ
2: บสี่นาฬิกาสามสิบนาท
0: ีสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาที มีวิธีการอ่านอย่างไรทำไมเด็กๆถึงตอบคุณครูว่าเป็น10นาฬิกา15นาทีคะดูจากตัวเลขใช่ไหมคะลูกดูจากตัวเลขที่อยู่จุดหนึ่งจุดแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายมหัพภาคนะคะซึ่งตัวเลขหน้าเครื่องหมายมหัพภาคบอกเวลาเป็นนาฬิกาตัวเลขหลังเครื่องหมายมหัพภาคบอกเวลาเป็นนาทีนะเป็น10นาฬิกา15นาทีรอบที่2 14นาฬิกา30นาทีเด็กๆสังเกตมีอะไรต่อท้ายด้วยมีนอหนูจุดต่อท้ายด้วยนะเวลาเด็กๆเขียนแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคและเครื่องหมายมหัพภาคเด็กๆจะต้องเขียนนอหนูจุดต่อท้ายแบบนี้ด้วยเข้าใจไหมคะกลุ่มที่4เข้าใจไหมคะลูกจะต้องเขียนนอหนูจุดต่อท้ายแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะคะแสดงเวลาโดยใช้นาฬิกาแบบเข็มของตัวเองในแต่ละกลุ่มทีนี้คุณครูเปลี่ยนบ้างให้กลุ่มที่4และกลุ่มที่5แสดงเวลาการแสดงของแมวน้ำในรอบที่1ส่วนกลุ่มที่1 2และ3แสดงเวลาการแสดงของแมวน้ำในรอบที่2นั่นเองพร้อมไหมคะพร้อมนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางแสดงเวลารอบที่1หรือรอบที่2ให้คุณครูเลือกหรือนักเรียนเลือกเองได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย

0: เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอแค่2กลุ่มก่อนนะกลุ่มที่เสร็จก่อนเมื่อสักครู่นี้เป็นกลุ่มที่3ใช่ไหมคะรอบที่2ส่วนรอบที่1กลุ่มไหนเสร็จก่อนลูกกลุ่มที่5หรือกลุ่มที่4กลุ่มที่5ใช่ไหมตอนนี้กลุ่มที่4ยังหมุนอยู่เลยนะเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่5กับกลุ่มที่3นำเสนอโดยเริ่มจากกลุ่มที่5ก่อนลูกกลุ่มที่5เดี๋ยวแสดงเวลารอบที่1 10นาฬิกา15นาทีนะคะตั้งนาฬิกาแสดงให้เพื่อนๆดูเลยค่ะรอบที่1แสดงเวลาเท่าไหร่คะ
1: 10นาฬิกา15นาทีครับ
0: 10นาฬิกา15นาทีแสดงเวลาได้อย่างไร
1: ดูจากตัวเลขครับ
0: ค่ะเข็มอะไรชี้เลขอะไรเข็มอะไรชี้เลขอะไรคะ
1: เข็มสั้นชี้เลข10ครับเกินมานิดนึงครับเข็มยาวชี้เลข3ครับ
0: เข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้เลข3ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นเวลาในรอบที่2นะคะอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นเวลาในรอบที่2นะแสดงเวลา 14.30 นาฬิกา 30 นาทีเข็มสั้นชี้เลขอะไรเข็มยาวชี้เลขอะไรคะ
2: เข็มสั้นชี้เลข2ค่ะ
0: เข็มสั้นชี้เลข2ชี้เลข2พอดีเลยมั้ยลูก
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่พอดีเลยเลข2มาใช่ไหมคะถึงเลข3หรือยัง
2: ยังค่ะ
0: ยังไม่ถึงเลข3นะแล้วก็เข็มยาวนะคะเข็มยาวชี้เลขอะไร
2: ชี้เลข6ค่ะ
0: ชี้เลข6นะคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆกลุ่มอื่นถ้าถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะซึ่งนาฬิกาที่เพื่อนๆแสดงนะคะของกลุ่มที่5เข็มสั้นชี้เลยเลข10มาเล็กน้อยและเข็มยาวชี้ที่เลข3นะคะแสดงเวลา10นาฬิกา15นาทีนะคะส่วนของเพื่อนกลุ่มที่3ที่นำเสนอมานะคะเข็มยาวเข็มสั้นชี้เลยเลข2มาและเข็มยาวชี้ที่เลข6แสดงเวลา14นาฬิกา30นาทีถูกต้องเลยตอนนี้ทุกกลุ่มคะเก็บอุปกรณ์นำนาฬิกาไว้ตรงกลางกลุ่มค่ะกลุ่มที่4ค่ะนำนาฬิกาไว้ที่กลางกลุ่มค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะตอนนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านนะคะการอ่านเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคหรือเครื่องหมายมหภาคนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเขียนแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคและเครื่องหมายมหภาคเข้าใจไหมคะเดี๋ยวมาดูเวลาต่อไปนะคะจะเป็นเวลาทำการของธนาคารทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะ
3: 8นาฬิกา30นาท
0: ีถึงเวลาเท่าไหร่คะถ้าหากว่าเด็กๆไปที่ธนาคารตอนเวลา8นาฬิกาธนาคารเปิดหรือยังคะลูกถ้าเราไปตอน8นาฬิกาพอดีเลยแสดงว่าธนาคารเปิดหรือยังคะยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องไปในเวลาทำการของธนาคารนะคะถ้าเด็กๆไปธนาคารเวลา17นาฬิกา

0: ธนาคารยังเปิดทำการอยู่ไหมคะไม่เปิดแล้วนะปิดทำการเพราะฉะนั้นการอ่านเวลาเป็นสิ่งสำคัญแล้วถ้าหากว่านักเรียนอยากจะไปธนาคารอยากจะไปธนาคารนาฬิกาจะต้องแสดงเวลาใดถึงจะเป็นเวลาเปิดของธนาคารคะชี้ไปที่เลข8เลข8ตรงๆเลยไหมคะไม่ตรงเพราะว่าเป็น8นาฬิกา30นาทีใช่ไหมลูกต้องเลยเลข8ไปนะคะอันนี้เวลาเปิดทำการต้องเลยเลข8ไปต่อไปเข็มยาวล่ะเข็มยาวต้องชี้ที่เลขอะไรลูก
1: เลข
0: 6ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าผ่าน1ตัวเลขจะนับเป็น50 15 20 25 30แสดงว่าเข็มยาวต้องชี้เลข6ถูกต้องเป็นเวลาเปิดทำการต่อไปถ้าเป็นเวลาปิดทำการบ้างล่ะเป็นเวลาปิดทำการเด็กๆจะต้องไปก่อนที่นาฬิกาจะแสดงเวลาอย่างไรเข็มสั้นต้องชี้ที่เลขอะไรคะเข็มสั้นต้องชี้ที่เลข4เลยมาไหมลูกเลยเลข4มาแต่ถึงเลข5ไหม
1: ไม
0: ่ถึงเลข5แล้วเข็มยาวล่ะชี้เลขอะไรชี้ที่เลข6ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นการเขียนแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคต่อไปเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆ เขียนแสดงเวลาเปิดและปิดโดยใช้เครื่องหมายมหภาคอันนี้ใช้จุด2จุดใช่ไหมลูกเครื่องหมายทวิภาคต่อไปเดี๋ยวจะให้นักเรียนเขียนแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายมหภาคเครื่องหมายมหภาคมีกี่จุดมีกี่จุดลูก1จุดคุณครูขอตัวแทน1คนออกมาเขียนให้เพื่อนๆดูหน่อยมือลงใครอยากออกมาเขียนยกมือเดี๋ยวให้นโมออกมาเขียนค่ะเขียนบอกเวลาโดยใช้เครื่องหมายมหภาคมหภาคมีกี่จุด
2: 1จ
0: ุ
2: ด
0: 1จุดอ่ะเขียนเวลาเปิดถึงเวลาปิดเด็กๆดูนโมเขียนนะคะใช่ค่ะถ้านโมเขียนผิดเดี๋ยวคุณครูจะเปลี่ยนคนมาช่วยแก้ไขจุดเดียวนะคะถูกต้องไหมลูกนโมเขียนถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนถูกต้องนะคะปรบมือให้นโมหน่อยนะคะเด็กๆสังเกตดูการเขียนบอกเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคกับใช้เครื่องหมายมหภาคเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนเพราะว่าเครื่องหมายมหภาคมีกี่จุดมหภาคมี1จุดทวิภาคมีกี่จุดคะ2จุดแต่วิธีการเขียนเหมือนกันเลยนะหน้าเครื่องหมายบอกเวลาเป็นนาฬิกาหลังเครื่องหมายบอกเวลาเป็นนาทีและมีนอหนูจุดต่อท้ายต่อไปแบบฝึกหัดใครไม่มีนอหนูจุดต่อท้ายแสดงว่าบอกเวลาถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะเวลาเราอ่านเวลาถ้าไม่มีนอหนูต่อท้ายเราจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นการบอกเวลาเพราะฉะนั้นเขียนนอหนูจุดต่อท้ายด้วยนะคะต่อไปค่ะนี่เป็นการแสดงน้ำพุประกอบเพลงเด็กๆรู้จักน้ำพุไหมคะนี่ตามภาพนี้เลยนะคะแต่ว่าจะมีการแสดงน้ำพุประกอบเพลงนะคะซึ่งการแสดงนี้ก็จะเป็นการแสดงที่สวยงามมีใครเคยดูน้ำพุบ้างไหมคะการแสดงน้ำพุประกอบเพลงนะคะจะแสดงในเวลากลางคืนจะแสดงในเวลากลางคืนซึ่งเวลาของคุณครูไม่ได้บอกเป็นเวลามาให้แต่มีนาฬิกาแสดงเวลามาให้เวลาเริ่มต้นเป็นเวลาเท่าไหร่คะเด็กๆเวลาเริ่มต้นเป็นเวลาเท่าไหร
1: ่
0: 20นาฬิกากี่นาที
1: 20
0: นาฬิกา20นาทีเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมคะถูกต้องเลยเป็นเวลา20นาฬิกา20นาทีต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนเขียนแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายมหภาค

0: ทวีภาใครจะออกมาเขียนแสดงเวลาอ่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นพุทธจีบยกมือคนแรกเลยเดี๋ยวจะให้พุทธจีบออกมาเขียนแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคก่อนนะคะเด็กๆ เครื่องหมายมหัพภาคมีกี่จุด1จุดนะอ่ะพุทธจีบออกมาเขียนแสดงเวลา20นาฬิกา20นาทีโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆพุทธจีบแสดงได้ถูกต้องไหมคะเหลืออีกหนึ่งข้อนะคะก็คือจะต้องแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคเดี๋ยวให้บุญญาพรออกมาเขียนแสดงโดยเครื่องหมายทวิภาคอะไรนะคะ
1: แตงกวายกมือค
0: ่
1: ะ
0: แตงกวาแตงกวาเดี๋ยวแตงกวาออกมาเขียนเลยลูกเดี๋ยวแตงกวาออกมาเขียนนะคะเวลา20นาฬิกา20นาทีโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคนะเขียนเลยค่ะถูกไหมคะที่เพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกมาดูกันที่บุญญาพรเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะเป็นการแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคมีจุด2จุดตรงนี้เห็นไหมคะอยู่ตรงกลางนะคะปรบมือให้บุญญาพรต่อไปเวลาสิ้นสุดบ้างเวลาสิ้นสุดเดี๋ยวบอกเวลาคุณครูก่อนค่ะก่อนที่จะออกมาเขียนเวลาสิ้นสุดสิ้นสุดเวลาใดคะสิ้นสุดเวลาใดลูกเข็มสั้นชี้เลยเลข8ปลายเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะสเนลเข็มสั้นชี้เลยเลข8ปลายเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะ20นาฬิกาใช่ไหมคะลูกและเข็มยาวชี้เลข6แสดงเวลากี่นาที30นาทีแสดงว่าเวลาสิ้นสุดก็คือ20นาฬิกา30นาทีนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวจะให้เขียนแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคและทวิภาคพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้จกิจออกมาเขียนค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ออกมาเขียนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเปลี่ยนคนบ้างนะจกิจออกมาเขียนโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคและทวิภาคเลยได้ไหมคะเดี๋ยวเขียนทั้งมหัพภาคและทวิภาคเลยลูกถ้าจกิจเขียนไม่ถูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้ออกมาแก้ไขนะคะ20นาฬิกา30นาทีเซอร์กิตให้เพื่อนตรวจก่อนค่ะลูกเขียนบอกเวลาโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปเขียนโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคค่ะถูกต้องไหมลูกโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคมีจุด2จุดแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้เซอร์กิตหน่อยค่ะใครที่ยังไม่ได้ออกมาเขียนไม่ต้องเสียใจเพราะมีอีก1ตัวอย่างเป็นร้านขายอาหารอีสานแต่ช่วยคุณครูตอบก่อนว่าร้านขายอาหารอีสานนี้เปิดเวลาใดคะเด็กเวลาเปิดถูกต้อง8นาฬิกา45นาทีขอ1คนเดี๋ยวเปลี่ยนคนให้เพื่อนๆออกมาเขียนบ้างนะคะสเนลยังไม่ได้ออกมาเขียนเลยออกมาเขียนค่ะเขียนแสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคและมหัพภาคนะต่อไปอันนี้เป็นเครื่องหมายมหัพภาคต่อไปเครื่องหมายทวิภาคค่ะ

0: ต่อไปเครื่องหมายทวิภาคที่คิวเขียนถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆได้ทำเด็กๆปรบมือให้อีคิวหน่อยค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะได้ทำแบบฝึกหัดนะคะด้วยตนเองเพื่อทบทวนนะคุณครูจะขอให้เด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรลูกการการเขียนบอกเวลาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็การอ่านเวลาด้วยใช่ไหมซึ่งเรานะคะสามารถเขียนและบอกเวลาโดยใช้เครื่องหมายมหภาคหรือใช้เครื่องหมายทวิภาคก็ได้นะคะถ้าเราใช้เครื่องหมายมหภาคหรือเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเรานะคะจะต้องนำเครื่องหมายนี้นะคะไปขั้นระหว่างตัวเลขที่แสดงนาฬิกากับตัวเลขที่แสดงนาทีที่สำคัญต้องเขียนอะไรต่อท้ายด้วยนอหนูจุดต่อท้ายด้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาเราอ่านเวลาล่ะการอ่านเวลานะคะเราก็จะอ่านตัวเลขหน้าเครื่องหมายมหภาคหรือทวิภาคเป็นนาฬิกานะคะและอ่านตัวเลขหลังเครื่องหมายมหภาคหรือทวิภาคเป็นนาทีนั่นเองต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดสำหรับเด็กๆนะคะมีทั้งหมด3หน้านะคะหน้าที่1ข้อที่1ให้เขียนคำตอบลงในช่องว่างนะคะโดยที่นักเรียนเขียนบอกเวลากลางวันและกลางคืนด้วยมีตัวอย่างมาให้เด็กๆศึกษาจากตัวอย่างและเขียนตามที่ได้เรียนรู้มาในวันนี้เลยนะคะเขียนทั้งเครื่องหมายมหภาคแล้วก็เครื่องหมายทวิภาคนะต่อไปข้อที่2ให้เขียนเข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่กำหนดเหมือนกับแบบฝึกหัดในชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะคะนี่เวลา 19:35 นาทีเข็มสั้นมีมาให้แล้วเข็มยาวต้องชี้ไปที่ตัวเลขใดเข้าใจไหมคะต่อไปนะคะข้อที่3อยู่ในหน้าที่3นะคะเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดมหภาคจุดมหภาคมีกี่จุด1จุดนะคะจะมีเวลาบอกให้และให้นักเรียนเขียนบอกเวลาโดยใช้เครื่องหมายมหภาคอย่าลืมว่าต้องมีอะไรต่อท้ายด้วยนอหนูจุดต่อท้ายด้วยต่อไปข้อที่4อยู่ในหน้าเดียวกันกับข้อที่3มีเวลาบอกมาให้แต่เวลาบอกมาเป็นเครื่องหมายอะไรคะเป็นเครื่องหมายทวิภาคให้เด็กๆเขียนคำอ่านเด็กๆอ่านว่าอะไรอย่างข้อ1อ่านว่า11นาฬิกาก็เขียน11นาฬิกาข้อที่2อ่านว่า7นาฬิกาก็เขียน7นาฬิกาข้อที่3อ่านว่า16นาฬิกา30นาทีก็เขียนว่า16นาฬิกา30นาทีนักเรียนคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะลูกใครที่ทำได้นะคะก็ขอให้ทำด้วยตนเองนะคะแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่นาฬิกาจำลองหรือนาฬิกาของจริงแบบของคุณครูก็ได้นะคะและแบบฝึกหัด 4.3 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดของความรู้

0: ำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

นำหม้อที่คนจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่หอมระอุแล้วจึงหยอดสีผสมหรือน้ำหอม

มีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15 นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัว

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์

0: จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ชะการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรอไปก็ได้
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะเซ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: น
1: ั
0: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองเพราะสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ในรูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่

0: 3กับครูไออีกเช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแม่เหล็กดึงดูดวัสดุอะไรบ้างค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่3แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมกันไปนะคะนักเรียนคะจากกิจกรรมที่ผ่านมาแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัสดุอะไรบ้างคะอ่ะกลุ่ม2ค่ะดึงดูดวัสดุอะไรคะแม่เหล็ก
1: เหล็กครับ
0: แม่เหล็กดึงดูดวัสดุก็คือเหล็กใช่ไหมคะเพื่อนตอบถูกไหมคะคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะแม่เหล็กนะคะสามารถดึงดูดวัสดุนะคะก็คือเหล็กนั่นเองค่ะแม่เหล็กดึงดูดเหล็กได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนเคยพบเห็นสิ่งของในชีวิตประจำวันที่นำแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์หรือไม่เคยไหมคะเคยเพื่อนๆต้นทางบอกว่าเคยเช่นอะไรบ้างคะสิ่งของเหล่านั้นกลุ่ม5ค่ะยกมือขึ้นตอบค่ะ
2: สิ่งของครับ
0: สิ่งของที่นำแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์ก็คืออะไรคะ
2: แม่เหล็กครับ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: ไม่มีแล้วครับ
0: มีแม่เหล็กเพื่อนกลุ่ม1สิ่งของค่ะสิ่งของเครื่องใช้นั้นคืออะไร
3: ไม้บรรทัดเหล็กค่ะ
0: ไม้บรรทัดเหล็กมีอย่างอื่นอีกไหมคะกลุ่มขอกลุ่ม5เมื่อกี้กลุ่ม5ยกก่อนกลุ่ม5ผู้หญิงสิ่งของนะคะในชีวิตประจำวันที่ใช้แม่เหล็ก
4: ที่หนีบกระดาษค่ะ
0: ที่หนีบกระดาษอะไรอีกไหมคะกลุ่มอื่นมีไหมคะกลุ่ม1เป็นสิ่งของที่นำแม่เหล็กไปใช้นะคะนำแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์กลุ่ม1จะตอบว่าอะไรคะ
5: ลวดค่ะ
0: ลวดกลุ่ม3อะไรนะคะมีอย่างอื่นให้ส่งให้เพื่อนกลุ่ม3สิ่งของที่ใช้แม่เหล็กที่นำแม่เหล็กไปใช้ประโยชน
6: ์กรรไกรครับ
0: กรรไกรมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งของในชีวิตประจำวันที่นำแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์มีอะไรบ้างนะคะจากกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ทำกิจกรรมที่1ค่ะแม่เหล็กดึงดูดวัสดุอะไรได้บ้างนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็คืออธิบายเกี่ยวกับของเล่นของใช้รอบตัวที่ทำจากแม่เหล็กนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนคะสำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะก็มีด้วยกัน1ข้อนะคะก็คือข้อที่5ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอ่านวิธีทำข้อที่5ไปพร้อมกันว่าวันนี้นักเรียนจะได้ทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนสำหรับข้อที่5ให้นักเรียนทำอะไรคะสำหรับข้อที่5นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะสำรวจของเล่นของใช้ที่ทำจากแม่เหล็กนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้นั้นนะคะที่สำรวจมานะคะว่าเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องนำหลักฐานมาใช้ในการสนับสนุนในการพูดอธิบายนะคะให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีทำในข้อที่5นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่นักเรียนได้อ่านวิธีทำกันไปนะคะว่านักเรียนเข้าใจวิธีทำในวันนี้หรือไม่นะคะนักเรียนคะนักเรียนต้องสำรวจเกี่ยวกับอะไรและสำรวจอย่างไรกลุ่ม5ยกมือค่ะสำรวจเกี่ยวกับอะไรคะ
2: กลุ่มของเล่นและของสิ่งของครับ
0: เพื่อนบอกว่าให้นักเรียนสำรวจเกี่ยวกับของเล่นแล้วก็อะไรคะ
2: ของใช้ครับ

0: ของใช้ใช่ไหมคะแล้วสำรวจอย่างไรสำรวจอย่างไรเอ่ยได้ไหมคะมีใครจะช่วยเพื่อนไหมคะกลุ่มหนึ่งช่วยเพื่อนค่ะสำรวจอย่างไรเอ่ยแล้วต้องสำรวจเกี่ยวกับของเล่นของใช้แล้วต้องสำรวจอย่างไร
1: ว่าสิ่งของเหล่านั้นเป็นแม่เหล็กหรือไม่คะ
0: ว่าสิ่งของเหล่านั้นเป็นแม่เหล็กหรือไม่ใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนปลายทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องสำรวจของเล่นของใช้ที่ทำจากแม่เหล็กค่ะโดยสำรวจมาจากที่บ้านใช่ไหมคะซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะกลับไปสำรวจของเล่นของใช้ที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วก็นำมาทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรคะกลุ่ม5ยกมือค่ะขอไม้ให้กลุ่ม5ตอบหน่อยนะคะ
2: พูดอธิบายครับ
0: พูดอธิบายอธิบายอะไรคะ
2: วัสดุครับ
0: วัสดุวัสดุอะไรคะ
2: ว่าทำจากอะไรครับ
0: ว่าทำจากอะไรก็คือเพื่อนบอกว่าต้องนำข้อมูลมาพูดอธิบายว่าของเล่นของใช้นั้นทำมาจากวัสดุอะไรใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเพื่อนเห็นด้วยกับเพื่อนที่ตอบไปไหมคะเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูคำตอบกันนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วนะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ที่สำรวจนะคะที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะพูดอย่างไรให้ข้อมูลของนักเรียนน่าเชื่อถือกลุ่ม5ขาประจําค่ะส่งไม้ให้เลยค่ะ
2: ใช้หลักฐานมาสนับสนุนครับ
0: เพื่อนบอกว่าใช้หลักฐานมาสนับสนุนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะคำตอบเดียวกันนักเรียนปลายทางคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะถ้าคำตอบเดียวกันปรบมือให้เพื่อนที่ตอบด้วยค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องพูดอย่างไรนะคะให้ข้อมูลของนักเรียนน่าเชื่อถือก็คือนักเรียนจะต้องพูดโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนข้อมูลในการพูดของนักเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองนะคะในหน้าที่55นะคะจะต้องทำหลังจากหมดชั่วโมงนี้นะคะโดยที่นักเรียนจะต้องประเมินตนเองในข้อที่3นั่นเองค่ะซึ่งข้อที่3นะคะก็คือพูดอธิบายสิ่งใกล้ตัวเกี่ยวกับแม่เหล็กโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนซึ่งในข้อนี้นะคะนักเรียนก็ลองประเมินตนเองพิจารณานะคะว่านักเรียนทำได้ดีหรือไม่นะคะถ้านักเรียนทำได้ดีระบายกี่ดาวคะในช่องนี้3ดาวทำได้บ้างระบาย2ดาวและยังทำได้ไม่ดีระบาย1ดาวนั่นเองค่ะส่วนช่องสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นนะคะถ้าวันนี้นะคะนักเรียนพิจารณาแล้วว่ายังทำได้ไม่ดีในครั้งต่อไปถ้านักเรียนคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นนะคะให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้นั่นเองค่ะพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะก่อนที่คุณครูจะให้นักเรียนไปทำกิจกรรมในข้อที่5ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูและก็บทบาทนักเรียนกันก่อนนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างสำหรับบทบาทของคุณครูนะคะก็คือให้คุณครูนะคะชี้แจงและให้คำแนะนำนักเรียนสำรวจโดยอาศัยประสบการณ์เดิมของนักเรียนจากการเคยพบเจอหรือเคยใช้สิ่งของเหล่านั้นหรือจากการที่ครูให้การบ้านนักเรียนไปสำรวจของเล่นของใช้มาจากที่บ้านค่ะส่วนบทบาทของนักเรียนนะคะก็คือนักเรียนจะต้องสำรวจของเล่นของใช้ที่ทำจากแม่เหล็กโดยแต่ละคนนำผลการสำรวจที่เตรียมมาอาจเป็นทั้งคลิปหรือของเล่นของใช้ที่เตรียมมามาพูดคุยร่วมกันภายในกลุ่มนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้นั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนอภิปรายของเล่นของใช้ที่ทำจากแม่เหล็กภายในกลุ่มนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนได้เตรียมของเล่นของใช้กันมาไหมคะ
3: เตร
0: ียมมาใช่ไหมคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนเนี่ยอภิปรายภายในกลุ่มนะคะว่าของเล่นของใช้ที่นักเรียนได้เตรียมมานะคะเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กอย่างไรบ้างนะคะมาใช้ประโยชน์อย่างไรนักเรียนพร้อมไหมคะ นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ได้อภิปรายกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางอภิปรายกันในกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมานำเสนอนะคะแต่ก่อนที่จะไปนำเสนอกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าบทบาทของผู้นำเสนอกับบทบาทของผู้รับฟังนะคะเมื่อนักเรียนเป็น

0: ผู้นำเสนอนักเรียนต้องทำอย่างไรบ้างถ้านักเรียนเป็นผู้รับฟังนักเรียนต้องทำอย่างไรบ้างนักเรียนต้นทางคะนักเรียนปลายทางคะตั้งใจฟังนะคะปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งมาดูกันนะคะสำหรับผู้นำเสนอนะคะนักเรียนจะต้องมีความมั่นใจเสียงดังฟังชัดนะคะข้อที่สองนะคะนักเรียนจะต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนการนำเสนอของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อถือด้วยนะคะและข้อที่สามนะคะนักเรียนจะต้องรับฟังและยอมรับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับใช้ในการนำเสนอครั้งต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับผู้รับฟังนะคะสำหรับผู้รับฟังนะคะหนึ่งเลยนะคะนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังผู้นำเสนอและไม่พูดคุยส่งเสียงแทรกขณะที่ผู้นำเสนอกำลังนำเสนอและข้อที่สองนะคะนักเรียนจะต้องให้คำชมหรือคำแนะนำผู้ที่ออกมานำเสนอตามความเป็นจริงเพื่อให้ผู้ที่นำเสนอสามารถนำไปปรับใช้ในการนำเสนอครั้งต่อไปได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของผู้นำเสนอนะคะแล้วก็ผู้รับฟังนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปนำเสนอกันค่ะเอาละค่ะกลุ่มไหนเอ่ยเป็นกลุ่มหนึ่งละกันค่ะเป็นกระเป๋าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปนำเสนอกันนะคะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนออกมานำเสนอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มนี้กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่หนึ่งสิ่งที่จะมานำเสนอวันนี้คือกระเป๋า
0: ส่วนของแม่เหล็กอยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่ปลายกระเป๋าครับ
0: อยู่ปลายกระเป๋าชี้เพื่อนดูเลยค่ะอยู่ตรงนี้และการทำงานของกระเป๋าอันนี้ทำงานยังไงคะ
1: แม่เหล็กใช้เปิดปิดกระเป๋าครับเมื่อแม่เหล็กเข้าใกล้เหล็กแม่เหล็กจะทำการดูดเหล็กครับ
0: ทำการดูดเหล็กก็คือทำให้ปิดกระเป๋าได้ใช่ไหมคะลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะคนอื่นคะมีความคิดเห็นยังไงกับกลุ่มนี้บ้างคะถ้าอย่างนั้นนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มต่อไปเชิญค่ะกล่องดินสอค่ะกลุ่มที่สองเพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังนะคะกลุ่มที่สองเชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่สองค่ะ
0: สิ่งที่นำมาคืออะไรเอ่ย
2: กล่องดินสอค่ะ
0: กล่องดินสอส่วนประกอบของแม่เหล็กอยู่ตรงไหนคะ
2: ตรงตัวกล่องดินสอค่ะ
0: ตรงตัวกล่องดินสอชี้ให้เพื่อนหน่อยคะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตัวของแม่เหล็กแล้วอีกข้างหนึ่งล่ะคะเป็นอะไร
2: เป็นเหล็กค่ะ
0: เป็นส่วนที่ทำมาจากเหล็กใช่ไหมคะแล้วการทำงานของกล่องดินสอนี้ยังไงคะ
2: เอาไว้เปิดปิดดินสอค่ะเอาไว้เปิดปิดค่ะ
0: เอาไว้เปิดปิดกล่องดินสอใช่ไหมคะก็คือเมื่อนำเข้าใกล้กันนะคะแม่เหล็กก็ทำไมคะ
2: ดึงดูดกันค่ะ
0: ดึงดูดส่วนที่เป็นเหล็กได้ใช่ไหมคะเปิดปิดดินสอเพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ
3: เหม
0: ือ
3: นก
0: ัน
3: คร
0: ับ มีความคิดเห็นเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนก็ปรบมือให้กลุ่มนี้ด้วยค่ะกลุ่มต่อมาค่ะกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม4ค่ะนำของเล่นของใช้มาเลยค่ะค่ะพร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
0: ผู้นำเสนอพร้อมผู้รับฟังพร้อมไหมคะ
5: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มไหนเอ่ย
4: เป็นตัวแทนของกลุ่ม4ครับ
0: เป็นตัวแทนของกลุ่ม4สิ่งที่นำมาในวันนี้คืออะไรคะ
4: ไม้ตกปลาครับ
0: ไม้ตกปลาของเล่นใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของแม่เหล็กอยู่ตรงไหนเอ่ย
4: อยู่ตรงปลายไม้ตกปลาครับ
0: อยู่ตรงปลายไม้ตกปลาใช่ไหมคะแล้วส่วนที่เป็นตัวปลาล่ะคะคืออะไร
4: ส่วนที่เป็นตัวปลา
0: ชี้หน่อยส่วนที่เป็นตัวปลาคืออะไรคะ
4: เหล็กครับ
0: ตรงไหนคะตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นเหล็กใช่ไหมคะแล้วการเล่นของเล่นนี้เป็นยังไงคะการเล่นของเล่นนี้เป็นยังไงเอ่ย
4: ทำให้แม่เหล็กดึงดูดปลาครับ
0: แล้วทำแม่เหล็กดึงดูดปลาได้ยังไงคะเราต้องเอาแม่เหล็กไปยังไงคะกับตัวปลา
4: ใกล้ปลาครับ
0: เอาแม่เหล็กอยู่ที่อยู่ตรงปลาย ใช่ไหมคะเอาไปใกล้ตัวปลาใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: แล้วทำให้แม่เหล็กทำไมคะ
4: ติดกับปลาครับ
0: ติดกับตัวปลาตกปลาขึ้นมาได้ถูกไหมคะ
4: ครับ
0: เพื่อนๆกลุ่มอื่นคะมีความคิดเห็นกับเพื่อนกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะมีไหมคะมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้ด้วยค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็นำเสนอกันไป3กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเหลืออีก2กลุ่มใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้2กลุ่มที่เหลือนำเสนอต่อได้เลยค่ะขอเป็นกลุ่มที่3ก่อนนะคะเชิญกลุ่มที่3เลยค่ะไปตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะเพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังด้วยนะคะ
3: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ค่ะ
0: เพื่อนมาจากกลุ่ม3วันนี้นำอะไรมาคะ
3: ตุ๊กตาติดกระดานค่ะ
0: ตุ๊กตาติดกระดานโชว์ให้กับเพื่อนหน่อยค่ะมีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ใช่ไหมคะตุ๊กตาติดกระดานแล้วส่วนประกอบของแม่เหล็กอยู่ตรงไหนคะ
3: แม่เหล็กอยู่ด้านหลังของตุ๊กตา
0: แม่เหล็กอยู่ด้านหลังนะคะเพื่อนๆดูนะคะแม่เหล็กอยู่ด้านหลังนะคะแล้วการทำงานของใช้อันนี้ทำงานยังไงคะ
3: เมื่อนำแม่เหล็กติดกระดานเข้าใกล้กระดานทำให้แม่เหล็กดึงดูดกับกระดานได้ค่ะและสามารถเอากระดาษไปติดกับกระดานได้ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่านะคะเมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้กระดานใช่ไหมคะแม่เหล็กก็ดึงดูดกับกระดานได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะสาธิตให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมคะทำงานยังไง
3: ได้ค่ะ
0: เพื่อนเพื่อนดูนะคะสูงๆหน่อยลูกเพื่อนๆเห็นไหมคะ
5: เห็น
0: ค่ะมีความคิดเห็นยังไงกับเพื่อนกลุ่มนี้บ้างไหมคะไหนใครจะแนะนำกับเพื่อนใครจะให้คำชมเพื่อนหรือมีข้อแนะนำกับเพื่อนบ้างกลุ่ม5บอกเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะปรบมือให้กับกลุ่ม3ด้วยค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เชิญค่ะนำอะไรมาคะวันนี้เชิญค่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังด้วยนะคะดูนะคะว่ากลุ่ม5นะคะเขานำสิ่งใดมาในวันนี้เชิญค่ะ
6: นำแปรงขัดตู้ปลามาค่ะ
0: เพื่อนบอกว่านำแปรงขัดตู้ปลามาใช่ไหมคะไหนโชว์ให้เพื่อนหน่อยอันนี้นะคะก็คือแปรงขัดตู้ปลาใช่ไหมคะที่นำมาแล้วส่วนประกอบของแม่เหล็กอยู่ตรงไหนคะ
6: อยู่ที่ทั้งสองข้างค่ะ
0: อยู่ที่ทั้งสองข้างไหนลองเอาให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมคะเปิดให้เพื่อนดูหน่อยก็คืออยู่ที่ทั้งสองข้างใช่ไหมคะแล้วการทำงานของแปรงขัดตู้ปลานี้ทำงานยังไงคะ
6: เมื่อนำทั้งสองข้างมาประกบกระจกทั้งสองฝั่งทั้งสองข้างแล้วเลื่อนแปรงด้านหนึ่งไปมาแปรงอีกด้านหนึ่งก็เลื่อนตามค
0: ่
6: ะ
0: เพื่อนบอกว่าเมื่อนำทั้งสองข้างของแปรงนะคะมาประกบกับกระจกใช่ไหมคะก็สามารถประกบกับกระจกได้แล้วก็เมื่อเราเลื่อนแปรงด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมคะอีกด้านก็จะทำไมคะ
6: เลื่อนตาม
0: เลื่อนตามมาใช่ไหมคะ เห็นว่ากลุ่มนี้นะคะเพื่อนๆกลุ่มนี้ก็ได้ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเพื่อนๆอยากดูไหมคะเพื่อนๆต้นทางอยากดูเพื่อนๆปลายทางอยากดูคลิปที่เพื่อนถ่ายมาไหมคะถ้าอยากดูนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะเปิดคลิปให้กับเพื่อนๆต้นทางได้ดูเชิญทางนี้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปที่เพื่อนได้ถ่ายมาให้นักเรียนได้ดูนะคะอันนี้นะคะเพื่อนก็ใช้เป็นหน้าต่างที่ทำด้วยกระจกแทนตู้ปลาใช่ไหมคะการทำงานนะคะของแปรงขัดตู้ปลาก็ทำงานดังที่เพื่อนได้ถ่ายคลิปมาให้นั่นเองค่ะนักเรียนมีความคิดเห็นกับเพื่อนกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะใครจะให้คำชมหรือให้คำแนะนำกับเพื่อนบ้างไหนยกมือเพื่อนบอกว่าเยี่ยมยอดมากๆถ้าอย่างนั้นปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม5ด้วยค่ะเชิญกับพี่ค่ะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้นะคะให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ของเล่นของใช้ที่นักเรียนได้นำมานะคะเก็บข้างก่อนนะคะเก็บไว้ด้านข้างก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลการทำกิจกรรมกันต่อค่ะเก็บไว้ด้านข้างเก็บไว้ด้านล่างก็ได้ค่ะวางไว้ด้านล่างโต๊ะเลยค่ะกลุ่มไหนยังไม่เก็บของเล่นของใช้ที่นำมาคะเก็บก่อนเลยค่ะกลุ่มที่4เก็บหรือยังเอ่ยกลุ่มที่4เก็บของเล่นของใช้หรือยังเอ่ยเก็บแล้ววางไว้ด้านล่างนะคะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลการทำกิจกรรมกันนะคะนักเรียนคะจากผลการสำรวจของนักเรียนมีของเล่นของใช้อะไรบ้างที่ทำมาจากแม่เหล็กกลุ่ม5ยกมือขึ้นจะตอบค่ะขอไมค์ให้กลุ่ม5หน่อยได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะที่นำมาในวันนี้
1: ของเล่นตกปลาครับ
0: มีของเล่นตกปลามีอะไรอีกคะ
1: กระเป๋าดินสอครับ
0: มีกระเป๋ามีอะไรคะ
1: กระเป๋าครับ
0: มีกระเป๋ามีอะไรคะมีอย่างอื่นมีใครจะช่วยเพื่อนไหมคะ
1: ที่ติด
0: ขอให้กลุ่ม3กลุ่ม3มีของเล่นตกปลาแล้วมีกระเป๋าแล้วมีอะไรอีกคะ
2: ดินสอค่ะ
0: มีอะไรนะคะ
2: กล่องดินสอค่ะ
0: มีกล่องดินสอมีอะไรคะกลุ่ม2กลุ่ม2ส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะมีของเล่นตกปลามีกระเป๋ามีกล่องดินสอมีอะไรอีก
2: ที่ขัดตู้ปลาค
0: ่
2: ะ
0: แปรงขัดตู้ปลาอีกอย่างหนึ่งคืออะไรอีกอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายที่ต้นทางนำมาคืออะไรคะ
2: ที่ติดกระดานค่ะ
0: ที่ติดกระดานถูกไหมคะก็คือเป็นตุ๊กตาติดกระดานใช่ไหมคะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆต้นทางนำมานะคะก็จะมีเบ็ดตกปลาของเล่นตุ๊กตาติดกระดานกระเป๋ากล่องดินสอแล้วก็แปรงขัดตู้ปลาค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็อาจจะนำอย่างอื่นมาใช่ไหมคะก็ตอบตามที่นักเรียนได้นำมาได้เลยค่ะนักเรียนคะแล้วส่วนใดของของเล่นของใช้ที่ทำมาจากแม่เหล็กทราบได้อย่างไรลองยกตัวอย่างมาสักหนึ่งหรือสองตัวอย่างก็ได้กลุ่ม1ขอให้กลุ่ม1ตอบค่ะส่วนใดคะที่ของเล่นของใช้ที่ทำมาจากแม่เหล็กทราบได้อย่างไรเอ่ยคนอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะ
3: การดึงดูดของแม่เหล็กค่ะ
0: ส่วนไหนคะส่วนไหนของของเล่นของใช้กลุ่ม1นำอะไรมาเอ่ย
3: กระเป๋าค่ะ
0: นำกระเป๋ามาใช่ไหมคะแล้วส่วนใดของกระเป๋าเนี่ยที่ทำมาจากแม่เหล็ก
3: ตรงปลายค
0: ่
3: ะ
0: ตรงปลายของกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วทราบได้อย่างไรว่าทำมาจากแม่เหล็กทราบได้อย่างไรคะกลุ่ม2เพื่อนจะช่วยส่งขอโทษค่ะกลุ่ม1เพื่อนจะช่วย
4: เมื่อแม่เหล็กเข้าใกล้เหล็กแม่เหล็กจะดูดเหล็กครับ
0: อ๋อก็คือเพื่อนบอกว่าทราบโดยการว่าเมื่อนำแม่เหล็กที่อยู่ตรงปลายกระเป๋าเข้าใกล้เหล็กใช่ไหมคะก็จะเกิดการดึงดูดก็คือทำให้ปิดกระเป๋าได้โอเคปรบมือให้กับ

0: งดูดปลาขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็ต่อมาอย่างที่สองนะคะก็เป็นส่วนตุ๊กตาติดกระดานนะคะด้านหนึ่งของตุ๊กตาติดแม่เหล็กไว้ทราบได้จากเมื่อนายเข้าใกล้กระดานที่ทำมาจากเหล็กนะคะแล้วดึงดูดได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับคำตอบนะคะนักเรียนก็ตอบตามของเล่นของใช้ที่นักเรียนได้นำมาเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่ายังมีของใช้อย่างอื่นอีกหรือไม่ที่มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบคะนักเรียนต้นทางคิดว่ามีอีกไหมคะนักเรียนปลายทางคิดว่ามีอีกไหมคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนอาจจะตอบนอกเหนือจากสิ่งที่นักเรียนนำมาก็ได้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: ประตูตู้เย็นค่ะ
0: มีประตูตู้เย็นมีอะไรคะ
2: ปากกาแท็บเล็ตค่ะ
0: มีปากกาแท็บเล็ตมีอะไรคะ
2: เคสแท็บเล็ต
0: มีเคสแท็บเล็ตใช่ไหมคะและมีอะไรคะ
2: สายนาฬิกาค่ะ
0: มีสายนาฬิกาม
3: ุ้งลวดกันยุงครับ
0: มีมุ้งลวดกันยุงเพื่อนๆต้นทางก็ได้ตอบไปแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบแบบเดียวกับเพื่อนไหมคะหรือมีนอกเหนือจากเพื่อนคะถ้ามีนอกเหนือจากเพื่อนนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบคำตอบของนักเรียนปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนคะวันนี้คุณครูก็มีนิทานมาให้นักเรียนได้ดูด้วยเป็นนิทานเกี่ยวกับแม่เหล็กนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตั้งใจดูนิทานนะคะเมื่อดูเสร็จนะคะคุณครูก็มีคำถามมาให้นักเรียนได้ตอบด้วยนักเรียนพร้อมจะดูนิทานหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวเราไปดูนิทานกันค่ะ
4: เพื่อนๆเคยสงสัยหรือไม่ว่าของเล่นของใช้ที่เรานำมาติดตู้เย็นทำไมจึงติดที่ตู้เย็นโดยไม่หล่นลงมาถ้าเราพลิกดูด้านหลังของวัตถุเหล่านั้นจะสังเกตเห็นว่ามีวัตถุบางอย่างติดอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับตู้เย็นโดยตรงวัตถุนั้นเรียกว่าแม่เหล็กแม่เหล็กคือของแข็งชนิดหนึ่งที่สามารถดึงดูดสารบางชนิดได้แม่เหล็กมีรูปร่างต่างกันเช่นแท่งสี่เหลี่ยมรูปตัวยูรูปเกือกม้ารูปทรงกระบอกเป็นแผ่นหรือวงแหวนวัสดุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้เรียกว่าสารแม่เหล็กเช่นเหล็กนิกเกิลโคบอลต์เพื่อนๆครับผมมีเรื่องเล่าของแม่เหล็กมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ
5: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการพบแม่เหล็กว่าในสมัยกรีกโบราณมีดินแดนแห่งหนึ่งชื่อว่าแมกนีเซียมีชายเลี้ยงแกะชื่อว่าแมกนัสอาศัยอยู่วันหนึ่งขณะที่แมกนัสนำแกะมาเลี้ยงที่ทุ่งหญ้าตามปกติเขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาดึงดูดไม้เท้าและตะปูที่ตอกรองเท้าของเขาจนหลุดออกมาทั้งไม้เท้าและตะปูติดอยู่ที่ก้อนหินสีดำขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งไม่นานนักเรื่องราวของหินวิเศษก็ได้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านและมีการค้นพบหินวิเศษอีกมากมายหินวิเศษเหล่านี้ได้ถูกเรียกว่าแมกเนตตามชื่อของดินแดนและชื่อของชายเลี้ยงแกะที่เป็นผู้ค้นพบคนแรกและใช้ชื่อเรียกนั้นมาจนถึงปัจจุบันโดยคำว่าแมกเนตมีความหมายตรงกับคำว่าแม่เหล็กในภาษาไทยนั่นเอง
0: เด็กๆคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ดูนิทานจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูมีคำถามนะคะนักเรียนนักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะก็คือถามว่าวัสดุที่พบในชีวิตประจำวันที่แม่เหล็กดึงดูดได้นอกจากเหล็กยังมีอะไรอีกบ้างคะคุณครูจะไม่เลือกนะคะที่นักเรียนยกมือมานะคะคุณครูจะไม่เลือกแต่คุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะสำหรับเลขที่ที่จะตอบคำถามในข้อนี้นะคะเลขที่24มาไหมคะวันนี้เลขที่

0: 24เชิญค่ะอ่ะตอบคำถามหน่อยค่ะว่าวัสดุที่พบในชีวิตประจำวันที่แม่เหล็กดึงดูดได้นอกจากเหล็กมีอะไรบ้างมีอะไรอีกได้ไหมคะตอบได้ไหมเอ่ยใจเย็นๆฟังเพื่อนตอบก่อนใจเย็นๆจากที่ได้ดูนิทานไปแล้วนอกจากเหล็กแม่เหล็กดึงดูดอะไรได้อีกได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวให้เพื่อนช่วยได้ไหมคะให้เพื่อนช่วยใช่ไหมคะเด็กๆคะใจเย็นใจเย็นเอามือลงก่อนคุณครูบอกแล้วครูสุ่มเลขที่14เลขที่14ใครเอ่ยข้างๆเลยนอกจากเหล็กแล้วแม่เหล็กดึงดูดอะไรได้อีกจากนิทานเอาคำตอบมาจากนิทานที่ได้ดูไปเลยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเลขที่เก้าขอไมค์ตอบให้เพื่อนฟังหน่อยนอกจากเหล็กแล้วแม่เหล็กดึงดูดอะไรได้อีก
1: นิกเกิลครับ
0: มีนิกเกิลมีอะไรคะ
1: โคบอลต์ครับ
0: โคบอลต์เพื่อนตอบถูกไหมคะเพื่อนตอบถูกไหมถูกเพื่อนบอกว่าถูกนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะถ้าตอบเหมือนกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปดูคำตอบกันค่ะคำตอบก็คือนิกเกิลและโคบอลต์ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะคำถามต่อมาไปดูกันคำถามต่อมาฟังคำถามก่อนฟังคำถามก่อนวัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้เรียกว่าอะไรยังไม่เลือกไม่เลือกคุณครูจะสุ่มเลขที่เอาเลขอะไร10ตอบได้ไหมตอบได้ฟังคำตอบเพื่อนก่อนเพื่อนจะตอบว่าอะไรทวนคำถามให้อีกหนึ่งรอบนะคะวัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้เรียกว่าอะไร
1: สายแม่เหล็กครับ
0: เพื่อนตอบถูกไหมคะเพื่อนตอบถูกปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะว่าถูกจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือเรียกว่าสารแม่เหล็กนั่นเองปรบมือให้กับตัวเองแล้วก็ตบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้กันนะคะว่านักเรียนได้อะไรกันบ้างจะมีตัวแทนสรุปกิจกรรมในวันนี้ไหมคะกลุ่ม5ตัวแทนเจ้าประจำเลยสรุปหน่อยค่ะวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้าง
1: แม่เหล็กดึงดูดอะไรบ้างครับ
0: แม่เหล็กดึงดูดอะไรบ้างคะ
1: ไม้บรรทัดเหล็กครับ
0: ไม้บรรทัดเหล็กมี
1: ลวด
0: ไม้บรรท
1: ั
0: ดเหล็กทำมาจากอะไรคะ
1: เหล็กครับ
0: จากเหล็กแสดงว่าแม่เหล็กดึงดูดเหล็กและดึงดูดอะไรได้อีกนอกจากเหล็กแล้วที่แม่เหล็กดึงดูดแม่เหล็กยังดึงดูดวัสดุอะไรอีกคะ
1: โคบอลต์ครับ
0: โคบอลต์แล้วก็
1: นิกเกิลครับ
0: นิกเกิลก็คือแม่เหล็กดึงดูดเหล็กนิกเกิลแล้วก็โคบอลต์ใช่ไหมคะแล้วแม่เหล็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้นำไปทำอะไรได้บ้างไหนลองยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
1: ใช้ที่บ้านได้ครับ
0: อย่างเช่นของเล่นของใช้ของเล่นของใช้ที่นำแม่เหล็กไปใช้ทำของเล่นของใช
1: ้ขัด
0: ที่เรานำมาตอบสิ่งที่เรานำมาก็ได้อย่างเช่นอะไรคะ
1: ขัดตู้ปลาครับ
0: แปรงขัดตู้ปลามีอะไรอีกไหมคะ
1: เบ็ดตกปลาครับ
0: มีเบ็ดตกปลาของเล่นใช่ไหมคะหมดหรือยังคะ
1: กระเป๋าครับ
0: กระเป๋ามีอะไรคะ
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วครับปรบมือให้กับเพื่อนที่ช่วยสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้หน่อยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าเมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้วัสดุต่างๆแม่เหล็กจะดึงดูดวัสดุที่มีสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบส่วนวัสดุอื่นที่ไม่มีสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบแม่เหล็กจะไม่ดึงดูดแม่เหล็กสามารถนำไปประกอบเป็นของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะ

ก่อนหมดชั่วโมงกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรซึ่งชั่วโมงต่อไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่1ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้านะคะก็มีดังนี้ค่ะ1ค่ะป้ายแสดงชื่อทิศต่างๆอย่างเช่นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะคะให้นำมาด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะแท่งแม่เหล็กนะคะและอย่างที่3นะคะใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศหน้าที่58ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดชั่วโมงของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงอะค่ะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินแตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3แสดงว่าวันนี้เด็กๆทำไมลูกพร้อมที่จะเรียนรู้ใช่หรือไม
1: ่
0: ไหนขอเสียงดังหน่อยค่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะแต่วันนี้เราก็จะเรียนคล้ายกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งหัวเรื่องของเราคืออะไรคะลูกการเอาใหม่ค่ะการอะไรนะคะ
1: การเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
0: การเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสนะคะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังจำได้ไหมลูกเราเรียนรู้ในเรื่องอะไรไป
2: การเล
0: ือ
2: กเส
0: ื้
2: อผ้า
0: การเลือกเสื้อผ้าใช่แล้วยังจำได้อยู่ไหมคะว่าเราเลือกเสื้อผ้าแบบไหนกันบ้างมีคนที่มีผิวขาวผิวคล้ำผิวสองสีใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยเราดูตัวเราเป็นหลักแล้วเราเลือกให้ตัวเองให้ได้นะลูกนะเราไม่ต้องไปสนใจเพื่อว่าเอ้ยเธอผิวขาวเธอต้องใส่ชุดนี้เราดูของเราเป็นหลักเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวช่วยคุณครูหน่อยค่ะขอแบกเสื้อผ้ามาหน่อยค่ะลูกอ้าวไหนขอตัวช่วยหน่อยค่ะนี่ให้นักเรียนสังเกตเสื้อผ้า2ตัวนี้คุณครูอุตส่าห์นำมาแบบให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะทางด้านขวาเป็นลายยังไงคะลูก
1: แนวต
0: ั้งแล้วด้านซ้ายของคุณครูล่ะคะแนวนอนใช่ไหมคะคุณครูอยากถามว่าถ้าคนที่มีรูปร่างอ้วนหรือเจ้าเนื้อควรจะใส่เสื้อผ้าทางด้านซ้ายหรือขวาให้นักเรียนชี้ค่ะไหนโอ้โหชี้ทางไหนคะลูกอ้าวไหนลองตอบพร้อมกันสิคะว่าขวาหรือซ้ายของคุณครูสิอันนี้มือขวาอันนี้มือซ้าย
1: ขวา
0: ด้านไหนนะคะ
1: ขวา
0: ขวามือค่ะใช่ไหมเอ๊ะเริ่มมีเสียงแตกเอาใหม่ค่ะกลุ่มหนึ่งถ้ารูปร่างเจ้าเนื้อควรใส่สีเขียวหรือสีชมพูดีคะ
3: สีเขียว
0: กลุ่มสองล่ะคะกลุ่ม3
3: สีเขียว
0: ค่ะนะคะลงท้ายด้วยกลุ่ม4ล่ะคะลูก
4: ส
0: ี
4: เขียวค่ะ
0: กลุ่ม5
5: สีเขียวค
0: ่
5: ะ
0: แล้วตัวนี้ต้องใส่กับคนที่มีรูปร่างยังไงอะคะ
1: ผ
0: อมงั้นคุณนกใส่ตัวไหนได้คะ
6: ส
0: ีชมพูใส่ได้ไหม
6: ได
0: ้แล้วถ้าเกิดคุณนกใส่สีได้ไหมเพราะว่าเพราะว่ามันดูอ้วนอ่ะก็ตัวนี้ถ้าใส่แล้วเราจะทำไมลูกเราจะสูงขึ้นถ้าคุณนกใส่ตัวนี้คุณนกจะดูอ้วนเหรอคุณนกก็จะดูทำไมลูกจะดูสูงขึ้นใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าเป็นรูปร่างคุณนกนี่สามารถใส่ได้ทั้งสองตัวเลยไหมได้ไหมคะได้ไหมคะลูกโอ้ได้ทั้งสองตัวเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะผู้ช่วยค่ะขอเก็บให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะแต่สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนจบชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนนะคะจะต้องสามารถอธิบายนะคะแล้วก็เลือกใส่เสื้อผ้านะคะได้เหมาะสมกับโอกาสนะคะแล้วก็ต้องเห็นประโยชน์ของการเลือกใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาสด้วยนะคะเอ๊ะตอนนี้พอบอกว่าโอกาสที่เราจะเลือกใส่เสื้อผ้ามีโอกาสไหนบ้างคะให้นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มแล้วขอ1โอกาสค่ะเวลาเราจะเลือกใส่เสื้อผ้าสักครั้งหนึ่งอะค่ะเรามีโอกาสไหนให้เราเลือกใส่ได้บ้างกลุ่ม5ได้แล้วว่าไงคะลูก
7: ตอนไปเที่ยวครับ
0: ตอนไปเที่ยวนะคะกลุ่ม1ก่อนค่ะ
5: วันไหว้ครูครับ
0: วันไหว้ครูนะคะกลุ่ม2ค่ะ
6: ไปวันเกิดเพื่อนค่ะ
0: วันเกิดกลุ่ม3ค่ะ
8: นอนครับ
0: ฮะ
8: ตอนนอนครับ
0: อ๋อโอกาสที่เราจะนอนดีเยี่ยมเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม4ค่ะขอไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะลูกไมค์ให้เพื่อนด้านหลังค่ะ
9: วันพระครับ
0: วันพระแสดงว่าเวลาที่เด็กๆได้เลือกเสื้อผ้านั้นไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเพื่อนหรือว่าเวลานอนนักเรียนก็เลือกใส่เสื้อผ้าใช่ไหมลูกใช่ไหม
10: คร
0: ับ เอ๊ะตอบไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
0: งั้นแสดงว่าวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมของครูได้ทุกข้อแน่ๆเลยนะคะเอ้ามีคำถามชวนคิดค่ะถ้านักเรียนจะไปวิ่งเล่นนะคะหรือไปออกกำลังกายกับเพื่อนหรือกับคุณพ่อคุณแม่นักเรียนควรแต่งกายลักษณะใดดีนะคะโอ้โหตอนนี้เด็กผู้ชายของคุณนั้นยกมือสองมือแบบนี้เลยอ้าวต้องไปหากลุ่ม4แล้วล่ะค่ะหนูสามารถเดินมาก็ได้นะคะลูก
9: เสื้อกล้ามครับ
0: ใส่เสื้อกล้าม
9: กางเกงขาสั้นครับ
0: กางเกงขาสั้นด้วยเพราะว่าอะไรคะลูกเพราะว่าทำไมไม่ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
9: หรือเสื้อมันจะทำให้เราร้อนครับ
0: อ๋อเพราะว่ามันจะร้อนนะคะเอาต่อไปค่ะกู5ค่ะจะใส่เสื้อแบบไหนดีคะลูก
7: สุภาพครับ
0: สุภาพขออธิบายคำว่าสุภาพนิดหนึ่งได้ไหมคะลูกสุภาพของหนูนี่ยังไงคะลูกถ้าใส่เสื้อกล้ามไปกางเกงขาสั้นไม่สุภาพเหรอคะลูก
7: สุภาพครับ
0: อ๋อนี่ก็สุภาพเลยแล้วสุภาพมันเป็นยังไงอะลูก
7: แบบไม่โป๊ครับ
0: อ๋อแบบไม่โป๊อ่ะได้ค่ะตอนนี้เพื่อนเราบอกว่ากางเกงขาสั้นแล้วมันจะโป๊ไหมเอ๊ก็คือเวลาถ้าเกิดเราจะไปออกกำลังกาย1มันต้องมีอะไรอยู่แล้วลูกเหงื่อใช่ไหมคะฉะนั้นเสื้อผ้าที่เราเลือกใส่ควรจะเป็นเสื้อผ้าที่ทำไมลูกระบายเหงื่อหรือระบายอากาศได้ดีนะคะผู้ชายนี่ก็ส่วนใหญ่จะมีเสื้อบอลกางเกงบอลใช่ไหมคะผู้หญิงมีเสื้อกีฬาไหมคะก็จะเป็นเสื้อกีฬาอาจจะเป็นเสื้อกีฬาสีของโรงเรียนหรือจะเป็นเสื้อยืดก็ได้นะคะที่ระบายอากาศ

0: ได้ดีนะคะเอาทีนี้ค่ะหลักการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสและก็สถานที่นะคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่บ้านก็จะมีทำไมลูกถ้าเราไม่ได้ไปไหนเราจะหยิบเสื้อผ้าแบบไหนมาดีคะลูก
1: เสื
0: ้
1: อ
0: แขนสั้นกางเกงขาสั้นคือใส่ที่สบายๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปนอกบ้านล่ะเราจะดูยังไงคะเราจะเลือกใส่เสื้อผ้ายังไงดีถ้าจะไปนอกบ้านสุภาพสวยงาม
1: ม
0: ีสีสันเราก็ต้องดูด้วยว่าเราไปนอกบ้านในที่นี้ไปไหนถูกไหมถ้าแม่บอกว่าอาลูกป่ะเดี๋ยวแม่จะพาไปตลาดนัดเสื้อที่เราใส่อยู่บ้านเมื่อกี้นี้เราไปได้เลยไหมคะไปได้เลยไหมคะลูกได้ไหมไปตลาดนัดไปตลาดไปซื้อกับข้าวกับคุณแม่ไปได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เอ๊ะมีสองเสียงว่าได้กับไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะลูกต้องมีเหตุผลที่ไม่ได้เพราะอะไรคะลูกเพราะหนึ่งบางครั้งเราอยู่บ้านเราอาจจะใส่เสื้อกล้ามสบายเกินไปใช่ไหมคะกางเกงขาสั้นถ้าเราจะออกไปนอกบ้านผู้หญิงเราก็ควรที่ทำไมลูกแต่งกายให้มิดชิดอาจจะเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดสักเล็กน้อยก็ยังดีนะคะแต่ผู้ชายถ้าใส่เสื้อยืดหรือใส่กางเกงบอลอยู่แล้วไปได้เลยไหมไปได้เลยไหมคะไปได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าหนูใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นคุณแม่บอกว่าหนูเดี๋ยวเราจะไปวัดกันนะไปทำบุญกันไปไหมคะเราก็ต้องทำไมลูกไปเปลี่ยนชุดก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราไปวัดเราควรแต่งกายที่สุภาพไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นนะลูกนะเอาทีนี้มาดูค่ะเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่บ้านนะคะก็ควรจะเป็นเสื้อที่ทำไมลูกสวมใส่ที่สบายๆ สามารถที่จะทำกิจกรรมอื่นๆเนี่ยได้สะดวกไม่ว่าจะยืนจะนอนจะทำไมลูกจะวิ่งเล่นในบ้านนะคะก็สามารถที่จะทำได้สะดวกนะคะเวลาเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆใส่เสื้อยืดกันใช่ไหมคะแล้วก็กางเกงขาสั้นไหมคะใส่เสื้ออะไรกันคะเวลาอยู่บ้านใส่เสื้อบอลผู้หญิงอะลูกเสื้อบอลเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าอะไรลูกเวลาทำไมถึงอยู่บ้านใส่เสื้อบอลเพราะมันสบายนะคะอ้าวทีนี้ถ้าเราเกิดเราจะใส่นอนล่ะตอนกลางคืนแล้วอาบน้ำจะใส่นอนใส่ชุดนอนแล้วถ้าไม่มีชุดนอนนะลูกใส่ชุดอะไรอะคะคุณครูไม่มีชุดนอนอยู่บ้านนักเรียนว่าคุณครูใส่เสื้อผ้าอะไรนอนคะใส่คุณครูก็จะใส่เสื้อยืดตัวเก่าๆที่มันใส่มานานแล้วมันยืดแล้วมันย้วยแล้วเพราะเวลาเราใส่นอนแล้วมันทำไมลูกมันสบายนะคะคือเสื้อผ้าตัวเก่าเนี่ยพอมันใส่แล้วทำไมลูกมันสบายนะเราก็สามารถนำมาใส่นอนได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีชุดนอนใช่ไหมลูกพอนอนเนี่ยมันทำไมคะลูกมันจะสวมใส่สบายหลวมแล้วผ้าก็จะทำไมลูกระบายอากาศได้ดีนะคะทีนี้เราจะไปนอกบ้านกันแล้วพร้อมจะไปนอกบ้านกันหรือยังเวลาเราไปนอกบ้านเราต้องดูด้วยว่าสถานที่ที่เราจะไปนะคะเราต้องดูสถานที่ก่อนนะว่าเราจะไปไหนบ้างถ้าเราไปสถานที่ราชการเราก็แต่งกายสุภาพนะสุภาพนะคะคือต้องแต่งกายสุภาพเลยแต่ถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวเราก็แต่งกายที่สวยงามนะคะมีสีสันสดใสได้เลยนะคะแล้วถ้าไปโรงเรียนล่ะใส่ชุดนักเรียนนะคะก็คือเราก็ต้องดูด้วยว่าวันนั้นโรงเรียนเราทำไมลูกกำหนดให้ใส่เครื่องแบบอะไรจะเป็นชุดนักเรียนหรือชุดพละไปวัดแล้วค่ะใส่กางเกงขายาวใช่ไหมบางครั้งที่บ้านเราอาจจะมีชุดไทยเราก็สามารถที่จะใส่ชุดไทยได้นะคะ

0: และที่สำคัญนะคะเราควรใส่เสื้อผ้าที่มีแขนด้วยนะผู้หญิงเพราะถ้าเกิดการใส่เสื้อแขนกุดนั้นมันจะมองไม่สุภาพนะคะแล้วกระโปรงก็ควรจะเป็นกระโปรงยาวกางเกงก็คือขายาวนะคะต่อไปค่ะเราจะไปทะเลกันแล้วหัวหินเราก็ใกล้ทะเลซะด้วยเวลาไปทะเลไหนใครใส่กางเกงยีนไปบ้างเอ้ยไม่มีเลยเดี๋ยวมันหนักรถเหรอคะ
1: ถ
0: ้
1: าเล่นน้ำ
0: แล้ว
1: เด
0: ี๋
1: ยวม
0: ัน
1: หน
0: ัก
1: รถ
0: อ๋อถ้าเล่นน้ำไม่ได้หนักตัวเองเหรอลูกเราเป็นห่วงรถเหรอคะคือเวลาเราไปเที่ยวทะเลเราจะแต่งกายยังไงคะอ่ะแม่บอกปาลูกเย็นนี้แม่ว่างไปทะเลกันไหนใครเคยไปทะเลโอ้โหอ้าวไหนกลุ่ม2ค่ะขอ1คนค่ะลูกใครก็ได้ค่ะลูกได้ไหมคะครูไปกลุ่ม3นะเวลาหนูไปทะเลหนูเคยไปทะเลใช่ไหมคะลูก
2: ค่ะ
0: แล้วหนูแต่งกายยังไงคะลูก
2: กางเกงขาสั้น
0: แล้วก็
2: เสื้อแขนสั้นค่ะ
0: เสื้อแขนสั้นค่ะเก่งมากค่ะเวลาที่ไปทะเลนะคะก็คือควรสวมใส่เสื้อที่สบายระบายอากาศได้ดีนะคะอาจจะเป็นเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะและถ้าเกิดเราไปในตอนกลางวันควรที่จะมีหมวกด้วยนะคะเพื่อป้องกันแดดนะคะอีกอย่างนึงค่ะเวลาที่คุณครูจะพาลูกไปทะเลต้องไปเล่นน้ำไปเล่นทรายคุณครูจะเลือกกางเกงที่ไม่มีกระเป๋าเพราะว่าทรายมันจะเข้ากระเป๋าใช่ไหมคะแล้วมันก็ทำไมลูกทำความสะอาดยากคุณครูก็จะเลือกแบบนี้นะคะผู้หญิงอาจจะเป็นกางเกงเลกกิ้งก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเสื้อกล้ามนะลูกนะหลังจากไปทะเลมาแล้วค่ะประจวบของเราหัวหินก็มีน้ำตกด้วยไปน้ำตกแต่งตัวยังไงกันคะแต่งตัวสบายสบายอีกแล้วก็คือเพราะว่า1เราต้องเดินบางครั้งน้ำตกทำไมลูกไม่ใช่ว่าจอดรถปุ๊บแล้วก็เที่ยวได้เลยจะต้องมีการเดินใช่ไหมคะเวลาเดินนั้นก็จะมีหินใช่ไหมคะเดินผ่านหินบ้างปีนเขาบ้างเล็กน้อยฉะนั้นเราควรแต่งกายที่ทำไมลูกเคลื่อนไหวร่างกายนั้นได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็คลายความร้อนได้ดีอาจจะใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่มีรัดส้นนะคะเพื่อให้สะดวกในการเดินทางด้วยนะคะไปห้างค่ะห้างสรรพสินค้าหัวหินเราก็มีอีกแล้วเวลาไปห้างใส่ชุดยังไงกันคะลูกกางเกงยีนส์ก็มาแล้วชุดสุภาพเอี๊ยมก็มีอะไรนะคะลูกค่ะชุดบอลไปได้ไหมไปไหมคะไปชุดบอลก็ยังไปได้อยู่นะคะลูกก็คือเราก็สามารถที่จะแต่งกายทำไมลูกเสื้อผ้าที่คล่องตัวสีสันสดใสอันนี้เราก็สามารถไปเที่ยวได้แล้วนะคะนี่อาจจะใส่เป็นรองเท้าแต่หรือรองเท้าผ้าใบก็แล้วแต่นะคะอ้าวทีนี้ค่ะบ้านของเพื่อนเราจะมีงานวันเกิดแล้วเพื่อนชวนไปหมดเลยเราจะใส่ชุดอะไรไปงานวันเกิดเพื่อนนี้คะชุดอะไรดีคะชุดกระโปรงชุดที่มีสีสันสดใสสวยงามนะคะนี่งานมงคลไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรืองานขึ้นบ้านใหม่หรืองานมงคลสมรสอันนี้เราก็ทำไมลูกสามารถเลือกเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสได้เลยนะคะต่อไปค่ะงานอวมงคลรู้จักไหมลูกงานอะไรคะลูกงานศพนะคะเราจะเลือกใส่เสื้อผ้าแบบไหนดีคะ
1: สีดำ
0: นะคะหรืออาจจะเป็นสีขาวคือแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้ทำไมลูกแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็ให้เกียรติกับเจ้าภาพในงานด้วยนะคะแล้วเวลาเราไปงานศพเด็กๆถึงแม้ว่าเราเป็นเด็กๆเราก็ต้องทำตัวให้สำรวมด้วยไม่ใช่ไปวิ่งเล่นกันในงานนะคะเราควรที่จะทำไมลูกคะไปแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะลูก

0: เอาต่อไปค่ะหนูน้อยคนเก่งเมื่อกี้นี้จำได้ไหมคะว่ามีโอกาสไหนบ้างที่เราจะต้องใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวค่ะขอกลุ่มที่มีไมค์เลยค่ะลูกให้เพื่อนได้เลยค่ะมีใส่ไปไหนมาได้ไปได้บ้างคะลูก
1: ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวไหนบ้างคะลูก
1: ไปเที่ยวทะเล
0: ไปเที่ยวทะเล
1: ไปเที่ยวน้ำตก
0: ไปเที่ยวน้ำตก
1: ไปเดินห้างค
0: ่ะไปเดินห้าง
1: ไปตลาด
0: ไปตลาดนัดคนเดียวเหมารวดเลยลูกมีอีกไปไหนดี
1: ไปงานศพค
0: ่
1: ะ
0: ไปงานศพโอ๊ตเก่งมากค่ะอ้าวตอนนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเอาตู้เสื้อผ้ามาไว้ตรงนี้อ้าวไม่ใช่ตู้สิเป็นได้แค่ราวแขวนเสื้อผ้านะคะเอาขอหน่อยค่ะจะยกตู้เสื้อผ้ามาก็จะลำบากเนาะนี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราวที่แล้วก็มากลุ่มละ1คนใช่ไหมคราวนี้ก็เช่นกันค่ะในกลุ่มปรึกษากันค่ะว่าใครจะออกมาดีเดินวนทางด้านขวามือคุณครูเลยค่ะกลุ่ม1กลุ่ม1มาเลยค่ะกลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3มาเลยค่ะกลุ่ม4เดินเข้าไปหน่อยแล้วลูกกลุ่ม5มาทางนี้ค่ะลูกมาทางนี้ค่ะตอนนี้ให้หนูลองดูเสื้อผ้าก่อนลูกลองมองดูตู้เสื้อผ้าก่อนค่ะลูกเดินมาเลยค่ะลูกเดินมาเลยค่ะเชิญชมเชิญชมราวนิดนึงว่ามีเสื้อผ้าแบบไหนบ้างหนูขาหนูเดินดูหยิบจับได้เลยค่ะลูกนะเดินวนได้เลยค่ะลูกเพื่อนข้างหลังจะได้ดูได้บ้างนะคะลูกอ้าวเดินวนเลยนะแล้วกลับไปตรงนู้นเลยค่ะกลับที่เลยลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเสร็จยังคะลูกเสร็จยังคะอ้าวทีนี้ขึ้นข้างบนได้เลยค่ะขึ้นข้างบนได้เลยค่ะลูกอะไรใจเย็นๆค่ะโอกาสที่หนึ่งโอกาสที่หนึ่งของเราในวันนี้หนูรู้แล้วเหรอลูกว่าครูจะให้โอกาสไหนให้เพื่อนเอาแนวตรงใจเย็นฟังโจทย์ของคุณครูก่อนลูกเธอไปบอกเพื่อนสีเขียวแนวตั้งครูบอกว่าไปงานอาวะมงคลสีเขียวแนวตั้งเพื่อนก็เชื่อสิใจเย็นฟังคำถามก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเราจะให้เพื่อนเลือกนะคะ1โอกาสค่ะลูกไปไหนดีคะลูกไปไหนดีครับ
1: ไปเที่ยวค่ะ
0: ไปเที่ยวไหนบอกด้วยลูก
1: ไปเที่ยวทะเลค่ะ
0: ไปเที่ยวทะเลกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1เลือกไปเที่ยวทะเลค่ะ3ในนี้มีคนที่อยู่กลุ่ม1อยู่ค่ะลูกไหนไหนกลุ่ม1คะกลุ่ม1หนูเลือกได้แล้วหนูเดินออกมาลูกกลุ่ม1นี่ไปเที่ยวทะเลได้ไหมได้สุดยอดมากเลยแบบนี้ไปไหนได้อีก
2: สงก
0: รานต์สงกรานต์นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวต่อไปหยิบสีเขียวมาทำไมคะลูกมันเป็นอะไรกับสีเขียวลูกไปหยิบสีเขียวมาทำไมโอ้เพื่อนชอบสีเขียวเก่งมากอ่ะกลุ่ม1เชิญเลยค่ะต่อไปขอ1โอกาสค่ะจะไปไหนดีเธอฟังด้วยนะกลุ่ม2เตรียมนะคะ
1: ไปวันเกิดเพื่อนค่ะ
0: ไปวันเกิดเพื่อนค่ะวันนี้วันเกิดเพื่อนกลุ่ม2ไปวัน

0: ยค่ะใส่ชุดไหนดีวันนี้วันเกิดเพื่อนค่ะ
1: วันเกิดเพื่อน
0: กลุ่มสองมาแล้วใส่แบบนี้ไปวันเกิดเพื่อนได้ไหมได้นะคะค่ะเยี่ยมมากค่ะเอาต่อไปกลุ่มไหนดีอยากบอกนะคะอ่ะลูกอยากแต่งโจทย์ให้เพื่อนไปไหนดีคะลูก
2: งานศพค่ะ
0: กลุ่ม3ใครคะกลุ่ม3เพื่อนป่ะ
2: งานศพค่ะ
0: ไปงานศพค่ะเอ๊มีสีดำไหมถ้าสีดำไม่มีใช้สีสีขาวได้ไหมคะนี่เธอมีเหมือนกันเห็นไหมคะไปได้ไหมแบบนี
3: ้ไปได้
0: ไปได้เลยเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่มสี่ยังกลุ่มสี่มานี่ค่ะอ่ะยอมค่ะไปไหนดีคะ
4: ไปห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: ไปห้างสรรพสินค้าค่ะกลุ่มสี่ชุดไหนดีคะเอ๊ะไปเลือกที่ไหนนะไปห้างสรรพสินค้าค่ะลูกนี่เอาถือไม้ให้คุณครูหน่อยค่ะเวลาไปห้างสรรพสินค้าใส่แบบนี้ไปได้ไหมเวลาเราจะแต่งตัวแบบนี้เราต้องมีอะไรด้วยเสื้อยืดเอใส่ตัวไหนดีนะ
5: ส
0: ี
5: ขาว
0: สีขาวนี่มีเสื้อยืดข้างในสีขาวแล้วก็อย่างนี้อยู่ข้างนอกได้ยังคะ
5: ได้
0: แล้ วหรืออาจจะเปลี่ยนใหม่อุ๊ยเป็นเสื้อสีเข้มแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่เราจะไม่ไปเพียวๆแบบนี้นะคะเพราะว่าทำไมลูกมันจะโป๊ไปนะคะเก่งมากค่ะลูกต่อไปค่ะกลุ่ม5กลุ่ม5ข้างหลังอยากบอกจะไปไหนดีครับ
6: น้ำตกครับ
0: น้ำตกต้องหันไปดูก่อนนะว่ามีไหมไปน้ำตกค่ะลูก
7: เสื้ออะไรดอก
0: ไปน้ำตกนี่ชุดแบบนี้เต็มยศเลยนี่คือชุด
8: ว
0: ่ายน้ำเวลาเราไปน้ำตกเราก็ไปเล่นน้ำใช่ไหมคะแต่เราอาจจะนำชุดพวกนี้ไปเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราใส่ชุดว่ายน้ำการเล่นน้ำเนี่ยมันจะทำให้ลูกให้เราเนี่ยมีการคล่องตัวได้ดีกว่าการที่เราจะใส่เสื้อยืดนะคะลูกแล้วชุดแบบนี้สามารถไปไหนได้อีกลูกไปทะเลก็ได้ไปสวนน้ำไปสระว่ายน้ำก็ได้นะคะหรือแบบนี้ค่ะนี่ใส่เสื้อตัวนี้ข้างในแล้วใส่เสื้อตัวนี้คลุมไปไหนคะใช่ไปสงกรานต์ค่ะเพราะว่าอะไรมีลายดอกไม่ใช่เอ๊ะมีลายดอกก็ใช่เพราะว่าเวลาเราไปเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยถ้าเราใส่แค่เสื้อแขนสั้นมันจะทำไมลูกมันจะดำตัวเราจะโดนแดดแล้วเราก็จะทำไมลูกผิวคล้ำขึ้นนะคะคุณครูก็จะเห็นลูกสาวแบบนี้เลยค่ะลูกเอ๊ะแขนเสื้ออยู่ไหนใส่ชุดว่ายน้ำค่ะนะคะใส่ชุดว่ายน้ำแล้ว

0: ก็ใส่เสื้อลายดอกแบบนี้เดินไปเล่นสงกรานต์เดินไปตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้ากลับบ้านอีกทีหนึ่งประมาณบ่าย2ก็เดินเล่นไงลูกเดินเล่นรอบหัวหินนะกลับมานี่หน้าทำไมลูกขาวเลยเอ้ามีชุดที่ไม่ได้เลือกค่ะชุดนี้ไปไหนดีไปงานวันเกิดไปงานมงคลสมรสได้ชุดนี้ล่ะ
1: ไปว
0: ั
1: ด
0: ไปวันภาษาไทยได้ไหม
1: ได
0: ้แล้วชุดนี้ล่ะ
1: ไปนอน
0: ใส่ชุดนอนไปเที่ยวเหมาะสมไหมลูกไม่เหมาะสมนะคะลูกไม่เหมาะสมนะเพราะชุดนอนเนี่ยเขาก็บ่งบอกแล้วว่าคือมันทำไมลูกมันเป็นชุดนอนมันควรจะใส่อยู่ที่บ้านนะคะไม่ควรออกนอกบ้านด้วยนะคะอ้าวขอตัวช่วยหน่อยค่ะลูกมาช่วยครูยกกลับหน่อยลูกหลังจากที่เราดูเสื้อผ้าของจริงไปแล้วตอนนี้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทำไมลูกเริ่มมีแนวในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะงานของเด็กๆมาถึงแล้วนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากกำกับดูแลเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมด้วยนะคะนักเรียนค่ะให้ออกแบบเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆนะคะตรงนี้คุณครูจะมีหุ่นให้แบบนี้มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะให้นักเรียนนั้นเลือกทำไมลูกสวมใส่เสื้อผ้าให้กับหุ่นได้เลยนะคะอันนี้ไปไหนได้บ้างลูกไปไหนคะไปเที่ยวไปน้ำตกได้อันนี้ไปงานวันเกิดหรืออาจจะเป็นคุณครูมาทำงานก็ได้จะให้คุณครูบอกให้ไหมคะว่ากลุ่มนี้ไปไหนหรือว่านักเรียนจะออกแบบเองคะไม่ให้คุณครูบอกหรอว่าหนูไปวันเกิดหนูไปว่ายน้ำไม่เอาไหมไม่เอางั้นถ้าเด็กๆอยากออกแบบเองนักเรียนต้องบอกด้วยว่าชุดที่นักเรียนออกแบบนั้นไปโอกาสไหนได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าได้ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะค่ะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะอย่าลืมบอกนะคะว่าชุดที่นักเรียนออกแบบนั้นไปโอกาสไหนนะคะให้เวลา15นาทีนะลูก

ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ใกล้หมดแล้วนะคะเพื่อนๆของเราก็ทำไมลูกทำผลงานได้จะเป็นไงคะสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นงานวันเกิดอันนี้ไปเที่ยวอันนี้ก็ไปเที่ยวนะคะมีชุดนอนมีผู้ชายก็มาค่ะไปเตะบอลกันโอ้โหมีผู้ชายเตะบอลทั้งนั้นเลยนี่นี่ค่ะของใครไม่ได้เขียนชื่อเดี๋ยวเอากลับไปเขียนชื่อด้วยคะเวลาทำงานส่งถ้านักเรียนไม่เขียนชื่อแบบนี้เห็นไหมคะว่านักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนนะลูกของใครเดี๋ยวมาเอาไปเขียนชื่อด้วยนะคะลูกนะเอาตอนนี้ค่ะเวลาของเราหมดแล้วทุกคนยืดตัวตรงหันหน้ามาทางนี้ค่ะคุณครูมีของฝากให้เด็กๆ ด้วยนะคะก็คือให้นักเรียนนั้นกลับไปทำใบงานที่2นะคะเรื่องการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสนะคะโดยให้นักเรียนนั้นนะคะบอกวิธีการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสโดยดูจากรูปภาพนะคะภาพแบบนี้น่าจะใส่ไปไหนดีคะชุดนี้นะคะแล้วก็ควรแต่งกายยังไงนะคะภาพต่อไปค่ะนะคะแล้วก็ภาพต่อไปเป็นแบบนี้นะคะควรจะใส่ไปไหนดีนะคะให้เขียนบรรยายมาด้วยนะลูกนะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะการเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับโอกาสนะคะจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพนะคะให้เราดูดีนะคะแล้วก็เหมาะกับการทำกิจกรรมของสถานที่นั้นๆด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะการเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานที่3นะคะเรื่องการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.yltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียมาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคลอเคลียเจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเบียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูรังผลานก็อาจจะต้องตัวพูดพอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่ก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นและปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกลอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีขี้หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ้ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอึติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นอ่ะถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำพันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลาช
ชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะระดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Trai Reung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางในห้องเรียนด้วยนะครับและวันนี้ครับกลับมาพบกับTeacher Pamหรือนายคุณัตไตรเรืองศักดิ์กับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับเด็กๆครับดูบนหน้าจอได้เลยนะครับ Look at the picture students เด็กๆดูบนหน้าจอนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับHappy Family 2 เด็กๆยังจำครั้งที่แล้วได้ไหมครับที่เราเรียนกันในเรื่อง Happy Family 1 ไปเด็กๆลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอะไรบ้าง Happy Family 1 มีอาชีพเพิ่มมาใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกยังคงเป็นอยู่ในเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวอยู่ใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกคำคุณศัพท์แล้วก็คำนามนะเด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ทีเชอร์เตรียมอะไรมาแต่ก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนครับว่าถ้านักเรียนเรียนในคาบนี้แล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับเด็กๆก็จะสามารถอะไรนะครับออกเสียงและบอกความหมายได้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ทีเชอร์จะนำมาในวันนี้ก็จะเป็นพวกยังเป็นเกี่ยวกับอาชีพที่ยังไม่มากนะครับให้เด็กๆสามารถจดจำได้แล้วก็เป็นเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองครับและเด็กๆจะได้ฟังข้อความสั้นๆหรือบทความสั้นๆที่ทีเชอร์จะเตรียมมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับที่สำคัญเลยเด็กๆก็จะสามารถออกเสียงสะกดและพูดให้ข้อมูลตอบคำถามทีเชอร์ได้อย่างแน่นอนเลยครับมาดูรูปแรกเลยเด็กๆดูที่หน้าจอครับยังจำได้ไหมครับว่าบุคคลคนนี้เขาทำอาชีพอะไร
0: Policeman
1: ดังๆครับ louder please
0: Policeman
1: โอเค Policeman ถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าถูกต้องแล้วครับเด็กๆครับลองออกเสียงทั้งห้องเลยสะกดพร้อมกัน spell it please Policeman 3 2 1
2: POLICEMAN
1: นักเรียนปลายทางอย่าลืมสะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางด้วยนะครับแล้วมาดูครับสถานที่ที่ทำงานของเขาที่ทำงานของเขาเด็กๆเห็นไหมครับว่ามันคือสถานที่อะไรเอ่ย
2: Police Station
1: อ่ะเรามาร่วมกันสะกดพร้อมกันดีกว่าครับ3 2 1
2: Police station.
1: ไปกันต่อเลยจำได้ไหมต่อไปเป็นอาชีพของใครของคุณแม่โอเค nurse มีความหมายว่าอย่างไรครับนางพยาบาลนะครับในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า nurse สะกดพร้อมกันครับ spell it please nurse
2: Nurse
1: โอเคและที่ทำงานของเขาล่ะครับ
0: Hospital
1: ถูกต้องครับ Hospital สะกดพร้อมกันครับ Spell it please 3 2 1
2: H O S P I T A L
1: Hospital ไปกันต่อเลยอันนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นอาชีพนะแต่เป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือ
2: student
1: นักเรียนในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า students spell it together 3 2 1
2: s t u d e n t student
1: และที่ที่เขาเรียนล่ะครับคืออะไร school spell it together 3 2 1
2: s c h o
1: เด็กๆต้องช่วยกันสะกดนะเพราะว่าทีเชอร์จะมีเวลาว่างให้นักเรียนมาท่องคำศัพท์ยังจำได้ไหมที่ทีเชอร์ให้จดคำศัพท์ ช่วยกันฝึกนะช่วยกันออกเสียงนะครับเราจะได้จำได้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อครับนี่คือการรีวิวรีวิวก็คือการทบทวนทบทวนในการที่เราจะบอกเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลนะครับลักษณะของเขาวิธีการก็คือนำคำคุณศัพท์นั้นมาต่อท้ายกับคำนามคำนามที่เป็นส่วนต่างๆของร่างกายนักเรียนเห็นไหมครับว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมาเนี่ยเราสามารถนำเรื่องต่างๆมารวมกันได้จำได้ไหมครับที่มี adjective อ้วนผอม fat big small ต่างๆแล้วตามด้วยส่วนต่างๆของร่างกายของเรายังอยู่เพราะฉะนั้นแล้วภาษาอังกฤษสำคัญมากเลยนะครับมาดูกันรูปนี้ teacher ให้คำว่า short ที่มีความหมายว่าอย่างไรครับ
2: ส
1: ั้นและก็คำว่า hair short hair มีความหมายว่าผมสั้นนั่นเองครับเรามาดูกันว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาผมสั้นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรโดยใช้ he และตามด้วย has got นะลองออกเสียงพร้อมกันประโยคนี้ครับ 3, 2, 1
2: he has got short hair
1: very good นักเรียนปลายทางนะครับช่วยกันออกเสียงดังๆด้วยนะครับ he has got short hair
2: he has got short hair
1: very good ไปต่อเลยมาดูผู้หญิงคนนี้บ้างเด็กผู้หญิงคนนี้ทีเชอร์มีคำว่า hair มาเด็กๆคิดว่าจะเป็นคำไหนครับที่จะเป็นคำคุณศัพท์ได้บ้างยาว long ใช่ไหมครับโอเคเรามาดูกันเลยครับ adjective ของเราก็คือ long long บวกกับ hair เป็น long hair ลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ 3, 2, 1
2: he has got long hair
1: teacher ได้ยินว่า short ไม่ใช่ short แล้วเอาใหม่ครับ 3, 2, 1 she has got long hairShe has got long hair ก็คือหล่อนผู้หญิงคนนี้มีผมยาวโอเคครับไปดูเลยว่าทีเชอร์นำเรื่องนี้มาให้นักเรียนได้ทบทวนอีกแล้วก็คือ family tree ครั้งที่แล้วจำได้ไหมครับว่าเราเรียนกันในเรื่องครอบครัวของใคร
2: สมพงษ์
1: เพื่อนใหม่ของนักเรียนนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าว่าสมพงษ์ family ทีเชอร์ขอถามหน่อยครับเด็กๆเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้ยังจำได้ไหมเด็กๆตรง apostrophe s จำได้ไหมครับเด็กๆเห็น apostrophe s ไหมครับเห็นไหมครับ apostrophe s นักเรียนปลายทางสังเกตดูตรงนี้นะครับเราเรียนกันไปแล้วว่า apostrophe s มีความหมายว่าอะไรของเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้คือครอบครัวของสมพงษ์ครอบครัวของสมพงษ์เรามาดูกันดีกว่าว่าHow many people are there in Sompong's family? เด็กๆได้ยินคำถามว่า How many? มีความหมายว่าเท่าไหร่แสดงว่าทีเชอร์จะต้องถามจำนวนนั่นเองครับ How many people are there in Sompong's family? ทีเชอร์ได้ยินว่าเพื่อนบอกว่า There are five people in his family. There are five peopleIn his family ก็คือมีกี่คนครับ5คนในครอบของเขานั่นเองครับเด็กๆจำจำนวนนี้ไว้นะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อเลยมาดูกันต่อเลยสมศักดิ์คนนี้เขาเป็นใครเรามาดูกันเขาเป็นพ่อของสมพงษ์นั่นเอง What does the father do? What does the father do? Father ในที่นี้ก็คือสมศักดิ์คนนี้นั่นเองครับเด็กๆครับตอบคำถามทีเชอร์เลย ดังๆครับ
2: He is a policeman
1: เขาเป็นตำรวจนั่นเองครับแล้วมาดูกันต่อเลย Where does he work? Where does he work?
2: He works in a police station
1: He works
2: He works
1: in a police stationAgain please อีกรอบครับ
2: He works in a police station
1: เก่งมากๆครับอย่าลืมเติม S ด้วยนะมีเสียง S ด้วยนะครับ He works in a police station ต่อไป What does he look like? What does he look like?
2: He has got short hair and black eyes
1: Very good He has got short hair and black eyes ต่อไป คุณแม่ของเขาบ้างแล้วนะครับคุณแม่ของเขา What does the mother do? What does the mother do?
0: She is a nurse.
1: ต่อไปนักเรียนเป็นคนถามทีเชอร์บ้างนะด้วยประโยคนี้ครับ
0: Where does she work?
1: นักเรียนปลายทางลองเป็นผู้ตั้งคำถามให้ครูปลายทางเป็นผู้ตอบนะครับนักเรียนปลายทางตั้งคำถามให้ทีเชอร์อีกรอบครับ
0: Where does she work?
1: Where does she work?She works in a hospital. She works in a hospital. ถามทีเชอร์อีกครั้งครับด้วยประโยคนี
0: ้ What does she look like?
1: She has got long hair and brown eyes. She has got long hair and brown eyes. เขาเป็นยังไงครับมีผมยาวและตาสีน้ำตาลนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยไปดูคุณสมพงษ์บ้างสมพงษ์ What does the Sompong do? What does the Sompong do? ตอบเลย
0: He is a student.
1: He is a student. เขาเป็นนักเรียนนั่นเองครับและที่ที่นักเรียนจะอยู่ก็คือ School. เพราะฉะนั้นแล้วถามทีเชอร์ครับด้วยคำถามนี
0: ้ Where does he?
1: อีกรอบครับWhere does he study?
0: Where does he study?
1: Where does he study?
0: Where does he study?
1: คำว่า study ก็คือเรียนนั่นเองครับเขาเรียนอยู่ที่ไหนเขาเรียนอยู่ที่ไหน He studies in a school. He studies in a school. เด็กๆครับออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ He studies.
0: He studies
1: in a school.ทีละกลุ่มดีกว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะครับแล้วนักเรียนตอบด้วยประโยคนี้นะ Group 1 Listen carefully Listen carefully Where does he study? เอากลุ่มนี้ครับ Where does he study?
0: He study in a school
1: อีกรอบครับเพื่อนๆครับลองเช็คคำตอบว่าถูกไหมยังไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าลืม S อีกรอบครับ
0: He studies in a school
1: Very good ต่อไปกลุ่มนี้ Where does he study?
0: He studies in a school
1: Very good กลุ่มนั้นครับ
0: He studies in a school
1: Very good กลุ่มนั้นครับและกรุ๊ป last group ครับ
0: He study in a school
1: ถูกไหมครับยังไม่ถูกลืมเติม S ออกเสียง S หน่อยนะ He studies in a school
0: He studies in a school
1: มี S ไหมอีกรอบครับ again please
0: He studies in a school
1: โอเค He studies in a schoolเด็กๆเวลาออกเสียงประโยคนะถ้าเจอ S อยู่ท้ายคำนะให้ออกเสียงด้วยนะครับ

0: อ่ะไปดูกันต่อเลย What does he look like กลุ่มไหนตอบได้ครับ What does he look like อ่ะกลุ่มนั้น
1: He has got short hair and big eyes
0: กลุ่มไหนแปลได้อ่ะกลุ่มนั้นเขาทำไมครับเขามีลักษณะอย่างไรอ่ะพูดได้เลยครับพูดได้เลยผมสั้นอะไรอีกครับมีดวงตาที่ใหญ่นั่นเองครับเก่งมากๆเลยอ่ะไปดูกันต่อเลยนะครับต่อไปทีเชอร์จะให้เด็กๆตอบคำถามทีเชอร์ใครตอบได้เดี๋ยวมีคะแนนพิเศษให้ด้วยประโยคนี้ครับอันนี้เกี่ยวกับข้อมูลของตัวเองแล้วนะเป็นข้อมูลของตัวเองนะทีเชอร์จะถามว่า What does your father do? What does your father do? ส่งมาให้เพื่อนหน่อยด้วยคำถามนี้นะฟังคำถามทีเชอร์ดีๆนะครับ What does your father do?
2: My father is a policeman.
0: Very good. My father is a policeman. ต่อไปคำถามนี้ใครตอบคำถามที่เชื่อต่อเลย Where does he work? Where does he work? เอาไมค์ให้เพื่อนครับ
2: He works in a policeman station.
0: สถานีตำรวจใช่ไหมครับสถานีตำรวจก็เป็น
2: Police station.
0: อีกรอบครับ He works in a police station.
2: He works in a police station.
0: ออกเสียง S ด้วย He works in a police station.
2: He works in a police station.
0: Very good. ต่อไปคำถามนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับ martyr บ้างมาโอเคปิดWhat does your mother do? What does your mother do?
3: My mother is a teacher.
0: คุณแม่เป็นคุณครูใช่ไหมครับโอเคเก่งมากๆเลยต่อไปตอบอีกหนึ่งคำถามครับ Where does she work? Where does she work?
3: She works in a school.
0: Very good. ตบมือให้เพื่อนครับทุกคนเลยที่ตอบคำถามนะไปต่อเลยเอาละครับเด็กๆ เรามาเข้าสู่ในช่วง Let's Practice ของเรานะครับปกติแล้วเราจะมีการทำอะไรครับถ้าเข้าสู่ช่วงนี้ของเราจะจับคู่ใช่ไหมครับแต่วันนี้เป็นกิจกรรมการอ่านของเรานะครับการอ่านออกเสียงเราไม่ต้องจับคู่แล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันในใบความรู้ที่2นะครับใบความรู้ที่2ของเราเรื่องสมพงษ์ Family เด็กๆครับระหว่างที่อ่านเนี่ยนักเรียนออกเสียงให้ชัดเจนตามทีเชอร์นะครับจากนั้นให้นักเรียนจดจำกันนะครับว่าคำสำคัญของแต่ละคำเนี่ยให้นักเรียนลองจดจำดูและสามารถขีดเขียนลงไปได้เลยนะครับว่าถ้าเจอคำสำคัญเพื่อที่จะใช้ในทำการใบงานของเรานะครับเราไปดูกันเลยครับเด็กๆครับอ่านออกเสียงพร้อมกันกับทีเชอร์ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสมพงษ์
4: family
0: There are five people in my family.
4: There are five people in my family.
0: I will talk about my father.
4: I will talk about my father.
0: My mother.
4: My mother.
0: And myself.My dad is a policeman.
4: My dad is a policeman.
0: His name is Somsak.
4: His name is Somsak.
0: He has short hair.
4: He has short hair.
0: And black eyes.
4: And black eyes.
0: He works in a police station.
4: He works in a police station.
0: My mom is a nurse.
4: My mom is a nurse.
0: Her name is Somsi.
4: Her name is Somsi.
0: She has long hair.
4: She has long hair.
0: And brown eyes.

0: She works in a hospital.
1: She works in a hospital.
0: She works in a hospital.
1: She works in a hospital.
0: My name is Somphong.
1: My name is Somphong.
0: I have short hair.
1: I have short hair.
0: And big eyes.
1: And big eyes.
0: I am a student.
1: I am a student.
0: I study in Prathom 3.
1: I study in Prathom 3.
0: I have two sisters.
1: I have two sisters.
0: I have two sisters.
1: I have two sisters.
0: Her name is Mina and Mali.
1: Her name is Mina and Mali.
2: เด็กๆครับต่อไปนะครับเราจะมาออกเสียงให้มีสปีดที่เร็วขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะลองออกเสียงให้และนักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์เลยนะ Again please okay Somphong's family
1: Somphong's family
0: There are five people in my family
1: There are five people in my family
0: I will talk about my father
1: I will talk about my father
0: My mother
1: My mother
0: And myself.
1: And myself.
0: My dad is a policeman.
1: My dad is a policeman.
0: His name is Sak.
1: His name is Somsak.
0: He has short hair.
1: He has short hair.
0: And black eyes.
1: And black eyes.
0: He works in a police station.
1: He works in a police station.
0: My mom is a nurse.
1: My mom is a nurse.
0: Her name is Som Si.
1: Her name is Som Si.
0: She has long hair.
1: She has long hair.
0: And brown eyes.
1: And brown eyes.
0: She works in a hospital.
1: She works in a hospital.
0: My name is Somphong.
1: My name is Somphong.
0: I have short hair.
1: I have short hair.
0: And big eyes.
1: And big eyes.
0: I am a student.
1: I am a student.
0: I study in Prathom 3.
1: I study in Prathom 3.
0: I have two sisters.
1: I have two sisters.
0: Her name is Mina and Mali.
1: Her name is Mina and Mali.
2: เด็กๆจากบทความนี้เด็กๆจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างเด็กๆจับใจความได้ว่าอย่างไรครับคุณพ่อเขาเป็นตำรวจคุณแม่เป็นพยาบาลและมีอะไรอีกครับเขาเป็นเด็กนักเรียนอยู่ชั้นประถมเท่าไหร่เอ่ยประถมทรีเหมือนกันกับเราเลยแล้วยังไงต่อครับเขามีพี่สาวน้องสาวกี่คนครับ2คนชื่ออะไรบ้างมีนาและมาลีมีนาและมาลีเด็กๆครับตอนนี้ให้เด็กๆทำความเข้าใจกับบทความก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ทำกิจกรรมตอนนี้ให้นักเรียนลองอ่านในใจดูและก็ลองจับใจความสำคัญดูนะครับว่าครอบครัวนี้เขามีลักษณะอย่างไรและก็มีคุณพ่อทำอาชีพอะไรเด็กๆลองร่วมกันคุยกับเพื่อนในกลุ่มก็ได้นะครับว่าพวกเขาในครอบครัวของสมพงษ์แฟมิลี่เนี่ยมีกี่คนมีใครบ้างทำอะไร

เด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าใบงานเกี่ยวกับสมพงษ์แฟมิลี่เขาให้นักเรียนทำอะไรบ้างเด็กๆครับเด็กๆเขียนตัว T ซึ่งมีความหมายว่า true เป็นประโยคที่ถูกต้องลงไปหน้าข้อที่นักเรียนอ่านข้อมูลนั้นแต่ว่าถ้าข้อไหนที่นักเรียนคิดว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ใส่ตัวอะไรครับ F ให้ใส่ตัว F ลงไปนะครับลงไปหน้าประโยคข้อที่นักเรียนได้อ่านเลยและตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: Everybody time is up เด็กๆครับหมดเวลาแล้วสำหรับการทำใบงานแต่ว่าทีเชอร์จะพานักเรียนไปอ่านบทความอีกหนึ่งรอบเด็กๆออกเสียงพร้อมตามทีเชอร์ได้ไหมครับเด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์นะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาออกเสียงกันเลยครับ There are five people in my familyI will talk about my father.
1: I will talk about my father.
0: My mother.
1: My mother.
0: And myself.
1: And myself.
0: My dad is a policeman.
1: My dad is a policeman.
0: His name is Somsak.
1: His name is Somsak.
0: He has short hair.
1: And black eyes.
0: He works in a police station. My mom is a nurse. Her name is Somsi.
1: She has long hair.
0: And brown eyes. She works in a hospital. My name is Somphong.
1: I have short hair.
0: And big eyes.
1: I am a student.
0: I study in Pratham 3. I study in Pratham 3. I have two sisters. Her name is Ma. Sorry, her name is Mina and Mali. เรามาทำความเข้าใจกันก่อนกับบทความนี้นะเด็กๆครับในสมาชิกของครอบครัวของสมพงษ์มีกี่คนเอ่ย Five people โอเคจากนั้นเรามาดูกันต่อนะครับเขาบอกว่าเขาจะเล่าเกี่ยวกับพ่อของฉันแม่ของฉันและก็ตัวของฉันเอง myself คือตัวของฉันเองนะครับจากนั้นนะเรามาดูย่อหน้าของคุณพ่อเขา my dad หรือว่า my father ของเขาเนี่ย father is a policeman คุณพ่อเขาประกอบอาชีพอะไรครับตำรวจและเขาชื่ออะไรเอ่ย His name is สมศักดิ์ใช่ไหมครับHe has short hair and black eyes เขามีผมสั้นแล้วก็มีตาสีอะไรครับ Black eyes สีดำ

0: ำงานที่ไหนครับ Police Station นั่นเองครับต่อไปไปดูคุณแม่บ้างคุณแม่เขาเป็น a nurse he is a sorry my mom is a nurse คืออะไรครับเขาเป็นอะไรครับแม่ของเขาเป็นนางพยาบาลนั่นเองครับ her name is สมศรี she has long hair and brown eyes เขามีผมที่ยาวแล้วก็ดวงตาสีน้ำตาลนะครับจากนั้นเขาทำงานอยู่ที่ไหนครับพยาบาลทำงานที่ไหนเอ่ยHospital ก็คือทำงานที่โรงพยาบาลนั่นเองครับต่อไปยอดหน้าสุดท้ายเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสมพงษ์แล้วนะครับ My name is สมพงษ์ I have short hair and big eyes เขามีอะไรครับผมที่สั้นแล้วก็ดวงตาที่ใหญ่นั่นเองครับจากนั้นเขาบอกว่าเขาเป็น I am a student เขาเป็นนักเรียนเรียนอยู่ชั้นไหนครับเด็กๆชั้นป.4 ใช่ไหมครับประถมอะไรเอ่ยประถม3นั่นเองถูกต้อง I have 3 sisters เขามีกี่คน2คนที่เจ้าหลอกนักเรียนครับ I have 2 sisters เขามีพี่สาวน้องสาวกี่คนครับ2คนชื่อว่าอะไรครับมีนาแอนมาลีจากนั้นเด็กๆเอาข้อมูลเหล่านี้ไปตอบคำถามเปิดไปที่ใบงาน True or False ได้เลยครับเด็กๆนี่คือหน้าตาของใบงานนะเรามาดูกันเลยมีทั้งหมดกี่ข้อครับมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยนักเรียนปลายทางตรวจคำตอบไปพร้อมๆกับทีเชอร์ได้เลยนะครับ There are three people in Sompong's family มีสมาชิกในครอบครัวของสมพงษ์เนี่ยทั้งหมด3คน True or False True or Falseถูกหรือผิดครับจริงๆแล้วต้องเป็นจริงๆแล้วต้องเป็นกี่คนครับ5 people โอเคข้อนี้ตอบ F ครับผมเติม F ลงไปใครเติม F ขีดถูกต้องได้เลยครับใครเขียน F ขีดถูกต้องได้เลยต่อไปข้อที่2สมพงษ์ Father is a policeman true or false T or F เติมตัวไหนครับที่โอเคถูกต้องครับต่อไป number 3 his mother has short hair คุณแม่ของเขามีผมสั้นถูกหรือไม่ครับ T or F F ถูกต้องครับใครเติม F ขีดถูกได้เลยต่อไป number 4 สมพงษ์ is a student สมพงษ์ is a student เขาเป็นนักเรียนใช่หรือไม่ T or Fที่โอเคถูกต้องครับต่อไป number 5 สมพงษ์ has one sister สมพงษ์ has one sister F หรือ T F นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสมพงษ์มีพี่สาวน้องสาวกี่คนครับ2เพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องเป็นสมพงษ์ has two sisters โอเคใครถูกหมดยกมือขึ้นเก่งมากๆเลยหวังว่านักเรียนประทางจะถูกหมดเหมือนนักเรียนต้นทางเลยนะครับไปดูกันต่อเลยในช่วงของ wrap up วันนี้เราเรียนกันไปในเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันเลยเด็กๆออกเสียงพร้อมกันหลังจากที่ทีเชอร์กดนะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยแล้วเกี่ยวกับ occupation ใครจำได้บ้างครับคำนี้ occupation มีความหมายว่า
1: อาช
0: ี
1: พ
0: อาชีพวันนี้เราเรียนกันในเรื่อง policeman
1: nurse
0: student โอเคเด็กๆครับไปดูแบบประเมินตนเองกันเลยครับนักเรียนเปิดแบบประเมินตนเองมาและลงมือทำได้เลยนะครับถ้าหานักเรียนทำได้ดีให้ระบายไปที่3ดาวได้เลยตามลำดับลงมาเลยนะครับถ้านักเรียนทำได้ปานกลางหรือพอใช้ให้นักเรียนระบายสีดวงดาวไปที่2และ1ตามลำดับครับใช้สีได้เลยครับเด็กๆนักเรียนปลายทางใช้สีระบายได้เลยนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าการที่เราทำแบบประเมินตนเองเพื่ออะไรนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองนั้นจะต้องพัฒนาและปรับปรุงอะไรนะครับและคุณครูของนักเรียนเนี่ยจะได้นำจุดนั้นไป

0: นะครับเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกับทีเชอร์ก็ได้นะครับถ้านักเรียนเรียนในวันนี้แล้วข้อที่1 นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวได้ให้นักเรียนระบายสีระดับที่ฉันทำได้ได้เลยครับข้อที่2 นะครับฟังข้อความเกี่ยวกับข้อมูลในครอบครัวแล้วตอบคำถามได้ถ้านักเรียนปลายทางนะครับสามารถฟังข้อความสั้นๆที่ทิชปามได้ลองอ่านออกเสียงไปให้นักเรียนดูฟังนะครับและตอบคำถามได้ให้นักเรียนระบายสีไปได้เลยครับข้อที่3 นะครับถ้านักเรียนปลายทางออกเสียงสะกดและบอกความหมายของคำศัพท์ได้นักเรียนระบายสีลงไปได้เลยครับตามระดับที่นักเรียนทำได้เลยนะครับข้อที่4ถ้านักเรียนสามารถพูดและบรรยายลักษณะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้โดยใช้ประโยคที่มีประธานและก็ตามด้วยแฮสก็อตจากนั้นแล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์บวกกับคำนามถ้านักเรียนสามารถประกอบประโยคแบบนี้ได้ให้นักเรียนระบายสีลงไปได้เลยครับและข้อสุดท้ายท่านครับถ้านักเรียนมีเจตคติที่ดีก็คือมีความสุขในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนระบายสีลงไปตามระดับที่นักเรียนพอใจได้เลยครับโอเค everybody time is up นักเรียนครับปิดแบบฝึกหัดลงไปได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้านักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถนำแบบฝึกหัดไปส่งให้ครูปลายทางได้เลยนะครับเพื่อจะให้ครูได้ตรวจทานคำตอบที่ถูกต้องนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปของเราครับเด็กๆมาออกเสียงพร้อมกันเรื่องอะไรเอ่ย My job one เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพอย่างแน่นอนเลยครับและนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่มากขึ้นจากที่เราเรียนกันในวันนี้อย่างแน่นอนเลยครับและสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือใบงานที่8นะครับเรื่อง matching โอเคครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงแล้ว I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

7มหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อ7มหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่

0: ันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: หืมที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เอเจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเรา

0: ดีครับคุณกระต่าย
1: มีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
2: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
3: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
4: จริงด้วย
5: เออฮะเออ
6: แย่แล้วพวกเราหลบแล้ว
7: ไม่ทันแล้ว
0: ขอโทษนะเพื่อนๆพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
8: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
6: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลย
8: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะ
9: แครอท
10: แครอท
7: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
3: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
8: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
0: ดีๆงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
2: โยเย
7: หัวแหลม

0: มาดูกันสิว่าคราวนี้7มหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้พวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ย
1: เขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะ
0: อาจเป็นเพราะว่าเราดูไม่เหมือนพวกเขาเลย
2: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
0: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
3: ดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ย
4: ไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่า
5: โยเย
2: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
0: นับสี่ไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลยไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่าง7มหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า7มหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
7: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันวันนี้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็มีพลังพร้อมที่จะสอนเด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆปลายทางและต้นทางจัดเต็มแน่นอนพร้อมที่จะทำกิจกรรมไหมเอ่ยพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะเด็กๆทุกคนก็หวังว่าจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีใครเจ็บใครป่วยใช่ไหมหรือว่ามีเด็กๆปลายทางถ้าใครเจ็บใครป่วยเป็นใครไม่สบายขอให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้พลังเยอะในวันนี้ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตราในภาษาไทยแต่เป็นมาตราที่มีชื่อว่าอะไรเสียงเบาไม่มีแรงไปต่อมาตราเลยลูกแน่นอนมาตรากกมีอะไรบ้างแต่วันนี้เนื่องจากอากาศดีๆแบบนี้คุณครูก็ต้องพาไปช้อปปิ้งสักหน่อยครูก็มีเขาเรียกว่าอะไรลูกอะไรนะกระติกใช่ไหมกระติกนะกรออากาศตออีกอติกกระติกแบบนี้มันก็ต้องมีของมาฝากอยู่แล้วดังนั้นขอเชิญอันดาออกมาหน่อยจ้าหน้าห้องจะชวนอันดาไปเห็นไหมวิวดีๆเห็นเปล่าไปช้อปปิ้งหน่อยเชิญท่านบนเลยลูกครูเขาจะขอนั่งนะเออสบายจังเลยไม่พาลูกมาด้วยนั่งกระติกไว้ก่อนขอเชิญ ข้าวตูอาจารย์ทางขวาอาจารย์ทางขวาขอเชิญไอนะจ๊ะขอเชิญกล้าอาจารย์เอาล่ะจะเปิดกระติกแล้วนะคำว่ากระติกนะคำว่ากระติกกระติกกระติกจะเปิดแล้วนะจ๊ะฟุ๊บอันดับแรกอากาศดีๆแบบนี้ครูก็ต้องมีสมุดสมุดอะไรเนี่ยอะไรนะสมุดจดอะไรนะจดอะไรด้วยเนี่ยจดบันทึกสมุดบันทึกนะจดสักหน่อยชื่ออะไรนะไอสุดหล่อกล้าสุดหล่อข้าวตูสุดสวยติดบังหน้าไหมอันดาสุดสวยพาลูกสาวลูกชายมาที่ไหนเนี่ยริมระเบียงดูทะเลที่อิตาลีนี่ไม่ไกลกระติกแล้วก็สมุดจดบันทึกนะจ๊ะแล้วก็จะเดินทางรอบโลกก็ต้องมีอะไรโลกอะไรอะไรนะลูกโลกใช่ไหมตั้งตกแต่งโต๊ะก่อนแล้วก็หิวหรือเปล่าเธอหิวน้ำไหมหิวไหนหิวเหรอลูกเอาอ้าปากไม่ใช่ครูก็มีขวดน้ำมาด้วยแต่ต้องปิดฝาก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขวดน้ำขวดน้ำอ่ะดูดน้ำก่อนจ้าเอ้ยเปิดได้มันเปิดได้มันเปิดได้คำนี้คือคำว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
1: กระบอก
0: กระบอกใช่ไหมกระบอกน้ำมาถือไว้ก่อนดูดไว้เธอดูดน้ำรอไว้และแน่นอนแดดแรงๆแบบนี้เธอก็ต้องใส่หมวกจ้าหมวกนะใส่หมวกโอเคใส่หมวกและโอ้เราพาสาวสวยมาด้วยทั้งสองคนเราก็ต้องเสริมสวยนิดนึงด้วยโอ้ยด้วยอะไรลิปอะไรคนละแท่งจ้าและแน่นอนไม่งั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นเอากระจกมาด้วยเอาทาลิปสิจ้าสวยไหมต้องทาสิทาลิปสิลูกไหนลองทาลิปสิทาไหมลองทาเธอเคยไม่ทาอ่ะทาไหมทาลิปไหมอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งโอ้โหใช้ได้อ่ะเรียบร้อยลองดูซิว่าคำทั้งหมดที่ครูนำมาให้เด็กๆมีคำว่าอะไรบ้างหนึ่งสอง
1: กระจก
0: สามลูกโลก4สมุดบันทึกใช่ไหมลูก5ไหนทำท่าพรีเซนต์หล่อๆหน่อยเป็นนายแบบเนาะ หมวกได้ต่อไปคำอะไรลูกโชว์ด้วยเป็นพรีเซนเตอร์ไอ้ลิปสติกนี่ก็เหมือนกันก็คือคำว่าอะไรลูกลิปสติกเหมือนกันและของต้นกล้าคำว่าอะไรลูก
1: กระบอก
0: น้ำนะปรบมือเพื่อนหน่อยจ้ายอดเยี่ยมเอาของมาคืนด้วยนะยอดเยี่ยมเด็กๆปลายทางก็พ่อจะได้เห็นคำแล้วว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะดังนั้นคุณครูก็ต้องมีคำถามมาถามเด็กๆอยู่แล้วที่หน้ากระดานของเราตอนนี้ดูสิมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเด็กๆอ่านสิลูกคำว่าอะไร
1: กระติก
0: เก่งมากเลยคำว่ากระติก2คำว่าก
1: ระบอกน
0: ้ำ3สมุดบันทึกและคำที่4คือ
1: ล
0: ู
1: ก
0: โลกคำที่5คือคำว่าอะไร
1: ความร
0: ัก ความรักเมื่อกี้ลืมนะเมื่อกี้ลืมกอดเพราะว่าเราไปทะเลด้วยความรักนะครูพาลูกๆไปคำต่อไปคำว่าอะไร
1: ความส
0: ุขแน่นอนเด็กๆไปทะเลเมื่อสักครู่นี้มีความสุขไหมมีแน่นอนมีแน่นอนและคำต่อไปคือคำว่าอะไร
1: กระจก
0: และคำต่อไปคือคำว่า
1: ล
0: ิปสติกและคำสุดท้ายคือคำว่าหมวกคำถามจะถามเด็กปลายทางและต้นทางทุกคนว่าทั้งหมดทั้ง9คำนี้มีลักษณะใดที่เหมือนกันเชฟยกมือทางและปลายทางเขียนคำที่คุณครูกำหนดให้บนกระดานลงไปในกระดาษของหนูได้เลยเตรียมดินสอขึ้นมาจ้าครูมีกระดาษให้ลูกหาสมุดอะไรขึ้นมารองด้วยนะเด็กๆปลายทางเขียนได้เลยถ้าอยากเล่น2รอบต้องรีบเขียนนะรีบเลือกและแน่นอนเวลาเขียนต้องมีมารยาทในการคือเขียนให้เขียนให้สวยตัวบรรจงแนวตั้งหรือแนวนอนได้แต่หนูเลยลูกจ๋า5คนค่ะค่ะพูดสิคะค่ะจ้าจะน่ารักมากมาลูกแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้เลยแต่ว่าเลือกช่องใดช่องหนึ่งอย่างน้อยมันก็บิงโกได้ทุกแนวละลูกเลือกไปเลยทั้งหมด9คำแรกเลือกมาเด็กปลายทางเขียนนะลูก9คำเขียนให้สวยด้วยตัวบรรจงเมื่อกี้คะแนนการอ่านคะแนนการอ่านจะคะแนนการอ่านคะแนนการอ่านลูกอันนี้คะแนนการอ่านให้ทุกกลุ่มครูปุ้ยจิกครูปุ้ยเขาเอาของครูมาเนี่ยเสร็จแล้วยังลูกใครเสร็จแล้วมองมาที่คุณครูลูกโอเคอ่ะ

0: ขายเสร็จแล้วทำหัวใจไว้บนหัวหัวใจหนึ่งคนสองคนเด็กๆไปทางเสร็จไหมลูกทำหัวใจไว้แฮปปี้ไว้แฮปปี้ไว้เลยเสร็จแล้วแฮปปี้ไว้กลุ่ม2มือลงได้กลุ่ม2ครบแล้วแล้วก็มือกลุ่มไหนครบแล้วทำให้ครบทุกคนแฮปปี้กลุ่ม5ลูกกล้าหมดแต่โม้อยู่ไงเห็นไหมงานไม่เสร็จกลุ่มนี้ครบยังลูกเหลือ2คนเขียนให้สวยด้วยนะคะเด็กๆปลายทางถ้าเสร็จแล้วรอก่อนนะลูกเหลือเวลาอีก20วินาทีกลุ่มหนึ่งเอามือลงได้กลุ่มนี้ยังไม่เสร็จเลยค้างไว้ก่อนเสร็จแล้วมือลงได้เหลือใครมุกลูก5 4 3 2 1หมดเวลาคำแรกคือคำว่าเตรียมตัวนะลูกฟังดีๆต้นทางและปลายทางคำที่หนึ่งเชือกเชือกคำที่สองบวกบวกใครรอแล้วเด็กไปทางรอไหมลูกคำที่สามปกปิดเด็กปลายทางมีใครบิงโกแล้วไหมคำที่สี่อ่านว่าฟกช้ำฟกช้ำยี่ไปครูคำนี้มิลินเลือกให้คำว่าพกพาเดี๋ยวไปทางบิงโก้ยังลูกยังเหรอเอาไอซ์ช่วยหยิบหน่อยไอซ์ทำหน้าตาแบบมีความหวังมากเลยให้คุณครูเอาไปเดียวคำว่ารอคำว่าอะไรกันลูกโลกบิงโกมีคำว่าอะไรบ้างลูกอ่านซิมีคำว่าอะไรบ้าง
1: บวก
0: อะไรอีกลูกบวกแล้วก็อะไรอีก
2: เนี่ยอะไรนะ
3: ฟกช้ำครับ
0: ฟกช้ำ
3: พกพาครับ
0: พกพา
3: ลูกโลกครับ
0: ลูกโลกโอเคบิงโกนะครูขอพูดต่อให้เพื่อนๆปลายทางจนหมดเลยนะคนอื่นสามารถวางต่อไปได้เรื่อยๆคำต่อไปอกเลข6สกปรกความสุขเมฆคางคกข้อศอกเผือกแปลกกระดูกแลกตกใจครกเชื้อโรคโอเคเคลียร์กระดานลูกแล้วก็เลือกอีก9คำครั้งที่2ลงมือเขียนได้ต้นทางและปลายทาง

0: ให้เวลาเขียนทั้งหมด1นาทีนะ9คําช้าอยู่คุณหญิงปิ่น9คํา1นาทีไม่รอจริงๆนะรอบนี้ใครเสร็จก็ได้เล่นเลยใครไม่เสร็จก็อดนะจ๊ะเมื่อกี้กลุ่มไหนได้นะลูกกลุ่มที่4นะเหลืออีก10วินาทีสุดท้ายสิบเก้าแปดเจ็ดอุ้ยแม่หกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาพร้อมแล้วนะจะสังเกตเห็นว่าคนที่ไม่ฟังครูตั้งแต่แรกจะเขียนไม่เสร็จไม่บอกว่าใครแต่ผู้ได้คิดนะจ๊ะเรียกปลายทางเสร็จแล้วนะคำที่หนึ่งผมอยากจับเหรอคำที่หนึ่งให้คุณครูลูกคำที่หนึ่งพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วได้แก่คำว่าอยากได้คำว่าอะไรเชื้อโรคเชื้อโรคใครมีบ้างยกมือว้าวเด็กปลายทางใครมีบ้างลูกยกมือสิจ้าคำต่อไปเมฆคำต่อไปแปลกยังไม่บิงโกคำต่อไปเผือกยังเหรอลูกคำต่อไปคางคกสองกลุ่มมีคำว่าอะไรกลุ่มนี้ก่อนลูกพูดก่อนคำว่าอะไรบ้าง
1: คาง
0: คำว่าอะไรบ้างลูกเปิดแล้วจ้ามันเปิดแล้ว
1: คางคก
0: คางคก
1: เชื้อโรค
0: เชื้อโรค
1: เมฆค่ะ
0: เมฆของเมทัลลูก
2: มีคำว่า
1: คางคกค่ะ
0: คางคก
1: เผือก
0: เผือก
1: เชื้อโรค
0: เชื้อโรคสองกลุ่มนี้นะต่อไปเล่นเต้นต่อเล่นต่อเล่นต่อเด็กปลายทางเราเล่นต่อลูกกับต้นทางที่เหลือปกปิดปกปิดคำต่อไปตกใจจ้าต่อไปบวกคำต่อไปความสุขต่อไปข้อศอกครกเลขหกฟกช้ำกระดูกแรกอกต่อไปพกพาลูกโลกเชือกสกกระปรกโอเคเรียบร้อยเด็กไปทานได้ต้นทางตอนนี้เอามือวางไว้ที่ตากเอามือจับหูจมูกตาปากหูหันหน้ามาหาครูกันจับหูไว้ด้วยแล้วก็เด็กปลายทางตอนนี้จับหูเร็วลูกแล้วก็หันหน้ามาทางโทรทัศน์ของหนูแล้วก็ฟังคุณครูเอามือลงคำทั้งหมดที่เราได้เล่นเกมบิงโกไปเป็นคำที่อยู่ในมาตราใดโกกมาตราโกกมีตัวสะกดกี่ตัว4ตัวมีตัวสะกดตรงมาตราคือตัวกอไก่และตัวสะกดไม่ตรงมาตราคือ
3: กอไก่
0: ถูกต้องเยี่ยมมากดังนั้นเข้าสู่ใบงานของเราใบงานที่6สำรวจคำในมาตรากกให้นักเรียนเขียนคำในมาตรากกในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดใครได้มากที่สุดมารับรางวัลกับคุณครูได้เลยตอนที่คุณครูตรวจนะครับ จะ10 20 30 40คำก็แล้วแต่แต่ลายมือต้องสวยด้วยโดยที่ทำเสร็จตกแต่งใบงานได้คุณครูมีตัวอย่างการตกแต่งใบงานของเพื่อนๆที่ทำอันนี้ก็คืออาจจะสวยไหมสำหรับครูสวยแต่ว่าถ้ามันไม่ทับตัวหนังสือนิดนึงครูว่ามันจะดีกว่านี้นะแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็สวยสร้างสรรค์ดีมากนี่นะครับตัวอย่างเพื่อนตกแต่งให้เราเราก็ตกแต่งประมาณไหนดูสินี่มีดาวดวงอาทิตย์เรื่องค้างคาวห้อยหัวก็มีรูปค้างคาวมีรูปพระจันทร์แต่งระบายสีมาเวลาเพื่อนระบายสีทับข้อความเพื่อระบายสีเข้มหรือสีอ่อนสีอ่อนๆ นะครับเห็นไหมแล้วก็นี่เหมือนกันด้านล่างพื้นที่ว่างๆก็ตกแต่งมาให้คุณครูได้ด้วยเป็นยังไงอย่าลืมตกแต่งใบงานมานะลูกนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูปลายทางให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมเวลาทำงานเรื่องมารยาทในการเขียนนะครับแล้วก็เด็กๆทำงานด้วยความตั้งใจถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับเอาฝาตั้งไว้ที่กลางโต๊ะเหมือนเดิมจ้าเปิดไปหน้าที่138ระหว่างนี้เดี๋ยวครูเดินเก็บฝานะลูกนะหนูทำงานไปเด็กไปทางทำงานไปเลย

0: สองคำยกมือขึ้นสามคำยกมือสูงๆเลยสี่คำห้าคำหกคำเจ็ดคำแปดคำเก้าคำสิบคำมากกว่าสิบเท่าไหร่ลูกสแตมป์สิบสองครับสิบเจ็ดครับสิบสี่ค่ะสิบสี่ค่ะสิบเอ็ดคำมากสุดคือ17อยู่นะตอนนี้ให้กลับไปเขียนเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ตกแต่งระบายสีมาด้วยแต่แน่นอนวันนี้เวลาของเราหมดแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องสรุปบทเรียนกันบ้างวันนี้เราเรียนในเรื่องของมาตราในภาษาไทยมาตราใดต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันมาตราใดดีมากบางคนกําลังพัฒนาตัวเองในเรื่องของการฟังคําสั่งของคุณครูนี่ครูชื่นชมจากใจจริงเลยนะก็คือวางดินสอแล้วก็ตอบคําถามยอดเยี่ยมส่วนคนที่ยังทําไม่ได้เตือนสติตัวเองว่าฟังคําสั่งของคุณครูก่อนนะต้นทางและปลายทางเรื่องของมาตรากกมีตัวสะกดได้กี่ตัว4ตัวตัวสะกดตรงมาตราคือตัวตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราคือและเวลาอ่านออกเสียงคําที่อยู่ในมาตรากกจะอ่านออกเสียงเหมือนมีเสียงกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่5เรื่องมาตราในภาษาไทยมาตรากบอบกันบ้างนะจ๊ะแล้วก็ใบงานที่7เรื่องสำรวจคำในมาตรากบและแน่นอนคุณครูกันได้แขวนไฟล์เกี่ยวกับการตารางบิงโกไปให้คุณครูปลายทางครูปลายทางก็ไปอัปโหลดแล้วก็ทำตารางบิงโกมาด้วยชั่วโมงถัดไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมและต้องเล่นกันต่อแน่นอนต้องมีบิงโกชั่วโมงถัดไปเพราะว่าเราจะเรียนในมาตราใหม่นอกจากมาตรากกามาตรากงมาตรากมมาตราเกยมาตราเกิลมาตรากกและชั่วโมงถัดไปเป็นมาตรากบ7มาตราแล้วนะเตรียมตัวมาให้พร้อมทบทวนบทเรียนมาก่อนแล้วก็ทำงานวันนี้ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยดีดังนั้นวันนี้คุณครูการขอให้คุณครูไปทานทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงและนักเรียนทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ซาราโอกับโรงเรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงซาราอูหรือเสียงซาราโอซาราอูซาราโอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมซะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงซาราอูหรือเสียงซาราโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครูคุณครูคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีซาราอูหรือซาราโอกันนะคุณครูมีซาราอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีซาราอูหรือ

0: หรือซาราโอกันนะกระโปรงมีซาราโอ
1: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
0: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีซาราอูหรือซาราโอกันนะโรงเรียนมีซาราโอ
1: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
0: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีซาราอูหรือซาราโอกันนะภูเขามีซาราอู
1: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
0: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีซาราอูหรือซาราโอกันนะองมีซาราโอ
1: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
0: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีซาราอูหรือซาราโอกันนะชมพู่มีซาราอู
1: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
0: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีซาราอูหรือซาราโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งซาราอูและซาราโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโฟและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:05 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

ลอยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวแล้วยังเจ็บอดๆแอดๆอีกน่ะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไลคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
5: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้ะเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในบทเรียนครั้งที่ผ่านมานะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีใช่ไหมคะลูกแล้วก็มีการอ่านเวลานะคะอ่านและเขียนเวลาโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคและทวิภาคเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีการบอกระยะเวลาเป็นอย่างไรนักเรียนรู้จักการบอกระยะเวลาไหมคะซึ่งการบอกระยะเวลานะคะเด็กๆเราก็จะบอกว่าเวลาผ่านไปแล้วนานเท่าไหร่อย่างเช่นขณะนี้เวลา9นาฬิกาใช่ไหมคะอย่างเช่นขณะนี้เวลา9นาฬิกานะคะเรานะคะมีเวลานะคะที่ผ่านไปเวลาผ่านไปนะคะผ่านไป1ชั่วโมงแบบนี้เราเรียกว่าระยะเวลาตัวอย่างเช่นเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์1ชั่วโมงเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์50นาทีแบบนี้คือระยะเวลานะคะเราเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์9นาฬิกาถึง9นาฬิกา50นาทีแบบนี้ก็คือเวลานะคะซึ่งระยะเวลาก็คือเราเรียนนานเท่าไหร่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะครับมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการอ่านและเขียนเวลาโดยใช้เครื่องหมายทวิภาคก่อนในวันนี้คุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์เหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้จะมีโชว์ช้างว่ายน้ำช้างสามารถว่ายน้ำได้ไหมคะเด็กๆช้างโชว์ช้างว่ายน้ำนะคะจะมีการแสดงด้วยกันทั้งหมด3รอบรอบที่1แสดงเวลาใดคะอ่านเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีค่ะลูกเวลานี้แสดงเวลาโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคคือมี1จุดใช่ไหมคะเป็นเวลาเท่าไหร่คะ10นาฬิกา15นาทีรอบที่2เวลาใดคะ12นาฬิการอบที่3ล่ะคะ14นาฬิกา30นาทีถ้าเป็นนักเรียนคุณพ่อคุณแม่พานักเรียนไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะแล้วเห็นเวลาการแสดงของช้างว่ายน้ำรอบที่1รอบที่2รอบที่3นักเรียนจะเลือกดูการแสดงในรอบใดคะบางคนบอกรอบที่1ทำไมถึงเป็นรอบที่1คะเพราะอะไรอะไรนะคะเร็วสุดเลยแล้วใครเลือกจะดูรอบที่2เพราะอะไรคะลูกอ๋อรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปดูเลยใช่ไหมคะ

0: ใครเลือกจะดูรอบที่3เพราะว่าอะไรคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วพักผ่อนสักครู่หนึ่งก่อนแล้วจึงจะไปดูโชว์ช้างว่ายน้ำใช่ไหมคะลูกซึ่งเด็กๆนะคะก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งเด็กๆก็สามารถเลือกดูได้ทั้ง3รอบเลยแต่ถ้าหากว่าเวลานี้ล่ะคะถ้าณเวลาณขณะนี้คือเวลานี้เวลาใดคะลูกตอนนี้ถ้าขณะนี้เป็นเวลา11นาฬิกาเด็กๆสามารถดูโชว์ช้างว่ายน้ำในเวลาใดได้บ้างในรอบที่เท่าไหร่บ้างคะรอบที่2ได้รอบที่เท่าไหร่อีกรอบที่2ก็ได้รอบที่3ก็ได้รอบที่1ดูได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้การแสดงเริ่มไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเลยเวลา10นาฬิกา15นาทีมาแล้วนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องการดูการแสดงของช้างว่ายน้ำนี้ให้เร็วที่สุดตอนนี้เวลา11นาฬิกานะแล้วเราอยากดูเร็วที่สุดเลยเราจะต้องดูรอบที่เท่าไหร่คะรอบที่2นั่นเองนะคะแล้วเด็กๆจะต้องรอนานเท่าไหร่ถึงจะได้ดูรอบที่2เท่าไหร่นะคะ1ชั่วโมงใช้วิธีการนับอย่างไรรู้ได้ยังไงว่า1ชั่วโมงเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าดูตัวเลขดูจากตรงไหนคะเด็กๆดูเข็มสั้นกับเข็มยาวตอนนี้11นาฬิกาถ้าหากว่าเราอยากดูรอบที่2เข็มอะไรต้องชี้ตรงไหนเข็มไหนต้องชี้ตรงไหนคะ
1: เข
0: ็มสั้นต้องชี้เลข12เข็มยาวต้องชี้เลข12ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เวลา11นาฬิกาใช่ไหมคะคุณครูเตรียมนาฬิกามาให้แล้วตอนนี้เวลา11นาฬิกาแล้วเราต้องการดูช้างว่ายน้ำในรอบที่2คือเวลา12นาฬิกาใช่ไหมงั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะหมุนนาฬิกาเพื่อนับละกันนะคะเดี๋ยวเรามานับกันหมุนนะคะนาฬิกาเวลาผ่านไปเข็มยาวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะคะเข็มยาวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเลยหมุนไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปเข็มยาวเคลื่อนที่ครบกี่รอบคะลูกตอนนี้เข็มยาวเคลื่อนที่ครบ1รอบเป็นเวลาเท่าไหร่คะ12นาฬิกาพอดีเลยจาก11นาฬิกาเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ1รอบทำให้เข็มสั้นเคลื่อนที่ไปชี้ที่เลขเท่าไหร่เลย12เลยนะคะเมื่อเคลื่อนที่ครบ1รอบแล้วเมื่อเคลื่อนที่ครบ1รอบแสดงว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่คะ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราต้องการดูการแสดงของช้างว่ายน้ำในรอบที่2เราก็จะต้องรอเวลากี่ชั่วโมงคะลูก1ชั่วโมงนั่นเองนะคะซึ่งการบอกระยะเวลาเราจะบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนั่นเองนะคะหรือนอกจากจะใช้วิธีการนับแล้วนับจากหน้าปัดนาฬิกาแล้วนะคะอันนี้นะเป็นวิธีการนับจากหน้าปัดนาฬิกาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเราก็ยังสามารถใช้เส้นจำนวนระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดได้เริ่มต้นตอนนี้คือ11นาฬิกาใช่ไหมลูกผ่านไปกี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะถึง12นาฬิกาแล้วเรานะคะก็นับได้ว่าเป็นเวลา1ชั่วโมงนั่นเองซึ่งเด็กๆนะคะใช้วิธีการนับบนหน้าปัดนาฬิกาก็ได้หรือจะใช้เส้นจำนวนในการนับก็ได้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการหาระยะเวลาหลังจากที่นักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะหาระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีได้สามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์เรื่องของเวลานี้เด็กๆนำไปใช้ในชีวิตจริงทุกวันอยู่ไหมคะลูกซึ่งเด็กๆนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงทุกวันอยู่แล้วการหาระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีก็จะมีแนวคิดแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแสดงแนวคิดในวันนี้นะคะมาดูสถานการณ์นี้กันเป็นสถานการณ์อะไรเอ่ยเป็นสถานการณ์อะไรคะเด็กๆการเกี่ยวข้าวของชาวนาใช่ไหมคะลูกการเกี่ยวข้าวของชาวนานะคะชาวนาเขาเริ่มเกี่ยวข้าวเวลานี้ชาวนาเขาเกี่ยวข้าวเวลานี้นะเป็นเวลาเริ่ม

0: ตนและเกี่ยวข้าวเสร็จเวลานี้เป็นเวลาสิ้นสุดคุณครูขอหนึ่งคนอ่านเวลาเริ่มต้นการทำงานของชาวนาให้คุณครูหน่อยค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองสแตมเดี๋ยวนำไมค์ให้สแตมเลยนะคะสแตมยืนขึ้นเลยค่ะขอเวลาเริ่มต้นชาวนาเริ่มต้นเกี่ยวข้าวเวลาใดคะลูก
1: 7นาฬิกาครับ
0: เวลา7นาฬิกานะคะซึ่งเป็นเวลาเริ่มต้นในการเกี่ยวข้าวต่อไปใครจะบอกเวลาสิ้นสุดให้ได้บ้างกลุ่มที่5กลุ่มที่5เชฟเวลาสิ้นสุดที่ชาวนาเกี่ยวข้าวคือเวลาใด
1: 11นาฬิกาครับ
0: 11นาฬิกาใช่ไหมคะลูกทีนี้คำถามของคุณครูก็คือชาวนาใช้เวลาในการเกี่ยวข้าวกี่ชั่วโมงกลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วนอกจากคำตอบแล้วนะคะคุณครูจะขอแนวคิดด้วยนะคะคนที่ได้คำตอบแล้วคุณครูขอแนวคิดด้วยค่ะกลุ่มที่5ใช่ไหมลูกนาวาเดี๋ยวส่งไมค์ให้นาวาเลยนะคะนาวาคะชาวนานะคะใช้เวลาในการเกี่ยวข้าวกี่ชั่วโมงคะลูก
2: 4ชั่วโมงครับ
0: 4ชั่วโมงนาวาคิดยังไงถึงได้4ชั่วโมง
2: นับต่อครับ
0: นับต่ออย่างไรนับให้เพื่อนดูเลยค่ะ
2: 8 9 10 11ครับ
0: อ๋อเริ่มต้นตอนกี่นาฬิกานะคะลูก
2: 8ครับ
0: เริ่มต้นตอน7นาฬิกาใช่ไหมคะผ่านไป1ชั่วโมงก็เป็น
2: 8ครับ
0: 8นาฬิกานับต่อไปเป็น9นาฬิกาแล้วนับต่อไปเป็น
2: 10ครับ
0: 10นาฬิกาและจนถึงเวลาสิ้นสุดคือเวลา
2: 11ครับ
0: 11นาฬิกาเป็นเวลากี่ชั่วโมงคะลูก
2: 4ชั่วโมงครับ
0: 4ชั่วโมงถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเลยนี่เป็นแนวคิดของนาวานะคะปรบมือให้นาวาหน่อยคิดได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำเสนอแนวคิดด้วยนะคะต่อไปใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนาวาไม่ได้นับแบบนาวาแต่ได้คำตอบเหมือนนาวาไหมเหมือนกันใช่ไหมคะไหนลองให้กลุ่มที่สองสแตมแสดงแนวคิดที่แตกต่างจากนาวาซีสแตมใช้แนวคิดอะไรคิดอย่างไรสแตมตอบก่อนลูกหนูได้กี่ชั่วโมงคะ
1: 4ครับ
0: ได้4ชั่วโมงเหมือนกันหนูคิดยังไงคะลูก
1: 11ลบ7ครับ
0: นำ11มาลบด้วย7ใช่ไหมคะนำ11มาลบด้วย7แล้วเหลือเท่าไหร่
1: เหลือ4
0: เหลือ4จึงตอบว่าเป็น4ชั่วโมงใช่ไหมคะ11มาจากอะไรคะลูก11มาจากไหน
1: สิบเอ็ดนาฬิกาม
0: าจาก11นาฬิกาเป็นเวลาสิ้นสุดใช่ไหมคะลูกแล้ว7มาจากไหนคะ
1: เวลาเริ่มต้นครับ
0: มาจาก7นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาเริ่มต้นก็จะได้4ชั่วโมงนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวคิดของ2คนนี้นะคะคุณครูจะอธิบายแนวคิดของ2คนนี้เพิ่มเติมนะคะทุกคนปรบมือให้กับนาวาและสแตมหน่อยค่ะลูกซึ่งการหาระยะเวลาเราสามารถแสดงแนวคิดได้หลายวิธีนะคะนักเรียนปลายทางถ้ามีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนทั้งสองคนก็สามารถนำเสนอให้คุณครูปลายทางได้นะคะซึ่งในที่เรานะคะจะนับหาระยะเวลานี้จะเริ่มต้นตอน7นาฬิกาใช่ไหมคะลูกเวลาเริ่มต้นถ้าหากว่าเราใช้วิธีการนับเหมือนนาวาก็จะคล้ายๆกับวิธีการนับบนหน้าปัดนาฬิกานั่นเองเริ่มต้นที่7นาฬิกาเมื่อเข็มยาวหมุนครบ1รอบแสดงว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่คะ1ชั่วโมงเข็มสั้นก็เคลื่อนที่ผ่านไป1ช่องใหญ่ใช่ไหมคะผ่านไป1ชั่วโมงอันนี้ก็นับ1ชั่วโมงผ่านไปอีก1ช่องใหญ่เป็นอีก1ชั่วโมงผ่านไปอีกก็เป็นอีก1ชั่วโมงผ่านไปอีกก็เป็นอีก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถึง11นาฬิกาใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงเหมือนที่นาวานำเสนอมาถ้าหากว่าคุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเองนักเรียนจะสามารถเขียนแสดงแนวคิดได้ไหมคะนอกจากคำตอบแล้วเราจะต้องเขียนแสดงแนวคิดของตนเองด้วยนะคะเด็กๆซึ่งเราก็จะได้ว่าชาวนาใช้เวลาในการเกี่ยวข้าว4ชั่วโมงนั่นเองนอกจากวิธีการนับบนหน้าปัดนาฬิกาแล้วการนับแบบของนาวาเราก็สามารถนับบนเส้นจำนวนได้โดยที่เด็กๆกำหนดเวลาเริ่มต้นที่7นาฬิกาใช่ไหมลูกผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็น8นาฬิกาผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็น

0: 9นาฬิกาผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น10นาฬิกาผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น11นาฬิกาเพราะฉะนั้นจาก7นาฬิกาถึง11นาฬิกาใช้วิธีการนับไม่ว่าจะเป็นบนหน้าปัดนาฬิกาหรือจะนับบนเส้นจำนวนก็จะได้เวลา4ชั่วโมงเหมือนกันแล้วแนวคิดของสแตมป์ล่ะแนวคิดของสแตมป์ใช้วิธีการลบใช่ไหมคะลูกโดยสแตมป์นำ11ลบด้วย7ใช่ไหมคะซึ่งวิธีการลบนั้นเราจะนำระยะเวลาระยะเวลาของเวลาสิ้นสุดลบด้วยระยะเวลาของเวลาเริ่มต้นใช่ไหมคะชาวนาเริ่มเกี่ยวข้าวเวลา7นาฬิกาใช่ไหมคะลูกซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่ขึ้นวันใหม่มาแล้ว7ชั่วโมงเริ่ม7นาฬิกานะขึ้นวันใหม่มาแล้ว7ชั่วโมงและเวลาสิ้นสุดก็คือเกี่ยวข้าวเสร็จ11นาฬิกาแสดงว่าขึ้นวันใหม่มาแล้วกี่ชั่วโมง11ชั่วโมงใช่ไหมเป็นเวลาหลังจากวันใหม่มาแล้ว11ชั่วโมงเราก็เลยนำเวลาสิ้นสุดนี้ลบด้วยเวลาที่ขึ้นจากวันใหม่มา7ชั่วโมงนี้นะคะนำมาลบกันได้คำตอบเป็น4นั่นเองชาวนาใช้เวลาเกี่ยวข้าว4ชั่วโมงตอนนี้เราใช้วิธีการนับเวลาและวิธีการลบใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเรานะคะจะนำแนวคิดนี้ไปใช้ในข้อต่อไปนอกจากตัวอย่างข้อเกี่ยวข้าวของชาวนาแล้วนะคะก็จะเป็นเวลานี้เด็กๆน่าจะชอบทำกิจกรรมนี้กันตอนนี้ยังทำกิจกรรมนี้กันอยู่ไหมคะเวลาเราดูโทรทัศน์เด็กๆจะดูเวลากลางวันหรือกลางคืนในเวลากลางวันถ้านาฬิกาแสดงเวลานี้เด็กๆกำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ลูกมาโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆจะได้ดูโทรทัศน์ไหมเพชรก็เหมือนเด็กๆเหมือนกันเวลานี้นะคะถ้าเป็นเวลากลางวันเพชรจะมาโรงเรียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เพชรดูโทรทัศน์นี้จะเป็นเวลากลางคืนเดี๋ยวคุณครูขอตรวจสอบความเข้าใจเดิมเวลาเริ่มต้นที่เพชรดูโทรทัศน์นี้เป็นเวลาเท่าไรใครตอบได้เดี๋ยวลองกลุ่มที่2ปิ่นตอบเลยเริ่มต้นดูโทรทัศน์เป็นเวลาใดเป็นเวลากลางคืนนะคะเป็นเวลาใดคะลูก
1: 21นาฬิกาค่ะ
0: เป็นเวลา21นาฬิกาถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเลยถ้าเป็นเวลากลางวันจะเป็นกานะแต่ถ้าเป็นกลางคืนก็คือผ่านเวลา12นาฬิกามาแล้วก็เลยเป็น21นาฬิกาต่อไปเวลาสิ้นสุดบ้างเวลาสิ้นสุดเดี๋ยวให้กลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1ตอบเลยค่ะลูกเวลาสิ้นสุดคือเวลาใด
2: 23นาฬิกา15นาทีค
0: ่
2: ะ
0: เข็มยาวชี้เลข3ใช่ไหมคะลูกก็เลยเป็น23นาฬิกา15นาทีถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนทั้ง2คนหน่อยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาหาระยะเวลาที่เพชรดูโทรทัศน์กันเพชรใช้เวลาในการดูโทรทัศน์นานเท่าไหร่คะเด็กๆนับหรือยังนับหรือยังกลุ่มที่1ได้คำตอบหรือยังคะกลุ่มที่3ได้คำตอบหรือยังลูกนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะใช้เวลาในการดูโทรทัศน์กี่ชั่วโมงกี่นาทีเดี๋ยวให้กลุ่มที่5น้ำหนาวน้ำหนาวส่งไมค์ให้กลุ่มที่5เลยค่ะลูกยืนขึ้นเลยนะคะเพชรใช้เวลาในการดูโทรทัศน์กี่ชั่วโมงกี่นาที
3: 2ชั่วโมง15นาทีค่ะ
0: 2ชั่วโมง15นาทีเพื่อนๆกลุ่มอื่นคนอื่นๆที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้เห็นด้วยไหมคะลูกนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยน้ำหนาวใช้วิธีคิดอย่างไรหนูมีแนวคิดอย่างไรลูกเดี๋ยวดูแนวคิดของน้ำหนาวนะน้ำหนาวคิดยังไงคะ
4: นับต่อค่ะ
0: นับต่ออย่างไรนับให้เพื่อนดูเลย
4: จาก3ทุ่มไปถึง5ทุ
0: ่ม21นาฬิกาใช่ไหมจาก21นาฬิกานับต่อไปเป็น21นาฬิกานับต่อไปเป็น
4: 22นาฬิกา
0: 22นาฬิกาแล้วก
4: ็23นาฬิกา
0: 23นาฬิกาได้กี่ชั่วโมงแล้วคะจนถึง23นาฬิกาได้กี่ชั่วโมงแล้วลูก
4: 2ชั่วโมงค
0: ่
4: ะ
0: ได้2ชั่วโมงแต่เวลาสิ้นสุดไม่ใช่23นาฬิกาใช่ไหมคะแต่เป็น23นาฬิกา15นาทีเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงต้องเพิ่มอีกกี่นาที
5: 15
0: นาทีเพราะฉะนั้นจึงเป็นเวลา2ชั่วโมงกับอีก
4: 15นาที
0: 15นาทีถูกต้องเลยทุกคนปรบมือ

0: ้น้ำหนาวอันนี้ใช้วิธีการนับต่อแล้วใช้วิธีการลบได้ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูขอนำเสนอวิธีการนับต่อของน้ำหนาวก่อนนะคะซึ่งวิธีการนับต่อเราสามารถนับต่อบนหน้าปัดนาฬิกาได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมคะลูกหรือใช้วิธีการนับต่อบนเส้นจำนวนได้นะคะเวลาเริ่มต้นคือ21นาฬิกาใช่ไหมคะลูกเด็กๆต้องตั้งใจดูนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆใช้วิธีการนับต่อบนเส้นจำนวนด้วยนะในแบบฝึกหัดเวลาเริ่มต้นคือ21นาฬิกาเราก็เริ่มต้นที่21นาฬิกานะคะเริ่มต้นตรง21นาฬิกาผ่านไป1ชั่วโมงจะกลายเป็นกี่นาฬิกาคะลูก22นาฬิกาเหมือนที่น้ำหนาวนำเสนอเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น23นาฬิกาแล้วเด็กๆคะเราจะต้องนับผ่านไปอีก1ชั่วโมงไหม
1: ไม่
0: เพราะว่าเป็นแค่23นาฬิกา15นาทีจาก23นาฬิกาไป23นาฬิกา15นาทีก็เป็นเวลาแค่15นาทีเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เพชรดูโทรทัศน์ทั้งหมดจึงเป็น2ชั่วโมง15นาทีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้วิธีการลบแบบที่สแตมป์นำเสนอดีไหมคะลูกถ้าเราใช้วิธีการดูซิว่าตัวเลขต่างๆที่เรานำมาลบจะมาจากไหนเวลาที่เพชรดูโทรทัศน์นะคะเพชรเริ่มดูโทรทัศน์เวลา21นาฬิกาแสดงว่าเป็นเวลาหลังจากวันใหม่มาแล้วกี่ชั่วโมงคะลูก21ชั่วโมงใช่ไหมคะและเพชรนะคะก็ดูโทรทัศน์จนถึงเวลา23นาฬิกา15นาทีแสดงว่าเป็นเวลาหลังจากวันใหม่มาแล้วกี่ชั่วโมง23ชั่วโมงกับอีก15นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นระยะเวลาตั้งแต่21นาฬิกาจนถึง23นาฬิกา15นาทีเราก็สามารถหาได้ด้วยวิธีการลบนั่นเองเดี๋ยวเราเอาระยะเวลาสิ้นสุดลบด้วยระยะเวลาเริ่มต้นนะคะระยะเวลาสิ้นสุดก็คือ23นาฬิกา15นาทีเด็กๆดูนะวิธีการลบของระยะเวลาเราจะนำระยะเวลาที่มีหน่วยเดียวกันมาลบกันเพราะฉะนั้นเวลาเราลบเราจะต้องเขียนหน่วยชั่วโมงและเขียนหน่วยนาทีก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าอันนี้เป็นการลบชั่วโมงนะอันนี้เป็นการลบนาทีนะนะคะต่อไปลบด้วยเวลาเริ่มต้นคือกี่ชั่วโมงคะ21ชั่วโมงใช่ไหมคะลูกนี่คือเวลาสิ้นสุด23ชั่วโมง15นาทีและเวลาเริ่มต้นคือ21นาฬิกาก็แสดงว่าขึ้นวันใหม่มาแล้ว21ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็นำมาลบด้วย21นาฬิกา0นาที21ชั่วโมง0นาทีนะคะจากนั้นนำมาลบกันนาทีลบด้วยนาทีเด็กๆต้นทางช่วยครูลบเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ15นาทีลบด้วย0นาทีเหลือ15นาทีเด็กๆอาจจะลบทีละหลักก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปหน่วยชั่วโมง23ชั่วโมงลบด้วย21ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะคะถ้าใช้วิธีการลบก็จะได้2ชั่วโมง15นาทีเป็นระยะเวลาที่เท่ากับระยะเวลาที่น้ำหนาวหาได้ไหมคะลูกเท่ากันเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆชอบวิธีการลบหรือว่าชอบวิธีการนับต่อมากกว่าน ับ
1: ต
0: ่อบางคนชอบวิธีการนับต่อบางคนชอบใช้วิธีการลบไหนใครชอบใช้วิธีการลบบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ใช้ทั้ง2วิธีทั้งวิธีการนับต่อบนเส้นจำนวนและวิธีการลบนั่นเองนะคะเด็กๆหาคำตอบอย่างไรวันนี้เราต้องเขียนแสดงแนวคิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปนี่เป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วพ่อออกกำลังกายเด็กๆคะคุณพ่อของใครออกกำลังกายบ้างแล้วเด็กๆออกกำลังกายกับคุณพ่อด้วยไหมซึ่งคุณพ่อนะคะคุณพ่อวันนี้เขาออกกำลังกายเวลาออกกำลังกายคิดว่าคุณพ่อออกกำลังกายกลางวันหรือกลางคืนคะลูก

0: กลางวันนะเริ่มออกกำลังกายเวลานี้เวลาเท่าไหร่นะเวลาเท่าไหร่นะลูกเดี๋ยวดูดีๆนะคะเข็มสั้นชี้เลยเลข2มาและเวลาสิ้นสุดในการออกกำลังกายคือเวลานี้ค่ะเวลาใดไหนใครช่วยคุณครูหาเวลาหน่อยเร็วกลุ่มที่นาวาอยากจะตอบมากเลยแต่นาวาตอบไปแล้วใช่ไหมคะลูกกลุ่มที่5เดี๋ยวให้นาวาตอบอีกครั้งหนึ่งละกันเวลาเริ่มต้นเป็นเวลากลางวันนะคุณเริ่มออกกำลังกายเวลาใด
1: ติบตีนาฬิกา6ได้30นาทีครับ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะลูกเวลาไหนนะคะ
1: ติบตีนาฬิกา30นาทีครับ
0: 14นาฬิกา30นาทีถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะปรบมือให้กับนาวาหน่อย14นาฬิกา30นาทีต่อไปเวลาสิ้นสุดที่คุณพ่อออกกำลังกายเวลาใดคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่1นะคะนโมนโมเวลาสิ้นสุดคือเวลาใดเวลาใดคะเท่าไหร่คะลูก
2: 17นาฬิกา30นาทีครับ
0: 17นาฬิกา30นาทีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเวลาสิ้นสุดคือ17นาฬิกา30นาทีแต่คำถามในวันนี้ก็คือคุณพ่อใช้เวลาในการออกกำลังกายกี่ชั่วโมงกี่นาทีคุณพ่อออกกำลังกายนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่คะในใครรู้แล้วบ้างกี่ชั่วโมงนะคะลูกลองใช้วิธีการนับดูสิกี่ชั่วโมงคุณครูได้ยินคำตอบจากนักเรียนต้นทางแล้วว่า3ชั่วโมงใช่หรือไม่นะนักเรียนปลายทางล่ะได้กี่ชั่วโมงคะคุณครูขอเหตุผลในการตอบคำตอบคือ3ชั่วโมงใครจะให้เหตุผลดีเดี๋ยวจะให้เชฟนะคะตอบว่าทำไมคำตอบของเชฟถึงเป็น3ชั่วโมงลูกใช้วิธีการนับต่อยังไงคะ
3: ตั้งแต่14นาฬิกานับถึง17นาฬิกาครับ
0: 14นาฬิกานะคะแต่ว่าเริ่มต้น14นาฬิกา30นาทีนะคะลูกเวลาเริ่มต้นคือ14นาฬิกา30นาทีเชฟนับทีละกี่ชั่วโมง
3: 1ชั่วโมงครับ
0: ทีละ1ชั่วโมงนะเดี๋ยวช่วยเชฟนับค่ะทีละ1ชั่วโมงผ่านไป1ชั่วโมงเป็นเวลาเท่าไหร่
3: 15นาฬิกาครับ
0: 15นาฬิกา30นาทีใช่ไหม
3: ครับ
0: ผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะกลายเป็น
3: 16นาฬิกา30นาทีครับ
0: ถ้าผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะกลายเป็น
3: 17นาฬิกา30นาทีครับ
0: แสดงว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วลูก
3: 3ชั่วโมงครับ
0: ผ่านไป3ชั่วโมงใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อนๆจึงได้เวลาในการออกกำลังกายของคุณพ่อก็คือ3ชั่วโมงนั่นเองใช่ไหมคะทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันทำไมจาก14นาฬิกา30นาทีผ่านไป1ชั่วโมงเป็น15นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะมาช่วยคุณครูหมุนนาฬิกาเพื่อแสดงเวลานะคะเริ่มต้นที่เวลา14นาฬิกา30นาทีคุณครูนะคะก็เตรียมนาฬิกาที่แสดงเวลา14นาฬิกา30นาทีแล้วนะคะนี่เลยลูกเหมือนกับนาฬิกาที่แสดงที่จอนี้ไหมคะเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาหมุนนาฬิกานะคะให้เป็นเวลา15นาฬิกาตอนนี้เป็น14นาฬิกาใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวจะให้ออกมาหมุนนาฬิกาค่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3กลุ่มที่3บุญยพรบุญยพรออกมาหมุนนาฬิกาสิบุญยพรยืนทางนี้เลยค่ะหมุนนาฬิกาให้เป็นเวลา15นาฬิกาหมุนเลยค่ะลูกเวลาบุญยพรหมุนเข็มอะไรจะหมุนไปคะเข็มยาวนะหมุนไปทางนี้ค่ะลูกหมุนเลยหมุนเลยนะคะหมุนไปหมุนไปจนถึง15นาฬิกาเข็มยาวต้องชี้เลขอะไรคะลูกเลขอะไรคะ12นะเข็มยาวชี้เลข12ตอนนี้ชี้เลข12หรือยัง
4: ชี้แล้ว
0: ชี้เลข12หรือยังคะ ตอนนี้ชี้เลข12แล้วแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีคะลูกถึง1ชั่วโมงไหมเข็มยาหมุนจากเลข6ไปถึงเลข12แสดงว่าผ่านมากี่นาทีผ่านมา30นาทีใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้คนใหม่ออกมาหมุนบุญญาพรกลับไปนั่งที่ขอบคุณมากตอนนี้จาก14นาฬิกา30นาทีไป15นาฬิกาผ่านไป30นาทีแล้วนะต่อไปให้กลุ่มที่2สเนลเดี๋ยวออกมาหมุนหน่อยค่ะสเนลเดี๋ยวต่อไปหมุนให้ครบ1ชั่วโมงเมื่อสักครู่เราหมุนจาก14นาฬิกา30นาทีใช่ไหมลูกหมุนไป15นาฬิกาผ่านไปแล้ว30นาทีถ้าจะหมุนให้ครบ1ชั่วโมงแสดงว่าสเนลต้องหมุนไปให้ถึงเลขอะไร
4: 4
0: เลข6ใช่ไหมคะสเนลหมุนเลยหมุนให้ถึงเลข6หมุนไปเรื่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูดูเวลาเองหมุนสิสเนลดูเวลาด้วยค่ะถึงยังลูกถึงแล้วนะอันนี้ผ่านไปอีก30นาทีใช่ไหมคะลูกสเนลออกมาหมุนให้คุณครูแล้วทุกคนปรบมือให้สเนลหน่อยสเนลกลับไปนั่งที่ได้เลยตอนนี้จากตอนแรกเด็กๆฟังก่อนเด็กๆขาทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะจากตอนแรกเป็นเวลา14นาฬิกา30นาทีคุณครูหมุนคุณครูให้บุญญาพรออกมาหมุนใช่ไหมคะและสเนลออกมาหมุนตอนนี้เข็มยาวของเราหมุนครบ1รอบหรือเปล่าหมุนครบ1รอบใช่ไหมคะแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงและเข็มสั้นของเราเลยเลข3มาเข็มยาวชี้ที่เลข6เป็นเวลา15นาฬิกา30นาทีแสดงว่าจาก14นาฬิกา30นาทีเมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงจะกลายเป็น15นาฬิกา30นาทีเหมือนที่เชฟนับเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นการนับบนหน้าปัดนาฬิกาถ้าเรานับบนเส้นจำนวนนะคะเราก็สามารถนับได้เช่นเดียวกันกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาช่วยกันนับบนเส้นจำนวนกันก่อนนะคะมานับบนเส้นจำนวนคุณครูกำหนดเวลาเริ่มต้นที่14นาฬิกา30นาทีนะคะจุดเริ่มต้นของเวลาคือ14นาฬิกา30นาทีนะแบมแบมต่อไปเมื่อเวลาผ่านไป30นาทีเหมือนเมื่อสักครู่นี้กลายเป็นเวลาเท่าไหร่คะ15นาฬิกาใช่ไหมคะลูกและเมื่อเวลาผ่านไปอีก30นาทีจะกลายเป็นเวลา15นาฬิกา30นาทีใช่ไหมคะซึ่งเวลา30นาทีบวก30นาทีเท่ากับ30นาทีบวก30นาทีเท่ากับ60นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเวลา1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถนับทีละ1ชั่วโมงแบบเชฟได้เลยเมื่อสักครู่นี้เข้าใจไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามานับทีละ1ชั่วโมงจะคำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมผ่าน1ชั่วโมงเป็น15นาฬิกา30นาทีถ้าผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็นเวลาเท่าไหร่เป็นเวลา16นาฬิกา30นาทีนั่นเองไปจนถึงเวลาสิ้นสุดค่ะผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะกลายเป็นเวลา17นาฬิกา30นาทีดังนั้นเวลาที่พ่อออกกำลังกายทั้งหมดจะเป็นเวลา3ชั่วโมงนั่นเองการนับเวลาโดยใช้เส้นจำนวนแบบนี้ยากหรือง่ายยากไหมลูกเราสามารถนับทีละ1ชั่วโมงทีละ1ชั่วโมงทีละ1ชั่วโมงได้เลยแต่ถ้าเหลือเศษเราก็นับเป็นนาทีได้เลยใช่ไหมคะเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ต่อไปนอกจากจะเป็นวิธีการนับบนเส้นจำนวนแล้วมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งคือวิธีการอะไรนะวิธีการลบการเขียนแสดงแนวคิดโดยใช้วิธีการลบทำอย่างไรพ่อเริ่มออกกำลังกายเวลา14นาฬิกา30นาทีใช่ไหมคะลูกแสดงว่าผ่านวันใหม่มาแล้วก ี่ชั่วโมง14ชั่วโมงกี่นาที30นาทีขึ้นวันใหม่มาแล้วนะต่อไปพ่อออกกำลังกายเสร็จเวลา17นาฬิกา30นาทีแสดงว่าผ่านวันใหม่มาแล้วกี่ชั่วโมง17ชั่วโมงกี่นาที30นาทีนะคะดังนั้นนะคะจากเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีเราจะใช้วิธีการลบในการหาคำตอบเด็กๆต้องเอาระยะเวลาอะไรลบด้วยระยะเวลาอะไรระยะเวลาสิ้นสุดตรงนี้ใช่ไหมคะระยะเวลาที่สิ้นสุดลบด้วยระยะเวลาเริ่มต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการลบนะคะแยกชั่วโมงแยกนาทีด้วยนะเพราะว่ามีหน่วยเป็นชั่วโมงกับหน่วยเป็นนาทีใช่ไหมคะที่เป็นนาทีนำมาลบกับนาทีที่เป็นชั่วโมงนำมาลบกับชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้เป็น17ชั่วโมง30นาทีใช่ไหมลบด้วย14ชั่วโมงกับอีก30นาทีดังนั้นมาช่วยกันลบค่ะเริ่มลบในหน่วยอะไรก่อนหน่วยนาทีเด็กๆปลายทางช่วยครูลบด้วยนะคะเริ่มลบในหน่วยนาที30นาทีลบด้วย30นาทีเหลือ0นาทีต่อไปในหน่วยชั่วโมง17ชั่วโมงลบด้วย14ชั่วโมงเหลือ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นพ่อนะคะออกกำลังกายเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงนั่นเองเด็กๆคิดว่าตัวเองทำด้วยตัวเองได้ไหมคะ
4: ได้
0: ถ้าคุณครูมีสถานการณ์มาให้เด็กๆ1สถานการณ์แล้วให้เด็กๆหาระยะเวลาเด็กๆจะใช้วิธีการนับบนเส้นจำนวนหรือใช้วิธีการลบคะไหนใครใช้วิธีการนับต่อไหนใครจะใช้วิธีการลบแล้วเด็กๆคนอื่นๆจะใช้วิธีการใดในการหาระยะเวลาใช้วิธีการอะไรคะอาจจะใช้วิธีการนับบนเส้นจำนวนนะคะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัด 4.3 ก่อนที่จะให้นำแบบฝึกหัด 4.3 ขึ้นมาเด็กๆมาดูกันก่อนแบบฝึกหัด 4.3 นี้เขาให้เด็กๆใช้วิธีอะไรในการแสดงแนวคิดคะลูกกลุ่มที่5เขาใช้วิธีใดในการแสดงแนวคิดคะใช้การนับใช่ไหมลูกนับต่อบนเส้นจำนวนนะซึ่งการนับต่อบนเส้นจำนวนเด็กๆต้องเขียนระยะเวลาเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วนับต่ออาจจะทีละ1ชั่วโมงทีละ15นาที30นาทีก็ได้แต่ถ้าจะให้รวดเร็วเราใช้วิธีการนับต่อทีละกี่ชั่วโมงคะทีละ1ชั่วโมงใช่ไหมคะลูกให้นักเรียนเขียนแสดงแนวคิดและคำตอบลงในช่องว่างนะคะทำแบบฝึกหัดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าใครมีข้อสงสัยสอบถามที่คุณครูได้เลยนะคะขอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมนี้ข้อที่1ข้อเดียวนะคะลองทำข้อที่1ข้อเดียวก่อนเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนนำชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดไปที่แบบฝึกหัด 4.3 แล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: อนนี้นะคะมีเด็กๆส่วนใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยนะคะเด็กๆอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ17นาฬิกา15นาทีจนถึงเวลา
1: 20นาฬิกา15นาที
0: พ
1: ิมพ์ใช้เวลาวาดภาพเท
0: ่
1: าไหร
0: ่สิ่งที่โจทย์ถามคือพิมพ์ใช้เวลาวาดภาพเท่าไหร่ใช่ไหมคะลูกและแนวคิดนะคะก็จะเป็นวิธีการนับบนเส้นจำนวนเด็กๆเห็นไหมเขากำหนดเวลาเริ่มต้นให้แล้วเวลาเริ่มต้นคือเวลาที่พิมพ์เริ่มวาดภาพใช่ไหมคะลูกเรานับต่อทีละ1ชั่วโมงนะคะจาก17นาฬิกา15นาทีผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็นเท่าไหร่17นาฬิกา15นาทีผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็น18นาฬิกา15นาทีผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น19นาฬิกา15นาทีผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น20นาฬิกา15นาทีแล้วผ่านนับต่อไปอีก1ชั่วโมงไหมคะลูก

0: สิ้นสุดหรือยัง20:15สิ้นสุดแล้วเขาวาดภาพเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มานับการจาก17:15ถึง18:15เป็น1ชั่วโมงและจากเวลาอีก1ชั่วโมงอีก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นพิมพ์ใช้เวลาในการวาดภาพกี่ชั่วโมงคะ
1: 3ช
0: ั่
1: วโมง
0: 3ชั่วโมงเด็กๆตอบว่าดังนั้นพิมพ์ใช้เวลาวาดภาพ3ชั่วโมงหรือเปล่าคะจากที่คุณครูเดินดูนักเรียนทำกิจกรรมมาบางคนนะคะใช้วิธีการลากเส้น1ชั่วโมงนี้ข้ามไป2ช่องแบบนี้ถ้าหากว่านักเรียนคนไหนนะคะที่ทำแบบนี้เด็กๆอย่าเพิ่งลบนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะนำมาให้คุณครูตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันใครนะคะที่มีวิธีทำที่แตกต่างจากนี้นักเรียนนำให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วถ้าหากว่าไม่ถูกต้องคุณครูปลายทางนะคะอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนด้วยในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันก่อนค่ะเด็กๆวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรกันเรื่องอะไรกันคะ
1: การ
0: บอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีใช่ไหมคะลูกในวันนี้เราเรียนเรื่องการบอกระยะเวลานะเราอาจจะบอกเป็นชั่วโมงและนาทีได้วิธีการนับนะคะเรานับอย่างไรนับจากไหนคะลูกนับจากเวลาเริ่มต้นไปจนถึงเวลาสิ้นสุดใช่ไหมคะเราก็จะนับจากเวลาเริ่มต้นไปจนถึงเวลาสิ้นสุดอาจใช้วิธีการนับบนหน้าบัตรนาฬิกาแบบนี้ก็ได้หรือนับบนเส้นจำนวนแบบนี้ก็ได้กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดนะและอาจจะใช้วิธีการลบแบบนี้ก็ได้ซึ่งในแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หน้าในหน้าที่1และหน้าที่2นี้เด็กๆทำข้อ1ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกต่อไปหน้าที่3และหน้าที่4จะเป็นการหาระยะเวลาโดยวิธีการอะไรโดยวิธีการลบนั่นเองพอทำได้ไหมคะวิธีการลบทำอย่างไรทำได้นะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กๆนะคะจะทำได้หรือไม่ให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะแล้วบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเหมือนกันแต่จะเป็นชั่วโมงที่2นะการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะก็จะมีเป็นชั่วโมงที่2สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่เส้นจำนวนแล้วก็แบบฝึกหัด 4.4 ค่ะแบบฝึกหัด 4.4 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: กสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าคุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: หมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเรื่องใหม่กันนะครับเป็นเรื่องราวของอะไรน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันเลยครับอย่างที่คุณครูได้บอกเด็กๆไปนะครับว่าวันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับก็คือเรื่องของการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลนะครับในชั่วโมงที่1มีคำถามครับเป็นคำถามนำเข้าสู่บทเรียนกันเช่นเคยคำถามคุณครูถามว่าถ้าต้องการทราบว่าเพื่อนชอบดื่มนมรสอะไรบ้างและชอบนมรสอะไรมากที่สุดนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านั้นมาครับ
1: สอบถามเพื่อนครับ
0: เยี่ยมมากปอบเบอร์สอบถามเพื่อนอ่ะมีอีกหนึ่งคนครับจับไมค์ตอบเลยครับ
2: สังเกตเพื่อนค
0: ่
2: ะ
0: สังเกตเพื่อนว่าเวลาเพื่อนดื่มนมเนี่ยเพื่อนดื่มนมรสอะไรใช่ไหมครับปอบเบอร์ยอดเยี่ยมมากนะครับอย่างที่คุณครูถามไปว่าถ้าต้องการที่จะทราบว่าเพื่อนเราเนี่ยชอบนมรสชาติอะไรหรือชอบดื่มนมรสอะไรมากที่สุดเด็กๆจะต้องทำอย่างไรตอบออกมามากมายเลยครับสอบถามเพื่อนนะครับมาดูที่แนวคำตอบครับแนวคำตอบก็คือสัมภาษณ์หรือสอบถามเพื่อนนั่นเองตอบออกมาได้ถูกต้องเลยยอดเยี่ยมมากครับมีอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนต้องใช้หรือนักเรียนจะใช้อุปกรณ์ใดในการรวบรวมข้อมูลหรือใช้ในการสอบถามเพื่อนใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อนบ้างอ้าวใครอยากตอบจะต้องใช้อุปกรณ์ใดครับเอาส่งไมค์ให้เพื่อนนิดหนึ่งลูกเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับในการเข้าไปสอบถามเพื่อน
2: สมุดจดบันทึกค่ะ
0: สมุดจดบันทึกยอดเยี่ยมมากครับปอมือนอกเหนือจากสมุดจดบันทึกแล้วมีคำตอบอื่นไหมอ่ะตอบได้เลยลูก
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เยี่ยมมากครับปอมือเก่งมากเดี๋ยวนี้ใช่ไหมสมัยนี้เราแทบที่จะไม่ต้องเขียนเองเนาะเราใช้ไม่หรืออะไรครับหรืออาจจะเป็นเครื่องบันทึกเสียงใช่ไหมเด็กๆจะตอบพอดีเลยคุณครูตอบซะก่อนแล้วนะครับเยี่ยมมากเอาแนวคำตอบของคุณครูครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบว่าไม่อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่จริงๆแล้วเป็นอะไรลูกเครื่องบันทึกเสียงใช่ไหมครับเราจะใช้สมุดปากกาดินสอเครื่องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกข้อมูลเหล่านั้นใช่ไหมครับแหมยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับอีกหนึ่งคำถามครับหากต้องการทราบว่าเพื่อนในห้องชอบนมรสอะไรมากที่สุดเมื่อเราได้ข้อมูลจากเพื่อนๆหรือไปสอบถามจากเพื่อนๆแล้วเนี่ยเราต้องทำอย่างไรครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลแล้วนะครับเราต้องทำยังไงลูก
1: แยกว่านมรสไหนมากที่สุดครับ
0: เราก็มาทําการรวบรวมใช่ไหมแล้วสรุปว่าเพื่อนเราเนี่ยชอบนมรสอะไรมากที่สุดเอาปรบมือให้กับเพื่อนเก่งมากยอดเยี่ยมครับแนวคําตอบของคุณครูครับนําข้อมูลนมรสที่เพื่อนชอบมารวมกันก็คือนํามาบวกกันใช่มั้ยครับใครที่ชอบช็อกโกแลตก็ลองมาดูว่ามีกี่คนใครที่ชอบนมรสสตรอเบอรี่ก็มาดูว่ามีกี่คนใช่ไหมครับเราก็มาค้นหาว่านมรสชาติใดเนี่ยที่เพื่อนชอบมากที่สุดนั่นเองนะครับอาจจะใช้วิธีการโหวตก็ได้หรือรวบรวมนะครับหรือบวกจำนวนที่เราไปสำรวจมาก็ได้ใช่ไหมครับนี่คือทั้งหมด3คำถามที่นำเข้าสู่บทเรียนของคุณครูในวันนี้นะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันบ้างครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของคุณครูนะครับเป็นหน่วยใหม่แล้วครับหน่วยที่3ครับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอครับหลังจากที่เราจบเรื่องของการรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะไปใช้ห้องคอมพิวเตอร์ครับแต่ยังไม่บอกว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ไปใช้แน่นอนครับนะเราจะต้องไปใช้โปรแกรมนำเสนอนะครับเราต้องไปเรียนรู้กันนะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับมีด้วยกัน3ข้อครับ1บอกวิธีการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายได้ครับ 2ครับรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ได้และ3ครับประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายด้วยการจัดกลุ่มได้นะครับวันนี้จุดประสงค์ของเรา3ข้อด้วยกันสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับนักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์นะครับประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายและเขียนถ่ายทอดข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้นะครับนี่คือสมรรถนะที่จะต้องเกิดกับเด็กๆในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับมีกิจกรรมครับกิจกรรมของครูก็คือแล้วครับตามหาอาหารกลางวันที่ชอบนะครับต้องเรียนต้องนึกว่าเลยว่าอาหารกลางวันที่เราชอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนนะเป็นอาหารที่เราชอบรับประทานก็ได้นะครับมาดูคำชี้แจงครับคำชี้แจงให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันกรอกชื่ออาหารกลางวันที่นักเรียนชอบมากที่สุดกลุ่มละ2รายการเดี๋ยวครูจะแจกไปให้นะครับเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆนะครับไปให้เด็กๆช่วยกันนะครับโหวตกันภายในกลุ่มนะครับรวบรวมกันภายในกลุ่มนะกลุ่มละ2รายการกลุ่มละ2รายการนะครับและจากนั้นเด็กๆนำมาติดบนกระดานก็คือนำมาติดที่ด้านข้างนะครับมาติดที่ด้านหน้าเอาละครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยไปทำกิจกรรมนะเขียนอาหารกลางวันที่เราชอบมา2รายการครูจะแจกกระดาษไปให้จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมาติดไว้ทางด้านหน้าเข้าใจไหมครับมีใครไม่เข้าใจไหมปลายทางเข้าใจด้วยไหมครับเอาละครับถ้าเข้าใจแล้วครับเราไปลงมือทำกิจกรรมกันเลยครับ

0: อะกลุ่มที่เหลือมาได้เลยลูกอันนี้ลูกติดติดตรงกลางเลยติดด้านบนไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกกลุ่มนี้กลุ่มอะไรกลุ่มนี
1: ้
0: กลุ่มสองนำเสนอแกงเขียวหวานกับอะไรข้าวมันไก่นี่กลุ่มอะไร
1: กล
0: ุ่มห้าก๋วยเตี๋ยว
1: ก๋วยเต
0: ี๋
1: ยว
0: กับอะไรเอ่ยอ้าวข้าวมันไก่นะครับกลุ่มสี่นำเสนออะไรลูกอันนี้เป็นไก่ทอดใช่ไหมลูกเดี๋ยวเด็กๆไปเขียนว่าไก่ทอดนะเขียนว่าไก่ทอดเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้รออีกหนึ่งกลุ่มครับขาดไป1ใบ1กลุ่มนะครับยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอามาติดเลยลูกสีชมพูด้านนี้เลยติดด้านนี้ก็ได้โอ้เก่งมากเอาเด็กๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเรามาดูกันแต่ละกลุ่มกันก่อนนะครับว่านักเรียนนำเสนออะไรกันมาบ้างนะครับคุณครูจะพูดภาพรวมก่อนนะครับเด็กๆนำเสนอออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารจานเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นข้าวขาหมูใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวที่เป็นอาหารจานเดียวอะไรอีกข้าวมันไก่เอาข้าวมันไก่เยอะเลยนะครับมีไก่ทอดข้าวไก่ทอดส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวมีที่แปลกมาหนึ่งอย่างก็คือแกงเขียวหวานนะครับแกงเขียวหวานนี่ไม่บอกด้วยว่าหมูหรือไก่นะครับแต่เป็นแกงเขียวหวานนั่นเองเอาละครับหลังจากที่เด็กๆออกมานำเสนอเมนูอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผู้มีคำถามก่อนที่จะมาถามเด็กๆครับไปดูที่คำถามกันเลยคำถามของคุณครูนะครับคำถามของคุณครูมาดูคำถามกันนักเรียนมีวิธีการประมวลผลข้อมูลอาหารกลางวันที่นักเรียนชอบมากที่สุดอย่างไรครับมียกมือแล้วขอส่งไมค์นิดนึงคำถามนักเรียนมีวิธีการประมวลผลข้อมูลอาหารกลางวันที่นักเรียนชอบมากที่สุดอย่างไรครับ
2: ใครชอบอย่างไหนให้ยกมืออย่างนั้นค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะลูก
2: ใครชอบอย่างไหนก็ให้ยกมืออย่างนั้นค่ะ
0: อ๋อใช้วิธีการยกมือเราก็มีอาหารกลางวันก่อนสมมุติว่าถ้าใครชอบไก่ทอดก็ให้ยกมือว่าชอบไก่ทอดนะครับเป็นการโหวตเนาะใช่ไหมอ่ะปรบมือให้เพื่อนมาเลยมาเก่งมากครับมีวิธีการอย่างไรในการประมวลผลข้อมูลว่านักเรียนชอบมากที่สุดคืออะไร
3: ครับ
0: อะไรนะลูก
3: แยกครับ
0: แยกประเภทใช่ไหมเอายอดเยี่ยมมากปรบมือเก่งมากเลยนะครับแนวคำตอบของคุณครูครับนี่เป็นแนวคำตอบที่คุณครูอาจจะบอกเสริมบอกเพิ่มเติมนะครับก็คือสร้างตารางเป็นกลุ่มตามชื่อของอาหารกลางวันหรือหย่อนบัตรลงในกล่องที่แยกประเภทแล้วนับจำนวนซึ่งนักเรียนก็ตอบออกมาว่าให้ทำการนับแยกประเภทใช่ไหมครับแยกประเภทแล้วก็นับจำนวนรวมถึงนักเรียนอีกคนนึงก็ใช้วิธีการยกมือบอกใช่ไหมครับอาหารประเภทนี้แล้วก็ให้ยกมือว่าใครชอบเหมือนกับเป็นการโหวตนั่นเองเอาละครับหลังจากที่นักเรียนนำอาหารไปติดด้านหน้ากระดานเรียบร้อยนะครับให้นักเรียน ช่วยกันแยกนะครับให้นักเรียนช่วยกันแยกประเภทจากนั้นนับจำนวนอาหารกลางวันที่นักเรียนชื่นชอบอาหารที่เรารับประทานเนี่ยคุณครูแบ่งประเภทออกมากี่ประเภทครับ4ประเภทประเภทแรกคือประเภทอะไรประเภทผัดประเภทที่2คือประเภทแกงประเภทที่3คือทอดเผาหรือย่างประเภทที่4คือประเภทยำนะครับผัดก็ยกตัวอย่างเช่นพะแนงไก่ผัดวุ้นเส้นผัดผักรวมมิตรหมูนะครับประเภทแกงยกตัวอย่างแกงเผ็ดแกงคั่วแกงส้มแกงจืดต้มยำประเภททอดเผาหรือย่างเช่นหมูทอดปลาทอดไก่ย่างประเภทยำครับเช่นยำวุ้นเส้นยำหมูยอเอาละครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันแยกประเภทของอาหารที่เด็กๆนำมาติดไว้ทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวคุณครูจะนำบัตรคำที่เป็นประเภทมาติดก่อน

0: เอาละครับตอนนี้คุณครูทำการติดประเภทของอาหารทั้งหมด4ประเภทเรียบร้อยนะครับก็มีย้ำนะครับผัดทอดเผาหรือย่างและประเภทแกงมาที่อาหารกลางวันชนิดแรกครับก็คือข้าวไก่ทอดข้าวไก่ทอดอยู่ในประเภทไหนครับประเภทไหนครับข้าวไก่ทอด
1: ประเภทท
0: อดเผาหรือย่างนะครับอ่านครูจะติดก่อนนะครับเรามาทำการแยกกันไก่ทอดนะครับไก่ทอดข้าวไก่ทอดไก่ทอดใช่ไหมมีอะไรอีกข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่มีอีกไหมข้าวขาหมูใช่ไหมประเภททอดเผาหรือย่างแล้วก็มีอะไรอีกไหมข้าวขาหมูมีหนึ่งต่อไปอีกประเภทหนึ่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยู่ในประเภทอะไรครับประเภทอะไรลูกประเภทอะไรก๋วยเตี๋ยวมาประเภทแกงครับก๋วยเตี๋ยวประเภทแกงและสุดท้ายก็คือตรงๆเลยครับแกงเขียวหวานอยู่ประเภท
1: แกง
0: เก่งมากนะครับเอาล่ะเห็นความชัดเจนไหมสรุปแล้วนะครับประเภทยำมีใครเลือกไหมไม่มีประเภทผัดมีใครเลือกไหมไม่มีแล้วที่มากที่สุดคือประเภททอดเผาหรือย่างนะครับด้านในนะครับก็คือข้าวไก่ทอดข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวขาหมูข้าวไก่ทอดมี1 2 2นะครับ2รายการนะครับที่เลือกข้าวมันไก่1 2 3 3รายการข้าวขาหมู1ไก่ทอด1สรุปแล้วเด็กๆชอบรับประทานอะไรครับข้าวมันไก่นะครับเป็นข้าวมันไก่ส่วนประเภทแกงปีกก๋วยเตี๋ยว3รายการและแกงเขียวหวานเอาล่ะตอนนี้มีเท่ากันใช่ไหมครับมีเท่ากันอยู่2ประเภทคืออะไรประเภทเผากับเผาทอดเผาหรือย่างกับประเภทแกงเราทำการแยกประเภทของอาหารได้แล้วก็ทำการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลใช่ไหมครับว่าเด็กๆในห้องนี้นะครับชอบรับประทานอะไรมากที่สุดซึ่งมีทั้งหมด2ชนิดใช่ไหมครับที่เท่ากันก็คืออะไรครับ1เป็นข้าวมันไก่และ2คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับเป็นประเภททอดเผาหรือย่างและประเภทแกงที่เด็กๆในห้องนี้ชอบมากที่สุดนั่นเองเอาล่ะครับเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมของครูครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์กันครับ

0: าละครับหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมของคุณครูนะครับในช่วงต้นเรียบร้อยนะครับคุณครูมีคำถามครับเด็กๆตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับคำถามถามว่าจากกิจกรรมอาหารกลางวันที่ชื่นชอบในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยสำรวจข้อมูลรวบรวมข้อมูลและจัดหมวดหมู่อะไรบ้างครับคนเก่งคนเดิมเลยอะไรบ้างเอ่ย
1: น้ำหนักครับ
0: อ๋อน้ำหนักที่เราได้เคยทำการรวบรวมใช่ไหมน
1: ้
0: ำหนักส่วนสูงด้วยไหม
1: ส่วนสูงด้วยครับ
0: ด้วยเอาเก่งมากปมมือยอดเยี่ยมมากมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับแนวคำตอบของครูก็คือนอกเหนือจากกิจกรรมอาหารกลางวันนะครับในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยสำรวจข้อมูลอะไรบ้างเด็กๆตอบออกมาว่าข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของใครของเพื่อนเราในห้องนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยน้ำหนักส่วนสูงของเพื่อนในห้องคุณครูมีอีกก็คือจำนวนนักเรียนที่ชอบทานไอศกรีมรสชาติต่างๆนะครับเราก็อาจจะเคยได้ทำการสำรวจรวบรวมผลแล้วก็จัดหมวดหมู่นะครับบางคนก็ชอบรสช็อกโกแลตบางคนก็ชอบรสสตรอเบอรี่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับดูภาพครับนี่คือภาพของอะไร
2: งานเล
0: ี้
2: ยงป
0: ีใหม่แน่นอนครับเป็นงานปาร์ตี้เลี้ยงปีใหม่ให้เด็กๆนึกถึงภาพนะครับตอนที่เราจัดงานเลี้ยงปีใหม่นะครับแน่นอนคนที่มาร่วมงานเลี้ยงเนี่ยมีเยอะไหมถ้านับแค่ในห้องเรียนเราเนี่ยก็มี30คนแล้วใช่ไหมครับอาหารก็ต้องเตรียมเยอะไหมเยอะ30ที่เครื่องดื่ม30ที่ขนม30ที่ใช่ไหมครับมีคำถามจากภาพงานเลี้ยงปีใหม่นี้เด็กๆหลังจากดูภาพงานเลี้ยงปีใหม่เรียบร้อยตอบคำถามนิดหนึ่งครับคำถามก็คือหากนักเรียนเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงปีใหม่นักเรียนจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงเนี่ยได้อย่างไรครับจับไมค์ตอบนิดนึงครับ
1: ช่วยกันคร
0: ับ ช่วยกันทำอะไรครับ
1: ซื้อของครับ
0: ช่วยกันซื้อของใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับเก่งมากปรบมือก่อนเป็นคำตอบที่ดีครับมีคำตอบอื่นไหมครับคนอื่นมีไหมตอบได้เลยลูกเราต้องทำอย่างไรลูก
1: ช่วยกันออกเงินครับ
0: ช่วยกันออกเงินใช่ไหมครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันไปเลยใช่ไหมเก่งมากพวกมือยอดเยี่ยมมากครับทีนี้แนวคำตอบของคุณครูครับก็คือต้องสำรวจก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าเราเป็นเจ้าภาพคนเดียวนะเราต้องสำรวจก่อนว่าผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่เนี่ยนะครับเราสำรวจว่าจะมีคนหรือมีเพื่อนเราเนี่ยมาร่วมงานเลี้ยงปีใหม่สักกี่คนหากเราไปเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงที่อื่นโดยไม่ทราบจำนวนใช่ไหมครับว่าบุคคลเหล่านั้นที่จะเข้ามาร่วมงานเนี่ยมีกี่คนเราก็ต้องทำการสำรวจผู้ที่จะเข้าร่วมงานอาจจะมี50คน100คนจะได้ควบคุมอะไรครับค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงได้นั่นเองเอาละเป็นคำตอบที่ดีมากที่เด็กๆตอบออกมานะครับยอดเยี่ยมมากเลยมาที่ใบงานของเรากันบ้างครับ

ใบงานที่1เรื่องผลไม้รากไม้นะครับมาที่คำชี้แจงของปลายทางกันก่อนครับคำชี้แจงบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูแจกใบงานพร้อมทั้งแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและร่วมกันเฉลยคำตอบครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงในใบงานและร่วมกันเฉลยคำตอบคำที่แจ้งเด็กๆตั้งใจฟังเราจะทำใบงานนี้เป็นกลุ่มนะครับทำใบงานนี้เป็นกลุ่มนะคำที่แจ้งครับให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้ตอนที่1ให้นักเรียนสอบถามเพื่อนในชั้นเรียนจำนวน10คนนะครับแต่คุณครูสำหรับโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับให้สำรวจเป็นกลุ่มนะสำรวจเป็นกลุ่มแต่สำหรับเด็กๆปลายทางครับให้ปฏิบัติตามใบงานได้เลยนะครับว่าชอบรับประทานผลไม้อะไรแล้วบันทึกข้อมูลลงในตารางบันทึกผลทางด้านล่างจากนั้นตอบคำถามครับเด็กๆเขียนชื่อนะเขียนชื่อเพื่อนชื่อนามสกุลเพื่อนลงไปครับลงไปในช่องชื่อนามสกุลนะครับจากนั้นเด็กๆ เขียนผลไม้ที่ชอบรับประทานถ้าเป็นกลุ่มให้มีตัวแทนกลุ่มนะครับ1คนในการสอบถามเพื่อนแล้วก็เขียนชื่อเพื่อนนะเขียนชื่อเพื่อนถามว่าเพื่อนของเราชอบผลไม้อะไรชอบผลไม้อะไรเราก็เขียนลงไปในช่องด้านล่างขออภัยช่องด้านข้างช่องที่เขียนว่าผลไม้ที่ชอบรับประทานนะครับจากนั้นอย่าลืมรวบรวมและตอบคำถามด้วยว่าผลไม้ที่มีจำนวนเพื่อนๆชอบรับประทานมากที่สุดคืออะไรและผลไม้ที่มีจำนวนเพื่อนๆชอบรับประทานน้อยที่สุดคืออะไรสำหรับโรงเรียนวังไกลกังวลอย่างที่บอกไปทำเป็นกลุ่มบางกลุ่มก็4คนบางกลุ่มก็6คนนะครับก็ทำการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลออกมาตอนที่2ครับเด็กๆตั้งใจฟังตอนที่2นะครับตอนที่2ครับสมมุติว่ามีรายชื่อผลไม้ที่เพื่อนๆชอบรับประทานดังรายการด้านล่างให้นักเรียนจัดกลุ่มผลไม้แล้วตอบคำถามครับผลไม้มีอะไรบ้างมะละกอสุกลิ้นจี่มะม่วงกล้วยหอมสับปะรดสตรอเบอรี่เงาะน้อยนามังคุดทุเรียนทับทิมและแตงโมนะครับเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเด็กๆตั้งใจฟังเดี๋ยวจะปฏิบัติไม่ได้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มเลือกได้1วิธีเกณฑ์แรกแบ่งตามสีมีสีให้เห็นเยอะแยะเลยใช่ไหมครับมีสีอะไรบ้างหลักๆมีสีเหลืองสีแดงสีขาวมีสีส้มด้วยสีส้มตรงไหนนี่มะละกอใช่ไหมสีส้มนะครับ2แบ่งตามรสชาติมีอะไรบ้างรสชาติรสชาติอร่อยไม่ได้ลูกหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวอะไรอีกมีเค็มด้วยหรอผลไม้ไม่น่ามีเค็มนะต่อไปตามขนาดจริงที่เด็กๆเคยเห็นเลยนะครับเท่าที่สังเกตผลไม้อะไรที่น่าจะใหญ่ที่สุดครับทุเรียนใช่ไหมแล้วผลไม้อะไรที่คิดว่าเล็กที่สุดขนาดอาจจะเป็นลิจีสตรอเบอรี่หรือเงาะนะครับเด็กๆก็ทำการแยกนะครับแยกแบ่งตามประเภทต่างๆแบ่งตามประเภทจัดกลุ่มนะครับแบ่งตามสีแบ่งตามรสชาติหรือตามขนาดยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูครับโดยเด็กๆเขียนผลลัพธ์จากการประมวลผลโดยการเขียนชื่อกลุ่มและชื่อผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มนะครับวิธีการประมวลผลเลือกได้มากกว่า1วิธีวิธีที่1เขียนชื่อผลไม้ลงบนกระดาษบันทึก1ใบ1ชื่อแล้วจัดกลุ่มวิธีที่2เขียนชื่อผลไม้ใส่กระดาษ

ลุ่มละ1แผ่นวิธีที่3ใช้กระดาษแผ่นเดียวเขียนตารางแล้วนำรายชื่อผลไม้ไปใส่วิธีที่4ใช้วิธีอื่นๆตามความคิดเห็นของนักเรียนนะครับตัวอย่างของคุณครูครับนี่ครับคุณครูแบ่งตามอะไรแบ่งตามสีครับแบ่งตามสีของเนื้อผลไม้นะครับแล้วคุณครูก็เขียนชื่อลงไปครับลิ้นจี่เนื้อสีขาวเงาะเนื้อสีขาวน้อยหน่าเนื้อสีขาวมังคุดเนื้อสีขาวแต่เด็กๆอาจจะแบ่งตามอะไรแบ่งตามขนาดก็ได้ใช่ไหมถ้าเด็กๆเลือกแบ่งตามขนาดได้นำไปเขียนให้ถูกต้องขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ใส่ชื่อของอะไรครับผลไม้ลงไปหรือจะแบ่งตามอะไรอีกหนึ่งอย่างที่ตามตัวอย่างรสชาติหวานอะไรบ้างหวานอะไรบ้างหวานยกตัวอย่างเช่นมะละกอกล้วยนะแบบนี้แตงโมอย่าลืมนะเด็กๆต้องเขียนชื่อกลุ่มก่อนว่าเด็กๆทำการเลือกนี่ครับเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มแบบใดนะแบ่งตามสีแบ่งตามรสชาติหรือแบ่งตามขนาดนะครับเอาละครับเด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วนะครับในวิธีการทำใบงานนะครับเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเนี่ยไปลงมือฝึกปฏิบัติจากใบงานนะครับเดี๋ยวครูจะแจกให้เพราะว่าในส่วนของโรงเรียนวังเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มนะครับเอาละไปทำใบงานกันเลยครับเด็กๆเขียนชื่อกลุ่มนะเขียนชื่อกลุ่ม1 คน 1 คนเป็นผู้เขียนครับสำหรับโรงเรียนวังกระยงบนเขียนชื่อเล่นก็ได้นะเขียนชื่อเล่นก็ได้เขียนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มก่อนเขียนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มก่อนทำลงไปในใบนี้ครับใบเดียวเราไม่ใช้แบบฝึกวันนี้นะครับเป็นงานกลุ่มค่ะเป็นตัวแทนนะครับเราเขียนชื่อเพื่อนลงไปก่อนเขียนชื่อเล่นก็ได้นะครับถ้าเด็กๆปลายทางจะเขียนชื่อเล่นก็ได้นะครับเขียน1คนลูกเขียน1คนเขียนชื่อลงไปในช่องเขียนชื่ออย่างเดียวพอลูกเขียนชื่อลงไปในช่องชื่อนามสกุลเด็กๆสามารถเขียนชื่อเล่นได้นะครับเขียนลงไปเลยกลุ่มนี้กลุ่ม1มี4คนเขียนเลยครับเขียนชื่อได้เลยกลุ่ม2มี6คนเขียนชื่อลงไปทางช่องด้านล่างนี้ครับเขียนชื่อเลยครับตรงนี้ด้านบนไม่ต้องเขียนด้านล่างเลยเขียนชื่อเล่นก็ได้นะลูกเขียนชื่อเล่นก็ได้ถาม1คนลูกถาม1คนแล้วก็เป็นคนเขียน1คนพอเขียนชื่อเล่นก็ได้เขียนชื่อเล่นก็ได้ตัวแทนกลุ่มที่มีหน้าที่เขียนชื่อให้เขียนชื่อและถามเลยว่าผลไม้ที่เพื่อนชอบคืออะไรเขียนลงไปได้เลยเด็กเขียนชื่อเล่นก็ได้ลูกจะได้ไม่ช้าเขียนชื่อเล่นก็ได้ลูกจะได้ไม่ช้านะเขียน1คนพอเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอบถามเลยว่าเพื่อนชอบผลไม้อะไรสอบถามเลยลูกไม่เป็นไรลูกเขียนไปได้เลย

0: อ่ะกลุ่มนี้สอบถามเรียบร้อยใช่ไหมดูซิแล้วเราจัดกลุ่มอย่างไรลูกผลไม้อย่าลืมนะถ้าเด็กๆทำตอนที่1เรียบร้อยแล้วทำตอนที่2ด้วยนะครับจัดกลุ่มเลยครับแบ่งตามสีแบ่งตามรสชาติแบ่งตามขนาดหรือว่าอื่นๆตามที่เด็กๆอยากจะแบ่งกลุ่มหรือจัดเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มได้เลยครับแล้วอย่าลืมตอบคำถามด้านล่างด้วยเด็กๆดูชื่อผลไม้ที่จอได้นะครับไหนดูซิเขียนได้เลยลูกสอบถามเพื่อนเลยสอบถามเพื่อนได้เลยลูกเสร็จแล้วก็เขียนลงไปด้วยว่าเพื่อนชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุด
1: น่าจะเป็นสตรอเบอรี่อ่ะ
0: โอ้โ
1: หตัวทำน้ำแข็ง
0: ชอบอะไรมากที่สุดลูกลองโหวตกันก็ได้ถ้าไม่เหมือนถ้าไม่ซ้ำกันเลยก็ลองโหวตกันมีอีกไหมมีอีกไหมเอาแบ่งตามเนื้อใช่ไหมเนื้อสีเหลืองเนื้อสีแดงแล้วก็เนื้อสีขาวเหลืออีก2ประเภทมังคุดเงาะเงาะหรือเปล่าอันนี้ต้องลบออกเลยไม่ใช่เงาะถ้าแบ่งตามเนื้อก็ต้องนำเนื้อมาใส่ตรงนี้เงาะกับลิ้นจี่แบ่งจัดกลุ่มเลยลูกเอาล่ะใครที่เรียบร้อยแล้วบ้างเอ่ยมีกลุ่มไหนที่เรียบร้อยแล้วบ้างมีไหมครับเอาล่ะคุณจะขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะครับตัวแทนทั้งสองตอนนะทั้งตอนที่1กับตอนที่2สองตอนกลุ่มไหนครับกลุ่ม5อ่ะกลุ่ม5เชิญเลยครับมาขอตัวแทนกลุ่ม5ครับออกมานำเสนอ

0: นะครับเนื่องจากมีเวลาน้อยคุณครูจะให้นำเสนอ1กลุ่มนะครับสำหรับโรงเรียนวังนะเพื่อนๆเด็กๆฟังเพื่อนนำเสนอนิดนึงเอาล่ะจากใบงานที่1ครับตอนที่1เพื่อนของเรามีกี่คนเอ่ย
1: 4คนครับแล้วก็ผม5คนครับ
0: มี5คนนะครับเพื่อนคนแรกชื่อ
1: ไข่มุกครับ
0: ไข่มุกชอบ
1: ทุเรียนครับ
0: ทุเรียนคนที่2
1: ไอครับ
0: ไอชอบ
1: มะม่วงครับ
0: มะม่วงคนที่3
1: พีทครับ
0: พีทชอบ
1: ทุเรียนครับ
0: ทุเรียน
1: อันดาครับ
0: อันดาคนที่4อันดาชอบ
1: แตงโมครับ
0: แตงโมคนที่5
1: ครับ
0: เชฟ
1: ส้มครับ
0: ชอบส้มสรุปแล้วผลไม้ที่มีจำนวนเพื่อนๆชอบรับประทานมากที่สุดคือ
1: ทุเรียนครับ
0: ทุเรียนนะครับผลไม้ที่มีจำนวนเพื่อนๆชอบรับประทานน้อยที่สุดมี2ประเภทใช่ไหม2ชนิดก็คือ
1: ส้มและแตงโมมะม่วงครับ
0: ส้มและแตงโมแล้วก
1: ็มะม่วง
0: มะม่วงด้วยนะครับอ๋อ3ชนิดเลยเก่งมากสำหรับตอนที่1นะครับไปตอนที่2ครับวิธีการประมวลผลนะครับวิธีการประมวลผลเราใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มก็คือแบ่งตามอะไรลูกแบ่งตามสีใช่ไหม
1: ครับ
0: สีของเนื้อใช่ไหมครับเริ่มที่เนื้อสีเหลืองมี
1: ทุเรียนครับ
0: ทุเรียน
1: กล้วยครับ
0: กล้วย
1: มะม่วงครับ
0: มะม่วง
1: สับปะรดครับ
0: สับปะรดเนื้อสีแดงมี
1: ทับทิมครับ
0: ทับทิม
1: แตงโม
0: แตงโม
1: สตรอเบอรี่คร
0: ับ สตรอเบอรี่เนื้อสีขาวมี
1: มังคุด
0: มังคุด
1: น้อยนา
0: น้อยนา
1: เงาะ
0: เงาะ
1: ลิ้นจี่ครับ
0: ลิ้นจี่เอาล่ะเก่งมากยอดเยี่ยมเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากปรบมือกับกลุ่ม5ด้วยนำเสนอได้ดีมากเก่งมากลูกยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาล่ะมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันนิดนึงนะครับแนวคำตอบของคุณครูเด็กชาย A ชอบแตงโมเด็กหญิง B ชอบสับปะรดเด็กชาย C ชอบกล้วยเด็กชาย D ชอบแตงโมนี่คือแนวคำตอบนะ5เด็กชาย F ชอบแตงโม6เด็กหญิง G ชอบสับปะรด7เด็กหญิง L ชอบแตงโม8เด็กชาย M ชอบส้ม9เด็กชาย O ชอบแตงโม10เด็กชาย P ชอบกล้วยสรุปผลไม้ที่เพื่อนๆในกลุ่มตัวอย่างนี้ชอบรับประทานมากที่สุดคือถูกต้องแตงโมและชื่นชอบน้อยที่หรือชอบรับประทานน้อยที่สุดคือส้มครับนี่คือแนวคำตอบนะครับและตอนที่2ในเรื่องของการจัดเกณฑ์จัดกลุ่มนะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างเป็นจัดกลุ่มประเภทตามเนื้อนะครับตามเนื้อเนื้อสีขาวมีตามนี้เลยครับลิ้นจี่น้อยหน่าเงาะมังคุดเนื้อสีเหลืองทุเรียนสับปะรดกล้วยมะม่วงเนื้อสีแดงแตงโมทับทิมและสตรอเบอรี่นั่นเองรวมถึงเนื้อสีส้มเป็นมะละกอสุกนะครับนี่เป็นแนวคำตอบนะครับที่ครูนำมาให้เด็กๆนั้นได้ดูกันเอาละมาถึงสรุปกันแล้วครับมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนคำที่แจ้งบทบาทครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3ครับคำถามช่วยกันตอบเลยเนื่องจากเวลาเราน้อยนะการรวบรวมข้อมูลในใบงานที่1เรื่องผลหมากรากไม้ตอนที่1เพื่อนแต่ละคนชอบรับประทานผลไม้เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับแนวคำตอบของครูก็คือบางคนก็ชอบรับประทานเหมือนกันและบางคนก็ชอบรับประทานที่รับประทานผลไม้ที่แตกต่างกันคำถามข้อที่2ครับการรวบรวมข้อมูลผลไม้ที่เพื่อนชอบรับประทานมีวิธีการอื่นอีกไหมมีวิธีการอื่นอีกไหมตอบหน่อยจับไมค์นิดนึงมีวิธีการอื่นอีกไหมที่นอกเหนือจากที่เราได้ปฏิบัติกันในชั่วโมงนี้
1: จดบันทึกครับ
0: จดบันทึกนั้นคือการสอบถามนอกเหนือจากการสอบถามมีอีกไหมลูกมีวิธีการอื่นอีกไหมโหวตได้ไหมโหวตอ้าวใครชอบ ใครชอบทุเรียนอ่ะยกมือใช่ไหมแบบนี้ได้อ่ะปรบมือเยี่ยมมากเก่งมากครับแนวคำตอบของครูครับมีแน่นอนครับยกตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเช่นการโหวตใช่ไหมครับก็บอกชื่อก่อนทุเรียนใครชอบทุเรียนก็ยกมือแล้วก็นับจำนวน

รวบรวมหรือมานับรวมกันแล้วก็นับจำนวนว่าใครชื่นชอบอะไรมากที่สุดนั่นเองอีกหนึ่งข้อครับนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างลูกช่วยกันตอบเลยเราใช้ในกรณีที่เราอยากจะทราบว่าเพื่อนชอบอะไรใช่ไหมเก่งมากแนวคำตอบของครูก็คือใช้ในการจัดกลุ่มสิ่งของในบ้านครับใกล้ตัวเลยเนาะจัดกลุ่มสิ่งของในบ้านให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและนำไปใช้งานนั่นเองแบบประเมินตนเองอย่าลืมครับข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับเด็กกลับไปทำด้วยนะครับข้อไหนที่ทำได้นะครับก็อย่าลืมให้ตัวเองด้วยครับ3ดาวไปเลยบทเรียนในครั้งต่อไปครับสัปดาห์หน้าก็จะยังอยู่เรื่องเดิมก็คือเรื่องของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในชั่วโมงที่2ครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่2เรื่องอาหารกลางวันที่เด็กๆชื่นชอบนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้เราได้ทำการรวบรวมและได้ทำการประมวลผลข้อมูลกันมากมายหลากหลายเลยนะครับสัปดาห์หน้าก็จะยังอยู่กับเรื่องนี้ในสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนเสียงสัตว์ปริศนารอบบ้านคุณตาคุณยายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดกันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแทนท้ายอยากออกไปเล่นสำรวจแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วไม่โทชอบที่นี่มากๆเลยมาทีไรได้เล่นสนุกสนุกทุกทีเลย
0: แต่เพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปสำรวจกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงช้างแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าช้าง
1: ขอตอบว่าคำนี้อ่านว่าช้างส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าช่าง
0: ใช่แล้วเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงเป็ดแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าเป็ดกันนะ
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าเป็ดส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าเบ็ด

0: ถูกต้องทุกคนเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊ะไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงหมูแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมู
0: ไอ้โทขอตอบคำนี้อ่านว่าหมูส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหนู
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมากเลยแต่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอะ
0: ได้เลยเอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงหมาแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมา
1: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าหมาส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าม้า
0: ถูกต้องเก่งมากเราเข้าบ้านกันเถอะ
2: เป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นรอบๆบ้านมา
1: สนุกมากเลยครับคุณตาได้เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับ
0: มีทั้งช้างเป็ดหมูแล้วก็ได้เจอหมาด้วยครับ
2: ดีแล้วดีแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวด้วยกันนะ
0: ได้เลยครับ
3: เย
1: ้ตอนนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ันใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
0: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพุกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะเดี๋ยวนี้จะพามากินผัดไทยร้านนึงนะครับเปิดมานานมากนานกว่า60ปีที่สำคัญคือราคาถูกมากถูกขนาดไหนเดี๋ยวตามพวกไปดูนะครับร้านนี้ชื่อว่าผัดไทยป้าอ้วนเจ้าเก่าตามมาเลยครับมาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับพี่ปัญญาแล้วพี่ปัญญาสวัสดีฮะพี่ปัญญานี่เป็นเจ้าของร้านรุ่นที่3เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าคือขายกันมาตั้งแต
1: ่รุ่นยายครับ
0: รุ่นคุณยายสูตรนี่คือสูตรของคุณยายเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับยายมาจากสุโขทัยคร
0: ับ แล้วยายก็ขายเอาสูตรมาขายที่นี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตกมาถึงเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ร้านเราเนี่ยที่เห็นนะครับมีเส้นเล็กวุ้นเส้นมีกุ้งสดแล้วก็เป็น
1: เกาเหลาครับ
0: เกาเหลาน่ากินไปหมดเลยนะฮะที่บอกว่าเป็นผัดไทยสูตรโบราณอ่ะมันคือยังไงครับ
1: คือจะผัดเป็นจานต่อจานคือจะไม่มีทำน้ำไว้คือใส่
0: น้ำซอส
1: จะไม่ได้ทำไว
0: ้
1: คือจะทำสดทีละจานไปเง
0: ี้ยแล้วเครื่องล่ะครับ
1: มีหมูแดงมีกากหมูแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบโรยครับ
0: ผัดไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นใส่หมูแดงนะคร
1: ับใช่ครับตั้งแต่ย้ายมาก็มีมาแบบนี้แล้วครับคือตอนแรกแกขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
0: จ้ะ
1: แล้วแกก็มาทำผัดไทยด้วยแล้วก็เอาเครื่องก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาใส่ในผัดไทย
0: ผู้เห็นตรงนั้นน่ะมีเครื่องมีน้ำตาลปี๊บเหรอครับ
1: น้ำตาลปี๊บครับแล้วก็มีน้ำมะขามแล้วก็มีน้ำปลา
0: จ้ะ
1: แล้วก็มีหัวไชโป๊สับ
0: จ้ะ
1: เครื่องปรุงมันมีอยู่แค่นี้ครับ
0: อันนี้คือพวกถั่วลิสงอะไรนี่
1: ตัวนี้วันต่อวันครับ
0: พริก
1: ก็คั่วเองต่อวันครับ
0: พริกด้วย
1: ครับ
0: ทำเองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่าสะอาดแน่นอนทีนี้ราคาล่ะฮะ
1: ราคาก็เริ่มต้นที่30บาทครับ
0: ธรรมดา30
1: ธรรมดา30พิเศษ40ครับ
0: โหถูกมากเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้พุ่งมาเนี่ยก็ประมาณ 4-5 โมงมีกุ้งสดเหลือไหม
1: กุ้งหมดแล้วครับ
0: หมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาใหม่แต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองชิมผัดไทยให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าอร่อยไหมนะครับจะได้ตามกันมากินได้นะฮะ
1: ครับ
0: เอาเป็นอะไรดีของพุ่ง
1: เอาเป็นดั้งเดิมดีกว่าครับ
0: ดั้งเดิมนะ
1: เส้นเล็กธรรมดาเนี่ยแหละ
0: โอเคเส้นเล็กผัดไทยธรรมดา1
1: ครับ
0: แล้วมีเกาเหลาด้วย
1: เกาเหลาครับ
0: งั้นเอา2เมนูนี้
1: ครับ
0: ลุยเลยครับพี่ขอบคุณนะฮะ

มาแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะฮะสั่งมา2เมนูนะครับเมนูแรกทางนี้เลยอันนี้เป็นเส้นเล็กผัดไทยอันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะฮะอีกจานนึงนะครับเป็นเกาเหลาน่ากินมากถ้าเป็นเส้นเล็กผัดไทยนะครับเขาก็จะโรยเกี๊ยวกรอบมาให้แบบนี้เลยเยอะมากกินกรอบๆได้เลยนะฮะแล้วดูเครื่องนะครับใส่มานี่แน่นอนหมูแดงนะฮะหมูแดงนี่ทำเองแล้วก็จะมีกากหมูแบบนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยทำเองหมดเลยแล้วก็จะให้มะนาวมาด้วยเผื่อชอบเปรี้ยวๆนะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมแบบไม่บีบมะนาวก่อนนะร้านนี้นะครับจะเป็นผัดไทยที่หวานนำหน่อยเพราะนั้นบีบมะนาวตามลงไปนี่ผู้ว่าพอดีหวานๆทุกเปรี้ยวใส่ถั่วงอกลงไปด้วยนะครับนี่ถ้าคุณผู้ชมชอบผัดไทยที่มันมีความแบบหวานหวานหวานเปรี้ยวๆอ่ะจากตัวน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีเปรี้ยวแบบเปรี้ยวละมุนละมุนอ่ะจากตัวมะขามเปียกน่าจะชอบตัวเส้นเล็กนะฮะจะฉ่ำมากเลยฉ่ำตัวซอสที่เขาแบบปรุงลงไปแบบจานต่อจานนี่แหละหมูแดงนี่ค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็มีความหอมนะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ใส่มาคือนี่กากหมูกากหมูนี่กรอบสดใหม่นะครับไม่เหม็นหืนนะฮะอารมณ์เหมือนกินแคบหมูเลยอร่อยมากรวมๆก็คือรสชาติดีเลยนะครับเป็นผัดไทยที่สูตรโบราณที่น่ามาลองนะครับมาต่อกันที่เกาเหลาบ้างนะฮะเครื่องนะครับก็จะมีหมูแดงกากหมูก็จะมีถั่วฝักยาวมาด้วยนะครับผัดมากับถั่วงอกเลยนะฮะแล้วก็จะผัดตัวเกี๊ยวกรอบเนี่ยลงไปด้วยแล้วก็โรยเกี๊ยวกรอบมาให้ด้วยอีกแล้วก็ผัดมากับไข่นะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับคือตัวจานแรกเป็นเส้นเล็กใช่ไหมคือเขาก็จะอมน้ำซอสที่เป็นมะขามเปียกกับน้ำตาลปี๊บไปด้วยมันก็จะออกหวานหน่อยแต่ตัวเนี้ยเกาเหลาเนี่ยจะเป็นถั่วงอกนะครับแล้วพอเขาผัดตัวเกี๊ยวกรอบลงไปด้วยอ่ะมันได้ความเค็มเข้ามาอันนี้ลงตัวกว่าสำหรับผู้นะอร่อยเลยนะครับเกาเหลานะฮะเกาเหลาผัดไทยคือตัวถั่วงอกเนี่ยเป็นออร์แกนิกใช่ไหมฮะมันจะกรอบอยู่แล้วแล้วพอมันไปโดนความร้อนไปผัดเนาะมันก็จะได้ความกรึบแบบเหนียวหนึบอ่ะอร่อยตรงนี้แหละมันได้เกี๊ยวเออถั่วงอกดีอ่ะอร่อยนะครับสำหรับผู้แล้วนะผู้ชอบเกาเหลามันได้ทั้งหวานทั้งเค็มกำลังดีเลยอยากให้มาลองชิมกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับถ้าเป็นเกาเหลาผัดไทยนะครับจานละ30ถ้าเป็นเส้นเล็กก็30เหมือนกันนะฮะรวมแล้ววันนี้60บาทเท่านั้นเองผักนะครับถั่วงอกหรือว่ากุ้ยช่ายเนี่ยฟรีให้เยอะมากเลยยังไงมาลองชิมกันได้นะครับร้านนี้นะฮะผัดไทยป้าอ้วนเจ้าเก่านะครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครึ่งยังไงมาลองชิมกันได้นะฮะปักหมุดมาเลยถ้ามาถึงแม่สอดปุ๊บพิมพ์ได้เลยผัดไทยป้าอ้วนเจ้าเก่าเจอแน่นอนอร่อยราคาถูกที่สำคัญให้เยอะให้เยอะมากมาลองกินเกาเหลาดู

0: ำให้มนุษย์อย่างเราตกเป็นทาสด้วยความน่ารักขี้เล่นแต่บางครั้งก็เล่นตัวทำให้นุษย์อย่างเรายากที่จะถอนตัววันนี้นะคะเรื่องเดเอตโรจะทำให้คุณผู้ชมยิ่งหลงรักหัวปักหัวปั้มหรือพาคุณเข้าสมาคมทาสแมวด้วยเหล่าเจ้านายแมวไทยที่บ้านแมวไทยพี่พี่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
1: เสน่ห์ของแมวไทยก็เหมือนคนไทยอยู่เป็นยังไงต้องตกหลุมรักเขาแน่นอนแล้วชอบสำรวจสอดรู้สอดเห็นไหมเนี่ย คือไม่นิ่งแต่เขาจะเป็นมีความเป็นโรคส่วนตัวสูงอยากเล่นกับเราก็มาไม่อยากเล่นเรากับเราก็นอนอย่างเงี้ยครับปัจจุบันสายมูเยอะก็หันมานิยมเลี้ยงแมวไทยเพราะแมวไทยมันเสริมมงคลให้ด้วยแต่ละสายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปฟาร์มแมวพีพีมีแมวไทยโบราณ5สายพันธุ์ขาวมณีสีสวัสดิ์สุภลักษณ์วิเชียรมาศแล้วก็โกนจาเนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็มีแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สีแปลกและหายากก็วิลากรุงเทพแล้วก็กลีบบัวตัวแรกก่อนเลยนะครับจะเป็นสีกลีบบัวนะครับลักษณะของเขาก็คือจะเป็นสีเทาอมชมพูนะครับทั้งตัวเนี่ยจะไม่มีสีอื่นปนเลยนะครับแล้วก็ดวงตาจะเป็นสีเหลืองอมเขียวแล้วก็ฝ่าเท้าทั้ง4ฝ่าเท้าจะเป็นสีชมพูหางต้องเรียวยาวเหมือนหางหวายแมวสีกลีบบัวเกิดขึ้นได้จากพี่คนนึงครับชื่อว่าพี่มัดหมี่เขานำแมวสีสวัสดิ์2ตัวมาผสมกันซึ่งสีสวัสดิ์2ตัวเนี้ยมันมียีนสีกลีบบัวมันเป็นเรื่องบังเอิญขึ้นมาแล้วเขาก็จับแมวตัวเนี้ยไปให้ทางสมาคมแมวไทยทิมบ้าแล้วก็ร่วมกันวิจัยจนเกิดมาเป็นสีกลีบบัวที่มีเจเนอเรชันที่มันเป็นพันธุ์แท้แล้วอะครับแล้วก็มีลักษณะที่ถูกต้องเป็นแมวไทยการจะเกิดสีกลีบบัวเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมียีนสีกลีบบัวซึ่ง1ใน100ที่จะมียีนสีกลีบบัวแล้วมันต้องเป็นบังเอิญเหมือนจิ๊กซอที่เข้าพอดีเข้ากันพอดีถึงจะเกิดเป็นสีกลีบบัวเกิดขึ้นยีนสีกลีบบัวมีในแมวชนิดไหนบ้างในพันธุ์ไทยเนาะก็จะมีสีสวาทนะครับสุภลักษณ์แล้วก็โกนจาครับใช่มีแค่3สายพันธุ์นี้ครับดังนั้นน่ะสีกลีบบัวเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ที่หายากแล้วก็คนกำลังนิยมเลยครับเหมือนเป็นแรร์ไอเทมของแมวไทยเหมือนกันอีก1ตัวแมวไทยสายพันธุ์ใหม่คือวิลากรุงเทพนะครับ4ตัวจะเป็นสีม็อกค่านะครับทั้งตัวเลยแล้วก็ดวงตาจุดเด่นของเขาจะเป็นสีฟ้ากว่าแล้วก็จะมีแต้มหน้ากากบางๆอยู่ที่หน้าถ้าเกิดอยู่เมืองหนาวอ่ะตรงนี้เขาจะชัดเลยครับนะครับแล้วก็อุ้งเท้าเขาจะเป็นสีชมพูวิลากรุงเทพเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือพี่ทางสมาคมแมวไทยอ่ะเขาไปเจอที่สีลมเห็นลักษณะว่ามันเป็นสีแปลกเขาก็เลยเอายีนอ่ะไปตรวจที่อเมริกาปรากฏสียีนอ่ะมันไม่ตรงกับสีไหนในแมวไทยแล้วก็บนโลกเลยมันดันเป็นแมวสีดำแต่ตัวมันเป็นสีม็อกค่าใช่มันก็เลยเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ของโลกด้วยครับแล้วทำไมถึงชื่อวิลากรุงเทพถ้าเกิดต่างประเทศเขาจะตั้งตามเมืองที่คนพบวิลาแปลว่าแมวในภาษาโบราณนะครับแล้วก็กรุงเทพก็ตรงตัวเลยเป็นวิลากรุงเทพตอนนี้ทางสมาคมแมวไทยอ่ะก็พัฒนามาหลายเจเนเรชันแล้วครับซึ่งยีนเขามีความแข็งแรงเพราะถ้าเกิดมาผสมกับวิลาก็วิลาวิลากรุงเทพด้วยกันอ่ะก็จะออกมายกคอกครับ
0: แมวไทยสีกลีบบัวและแมววิลากรุงเทพนี้นะคะเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับทิมบ้าหรือว่าสมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติถูกต้องเรียบร้อยในปีพ.ศ. 2558ค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะคะนิยามคำว่าแมวไทยหรือว่าลักษณะของแมวไทยนั้นถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยโบราณที่มีรายละเอียดของรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติความเป็นมงคลที่ผู้เลี้ยงจะได้รับด้วยค่ะอายุกว่า100ปีเป็นเอก

0: และสารสำคัญนะคะให้นักเพาะพันธุ์หรือว่าคนที่รักแมวไทยนั้นมีไว้อนุรักษ์สายพันธุ์ค่ะซึ่งที่ฟาร์มแมวพีพีนะคะไม่ได้มีแค่แมวไทยสายพันธุ์แท้เท่านั้นแต่ยังมีแมวไทยลักษณะพิเศษแบบต่างๆอีกด้วยค่ะ
1: ส่วนมากคนไทยอันดับแรกที่นึกถึงก็คือวิเชียรมาศก่อนลักษณะของเขาก็คือจะมี9แต้มบนตัวนะครับหูหน้ากากแล้วก็ขาทั้ง4ข้างแล้วก็หางอวัยวะเพศนะครับวิเชียรมาศแบบนี้คือเป็นแบบตามสมุดข่อยเป๊ะเลยครับปัจจุบันก็จะมีแมววิเชียรมาศแต่เป็นวิเชียรมาศบูพอยต์ด้วยครับน้องคนนี้คือวิเชียรมาศบูพอยต์ครับแต้มของเขาอ่ะจะเป็นสีเทาดวงตาของบูพอยต์อ่ะจะมีฟ้าสว่างกว่าวิเชียรมาศปกตินะครับลูกค้าต่างชาตินิยมครับตัวนี้ลูกค้าฝรั่งเศสก็สนใจครับบ้านแมวพีพีไม่ได้มีแค่แมวไทยสายพันธุ์ใหม่แต่มีแมวที่เป็นลักษณะพิเศษด้วยครับหนึ่งในร้านก็คือน้องตีเนตรครับแมวไทยขาวมณีตา3สีครับแมวขาวมณีจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมี3ลักษณะตาก็คือตาสีฟ้าตาสีเหลืองแล้วก็ตา2สีครับแต่น้องตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตา3สีซึ่งธรรมชาติเขาคัดสรรมาให้แบ่งครึ่งพอดีเลยครับจะเป็นตาสีเขียวอมเหลืองฝั่งนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นฟ้ากับส้มนะครับตัวหนึ่งจะเป็นกวนตาครับที่ได้ถ้วยแชมป์ Best of the Best คือเขาตรงตามตำรามากครับเขาจะมีร่องมดที่ตัวมันเลยต่างกับแมวดำปกติใช่อันนี้ชัดสุดที่จริงตัวเนี้ยเขายาวถึงตั้งแต่คางเลยครับที่จริงแล้วตัวเนี้ยครับแมวดำเนี่ยไม่ใช่แมวโชคร้ายที่จริงแล้วแมวดำเนี่ยมีอำนาจที่สุดในบรรดาแมวไทยโบราณที่เหลืออยู่5สายพันธุ์เลยนะครับน้อยคนที่จะเลี้ยงได้พอเขาแบบของแรงในสมุดข่อยเนี่ยกวนจาคนที่เลี้ยงไว้คือมีสมบัติแล้วจะมีสมบัติที่เพิ่มพูนขึ้นในสมุดข่อยไม่ได้มีแค่ลักษณะสายพันธุ์แต่จะมีคุณสมบัติของแมวไทยด้วยว่าเลี้ยงแล้วจะได้อะไรเลี้ยงแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแมวตัวนี้ภูมิใจนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในจำแนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับแมววิราชลักษณะใกล้เคียงในสมุดข่อยที่สุดแล้วก็ปัจจุบันพบไม่ถึง5ตัวในประเทศไทยลักษณะเด่นของเขาคือจะมีเส้นขาวตั้งกลางหลังต้องเป็นกึ่งกลางหลังนะครับตรงหน้าอกต้องเป็นขาวหมดเลยครับแล้วก็ใส่ถุงเท้าที่สังเกตง่ายๆคือใส่ถุงเท้าทั้ง4ข้างแล้วเป็นถุงเท้าที่ลึกด้วยครับแล้วก็มีหน้ากากที่เป็นสีขาวให้รับกับตรงข้างหลังครับคุณสมบัติของเขาก็คือเลี้ยงแล้วจะได้เป็นเจ้าคนในคนแล้วก็มีสมบัติที่บริบูรณ์ครับคนที่รับแมวไทยไปเลี้ยงอย่างแรกต้องเตรียมใจก่อนครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยต้องรักเขาเหมือนคนในครอบครัวบ้านเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยเขาไม่ต้องปรับตัวแล้วเขาเป็นแมวไทยเขาอยู่ได้ตามสภาพอากาศของประเทศไทยอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะถ้าเกิดเลี้ยงตัวเดียวก็เตรียมกระบะทรายการกินเนี่ยอาหารเม็ดนะครับแต่เป็นเกรดที่เป็นพรีเมียมหน่อยเขาก็จะกินได้และสุขภาพแข็งแรงกินอะไรก็ได้ได้ไหมได้ครับแต่มันจะส่งผลในอนาคตของน้องแมววัคซีนตามประจำปีตามสัตวแพทย์ที่จะต้องฉีดเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเดือนนึงอาบน้ำให้เขาสักหนึ่งสองหนแมวไทยนี่อาบน้ำได้นะครับอีกอย่างนึงมีของเล่นให้เขานิดหน่อยเที่ยวนี้เขาจะอยู่ได้แล้ว
0: แม้ว่าในปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเราเองนั้นจะมีการเลี้ยงแล้วก็นำเข้าแมวหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลกแต่แมวไทยนั้นนะคะก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมและเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยทั้งรูปร่างลักษณะและความเชื่อที่ผูกคู่มากับสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนแมวสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากรับน้องแมวไทยไปเป็นสมาชิกในครอบครัวก็สามารถติดต่อไปได้ที่บ้านแมวไทยพีพีตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
2: ของเด็ดเอ็ดตะโร สินค้าชุมชนที่มีมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอ

วันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากดอกงิ้วค่ะสินค้าของเราวันนี้นะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนทำขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะที่เห็นตรงหน้านี้นะคะเป็นดอกงิ้วที่ทางชุมชนเนี่ยเขาจะเก็บดอกงิ้วเนี่ย1ปีก็จะมี1ครั้งซึ่งวันนี้นะคะมีทั้งดอกงิ้วแห้งที่ซื้อไปสำหรับใช้ทำน้ำยาขนมจีนได้เลยรวมไปถึงดอกงิ้วที่มีการแปรรูปแล้วก็มีการปรุงแต่งเรื่องของรสชาติให้รับประทานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยพอดอกงิ้วเขาร่วงลงมาใช่ไหมคะชาวบ้านเขาจะไปเก็บแล้วก็นำเกสรบางส่วนที่กินไม่ได้เนี่ยออกไปนะคะแล้วก็จะนำมาตัดแต่งอะไรเรียบร้อยตากเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนำมาบรรจุแบบนี้นะคะแพ็คละ35บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาไม่รวมส่งเราแกะออกมานะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนอกจากจะใส่ในขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะใส่ในแกงแคก็ได้แล้วก็จะมีดอกงิ้วที่ปรุงรสก็คือเราสามารถที่จะรับประทานได้เหมือนเป็นสแน็คได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด4รสชาติจะมีวิงแซ่บมีต้นตำรับมีต้มยำแล้วก็มีรสชีสด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะอยู่ที่ซองละ40บาทราคาจะไม่รวมส่งค่ะอันนี้เดี๋ยวโนจะชิมเป็นรสต้นตำรับก่อนนะคะแค่แนวเหมือนครีบปลาอบกรอบเลยอ๋อแต่ว่าจะมีงามาด้วยนะคะดอกงิ้วอบกรอบที่เป็นรสดั้งเดิมนี่นะคะอันนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้เอาตัวดอกงิ้วไปอบให้แห้งกรอบอย่างเดียวแต่ว่าเขามีการปรุงรสเวลาเรากินนะคะมันจะเป็นรสชาติเหมือนกับเรากินปลากรอบแต่ว่ามีรสชาติของงาขาวหอมๆ มันๆด้วยจริงๆแล้วดอกงิ้วเองเนี่ยในตัวเขาเองก็มีสรรพคุณที่หลากหลายโดยเฉพาะแคลเซียมสูงด้วยนะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะเดี๋ยวเราลองรสอื่นกันบ้างจะเป็นวิงแซบนะคะวิงแซบจะเป็นซองสีส้มแบบนี้นะคะวิงแซบนี่เหมือนขนมกรุบกรอบเลยค่ะกรอบแล้วก็ออกเค็มๆมีเปรี้ยวนิดๆอารมณ์เหมือนเรากินพวกแบบปาปริก้าแบบนั้นเลยนะคะอันนี้ก็กินง่ายอันนี้กินเป็นขนมได้เลยนี่ส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นข้าวตังหน้าดอกงิ้วค่ะนอกจากจะเป็นดอกงิ้วที่เขาจะแบบอบกรอบมาแล้วนะคะก็จะมีโรยงาขาวงาดำด้วยนะคะข้าวตังแพ็คนี้ราคาอยู่ที่แพ็คละ60บาทค่ะตัวข้าวตังนะคะคือตัวข้าวจะทำมาเป็นแผ่นกลมๆเนาะแล้วก็ข้างหน้าของข้าวตังเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่น้ำพริกเผาแต่ว่าเขาจะใช้การปรุงแบบคล้ายๆน้ำพริกน้ำเงี้ยวนะคะโรยด้วยตัวดอกงิ้วกรอบแล้วก็งาขาวงาดำรสชาติของข้าวตังนะคะ1ข้าวตังกรอบแล้วก็ตัวหน้าที่ราดด้วยน้ำพริกน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะจะมีความหวานๆหวานๆเค็มๆมีเปรี้ยวนิดนึงเวลาเคี้ยวไปเจองาดำงาขาวแล้วก็ตัวดอกงิ้วที่เขาอบกรอบมาก็จะเข้ากันดีเนาะมันจะมันๆกับกรอบจังหวัดน่านนอกจากจะเด่นเรื่องของดอกงิ้วแล้วมะแขวนเองก็มีการปลูกกันค่อนข้างเยอะนะคะด้านหน้าโนก็จะเป็นน้ำพริกที่เรียกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างทั้งดอกงิ้วแล้วก็มะแขวนนะคะน้ำพริกดอกงิ้วมะแขวนอันนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งค่ะกลิ่นมะแขวนนี่คือชัดเลยนะคะอันนี้นะคะตัวเนื้อน้ำพริกเนี่ยเขาจะผสมพวกกระเทียมหอมเจียวอะไรพวกนี้มาด้วยแต่ว่าทุกอย่างจะคือกรอบหมดเนาะจะเป็นน้ำพริกแบบกรอบๆเผ็ดแล้วก็ออกเค็มๆมีหวานนิดๆเวลาเราเคี้ยวนะคะมันจะได้กลิ่นพวกแบบกระเทียมกับมะแขวนอันนี้ชัดเลยไม่รู้สึกถึงความเป็นดอกงิ้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าใครแบบไม่ทานเผ็ดอันนี้รสชาติค่อนข้างจะออกไปทางเผ็ดนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นผลผลิตที่หาได้ในพื้นที่ก็คือมะขามป้อมป่านะคะมะขามป้อมนี่คือตัวสรรพคุณของเขาเองก็จะเป็นเรื่องของแก้เจ็บคออยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วยให้เราชุ่มคอเนาะส่วนใหญ่ก็ไว้อมไว้เคี้ยวเล่นระหว่างเดินทางก็ได้นะคะกระปุกนี้นะคะเป็นมะขามป่าอบแห้งนะคะมีการปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะคะกระปุกนี้ราคาจะอยู่ที่40บาทค่ะด้วยความที่เขาเป็นมะขามป้อมป่าเม็ดเขาก็เลยจะค่อนข้างเล็กนะคะเขาจะบั้งเอาไว้เนาะแล้วก็นำไปอบแห้งไปแช่อิ่มแล้วก็ไปอบแห้งอีกทีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันก็จะซึมเข้าเนื้อนิดนึงนะคะมะขามป้อมอบแห้งเนี่ยค่ะคือเราได้รสชาติของมะขามป้อมค่อนข้างชัดเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติจะออกเป็นเปรี้ยวฝาดแล้วก็หวานนิดๆมีเค็มหน่อยๆ นะคะแต่ว่าเวลาหลังที่กินเข้าไปอ่ะมันชุ่มคอและยิ่งกินน้ำตามเข้าไปคือหวานเลยนะคะใครสนใจก็กระปุกนี้นะคะ
40บาทค่ะด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากงาค่ะมีให้เลือกทั้งหมด3ชนิดก็คืองาขาวงาดำแล้วก็งาขี้ม้อนนะคะปรุงรสด้วยน้ำผึ้งนะคะแล้วก็อัดลงมาใส่กล่องแบบนี้นะคะทานง่ายเลยนะคะงาเองก็มีสรรพคุณหลากหลายด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะกล่องละ40บาทอันนี้เป็นงาม้อนนะคะงาขี้ม้อนแพ็คมาแบบนี้เลยนะคะเขาจะแพ็คแบบสุญญากาศมาได้รสชาติของงาแบบชัดมากก็คือตัวงาเนี่ยมีความกรอบนะคะกรอบแล้วก็หวานน้อยคือถ้าใครทานเพื่อสุขภาพเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์เลยเพราะว่ารสชาติคือหวานน้อยมากรสชาติงามาเต็มกรอบด้วยแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นงาขี้ม้อนซึ่งเขาจะมีการปรุงรสชาติแล้วก็เพิ่มพวกธัญพืชแล้วก็ผลไม้รวมลงไปเปิดมานะคะด้านในจะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะนี่ทำเป็นแบบเหมือนคุกกี้เลยราคาจะอยู่ที่กล่องละ120บาทนะคะจะมีทั้งหมด12ชิ้นค่ะแบบนี้เลยเนาะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกงิ้วแล้วก็ดอกงิ้วปรุงรสต่างๆรวมถึงมะขามป้อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงานะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าแล้วก็ค่าจัดส่งได้นะคะกับทางวิสาหกิจชุมชนทำขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะอยู่ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะต้องบอกว่าราคาสินค้าที่เราบอกในวันนี้นะคะจะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะใครสนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดต่างๆได้กับทางชุมชนเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะบ้านเรามีของดีมีกลุ่มมีผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับผักผลไม้การเกษตรต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นงานฝีมือผ้าทอต่างๆนะคะอยากให้โนมารีวิวแบบนี้นะคะอยากจะขายสินค้าผ่านทางรายการเรื่องเดอะเอตโลนะคะก็ทักทายส่งรายละเอียดสินค้าเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเดอะเอตโลนะคะวันนี้เรื่องเดอะเอตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็กๆ
1: ก็ใช้
2: ส่วนของ
1: ร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับหุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มันมีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tizen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tizen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tizen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tizen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับ วันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
3: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
3: เตรียมตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วก็ใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับ

0: ใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
1: นะมีเหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้อง
1: มี
2: เหมือ
1: นเป็นแบบเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับอ่ะเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับนักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลขหนึ่งนะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติ

ติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนด์ครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจันทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะรู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะ

ันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวจานปิดแล้วเดี๋ยวจานรีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปไม่เยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเค

0: นะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะอ่ะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลข1ขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1แล้วอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3นะครับนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3

0: นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์จะต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอออาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสแตลก็ทำได้นะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้อ่ะเอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับอ่ะทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคค่ะ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
2: โอเค
1: ครูลองทำแบบที่ภาพคุณดูนะครับ
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูเลยได้ไหมครับ
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์
3: ลองไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกันถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมาให
0: ้เดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองหลายๆตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับอาจารย์ถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกต์นะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอ่ะอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้

0: ถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับสวิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ร่างกายทำอะไรได้อีกครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ป
0: ั่
2: นจ
0: ัก
2: รยาน
0: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
2: ใช
0: ้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: ใช้เลขเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ
2: C
0: Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับ นะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
2: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
1: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก็เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์แล้วก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการแล้วก็ตามนี้ที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับเปียโนแล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียนึงนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะนี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
1: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะ no. นักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมีครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคนิคอะไรก็ได้เป็นรู้ไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายด้วยไหมได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่า นะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนด์นะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะนะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่สองนะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1 นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะนะครับถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับhand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับ ก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลต

0: ตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็เหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับเราก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยกสองนะครับเราก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่เอ
0: ไอไปที่เอไอนะครับแฮนสเกเลตันเนาะนะครับจากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้แฮนด์สเกเลตันเราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือแฮนด์แล้วก็เขาฟิกเกอร์เนาะเขาฟิงเกอร์นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
1: ต้องไปอ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
1: ส
0: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟาอาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิชเพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิชนะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: โหเลยมันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราอ่ะก็คือตั้งคาเมร่าเลยตรงนั้นแล้วก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นอ่ะเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์เลยจากนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
3: ์
2: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้อ่ะ
3: ครับ
2: ขอดูก่อนบอดี
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็โพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราเช็คมือเราไม่สามารถใช้ครบสองมือให้มันกลายเป็นสิงเกิลก็จะลำบากหน่อย
3: ครับ
2: เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นๆอยู่ก็อ้าปากแล้วมันก็จะรับกดอีกโน้ตนึง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมอันนี้สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้อั

0: นะใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับปึ๊บนะครับนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
1: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมครับ
2: เฟสใช้หน้าครับ
1: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแล้วแบบเข้าดันเจี้ยนหรืออะไรเงี้ยแบบเข้าถือว่าของเรนูเป็นกินเนียวบริหารคน
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับบริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
2: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
2: ะ
1: สรุปเนี่ยคือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
1: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
3: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
1: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆแบบแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต่าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารกล้ามคออ
0: บริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
3: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอน

0: ่อนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
1: ฝึกไปสิบ
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีน่าจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากการบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคต

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆและประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะนี่นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่บอลเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะหนูก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะแล้วก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อ ีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนโบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เม็ดส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆ อาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบ๊ทก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2 อย่างทําง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่มั้ยล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทําให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่มั้ยล่ะคะและสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซเนอร์ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็เอามาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญนี่น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ย

แน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆ นะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี่นะคะเอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่เรารอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบนกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่แล้วเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอ่ะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะ

ำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะ

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไปเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อ

คุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบ

ชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูเค้กสังคมศึกษานะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่ารูปร่างของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปแบบใดเอ่ย
1: ด้ามขวานด้ามขวาน
0: เก่งมากเลยครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันในรายวิชาภูมิศาสตร์ในหัวข้อเรื่องที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันนะครับ

นักเรียนครับนักเรียนเป็นคนไทยกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าประเทศไทยที่พวกเราอาศัยอยู่กันเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโลกอยู่ติดกับประเทศอะไรบ้างมีภูมิลักษณะประเทศเป็นอย่างไรภูมิอากาศเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเทศไทยของเรากันไปพร้อมๆกันว่าประเทศไทยของเรามีลักษณะเป็นอย่างไร

นักเรียนครับเริ่มกันที่ที่ตั้งของประเทศไทยกันก่อนนะครับโดยที่ตั้งของประเทศไทยนะครับตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบริเวณที่เรารู้จักกันก็คือคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรเชื่อมดินแดน2แห่งด้วยกันนั่นก็คือประเทศอินเดียทางทิศตะวันตกและประเทศจีนทางทิศตะวันออกนั่นเองนะครับ

จะพูดถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจะตั้งอยู่ระหว่างลองจิจูดที่5องศา36ลิปดา35ฟิลิปดาเหนือกับ20องศา27ลิปดา41ฟิลิปดาเหนือและระหว่างลองจิจูดที่97องศา20ลิปดา32ฟิลิปดาตะวันออกกับ105องศา37ลิปดาและ36ฟิลิปดาตะวันออก

0: นักเรียนครับวันนี้ครูก็มีคำถามอยากจะมาถามนักเรียนด้วยนะครับเป็นคำถามที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันคำถามของครูก็คือจุดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
1: เชียงรายใช่ไหมคะ
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดเหนือสุดเนี่ยของประเทศไทยอยู่ในเขตตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเอง

0: ข้อที่2จุดที่อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยล่ะอยู่ที่ไหนครับ
1: สุรินทร์ครับ
2: อุบล
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดที่อยู่ตะวันออกสุดเนี่ยจะอยู่ในตำบลหนามแท่งอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับ

0: ข้อที่3แล้วจุดที่อยู่ตะวันตกสุดล่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: น่านใช่ไหมครับ
2: เพชรบุรีย
0: ังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้จุดที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศไทยนะครับอยู่ที่ตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: แล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยล่ะ
1: อ๋อเบตง
0: เก่งมากเลยครับจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่ตำบลยะดมอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับที่ตั้งของประเทศไทยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ขนาดของประเทศไทยกันบ้างนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดอยู่เท่าไหร่ซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีขนาดอยู่ที่ 513,115 ตารางกิโลเมตรจัดเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศต่างๆที่อยู่ในโลกแต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากประเทศอินโดนีเซียและสหภาพเมียนมาและมีขนาดใหญ่กว่าสปป.ลาวถึง2เท่ารวมถึงใหญ่กว่าประเทศกัมพูชาอยู่3เท่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศบรูไนทารุสลามแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง89เท่าและเมื่อไปเทียบกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ถึง880เท่านั่นเองนะครับ

่อไปนะครับเรามาดูกันที่รูปร่างของประเทศไทยกันบ้างว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมมองรูปร่างของประเทศไทยเนี่ยเป็นรูปลักษณะแบบใดโดยรูปร่างของประเทศไทยนะครับนิยมเปรียบเทียบรูปร่างอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันนั่นก็คือ 1. เป็นรูปกระบวยตักน้ำ 2. เป็นรูปขวานโบราณและ 3. เป็นรูปหัวช้างที่มีงวงทอดลงไปในทะเล

รูปหน้าของประเทศไทยนะครับมีความยาวเนี่ยมากกว่าความกว้างอยู่ด้วยกันถึง2เท่าโดยความยาวของประเทศไทยเนี่ยเมื่อวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตไทยมาเลเซียที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นระยะทางประมาณ 1,640 กิโลเมตรส่วนความกว้างนะครับวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยลาวที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตแดนไทยเมียนมาที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมเป็นระยะทางประมาณ780กิโลเมตรครับ

0: เรามาต่อกันที่อาณาเขตติดต่อกันบ้างนะครับนักเรียนคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไหนบ้างเอ่ย
1: ติดต่อกับประเทศพม่าครับ
0: ถูกต้องแล้วครับเก่งมากเลยซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีเขตแดนทางบกเนี่ยติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเทศนั่นก็คือสหภาพเมียนมาสปป.ลาวราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศมาเลเซียโดยที่ทิศเหนือของเรานะครับติดกับสหภาพเมียนมาและสปป.ลาวทิศตะวันออกนะครับติดกับสปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาส่วนทิศตะวันตกติดกับสหภาพเมียนมาและสุดท้ายนะครับทิศใต้เนี่ยจะติดกับประเทศมาเลเซียนะครับ

0: เรามาต่อกันที่ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยกันนะครับว่าลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีลักษณะอากาศแบบใดเอ่ย
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบเขตร้อนชื้นในขณะที่ภาคใต้และทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกนะครับจะเป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง19 องศาถึง 38 องศาเซลเซียส

ประเทศไทยนะครับอากาศจะร้อนสุดในช่วงของกลางเดือนเมษายนหลังจากนั้นนะครับภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนและฤดูหนาวไปตามลำดับพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดนะครับจะได้รับปริมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอแต่ยกเว้นบางพื้นที่เท่านั้นระยะเวลาของฤดูฝนเนี่ยและน้ำฝนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคและระดับความสูงนั่นเอง

สุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่การแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยกันนะครับตามการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติการแบ่งดังกล่าวนี้นะครับได้อาศัยเกณฑ์ในด้านลักษณะทางภูมิประเทศเป็นสำคัญแต่ก็ได้นำลักษณะทางภูมิอากาศวัฒนธรรมด้านเชื้อชาติภาษาและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วยทั้งนี้ได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น6ภูมิภาคด้วยกันนั่นก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับ

ดยเริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วย9จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือเชียงรายน่านพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ลำปางลำพูนและอุตรดิตถ์

2ภาคกลางจะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและอีก21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ลพบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครนายกปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงคราม

3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานประกอบไปด้วย20จังหวัดได้แก่หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

4ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย7จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตาก

5ภาคตะวันตกประกอบไปด้วย5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

14จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตพัทลุงตรังปัตตานีสงขลาสตูลนราธิวาสและยะลา

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันไปแล้วครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็จะมีความรู้มากพอที่จะตอบคำถามครูได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครูก็มีคำถามมา2 ข้ออยากให้นักเรียนได้ตอบด้วยกัน

ข้อที่1นะครับประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอะไรกอไก่ประเทศเวียดนามขอไข่ประเทศจีนคอควายประเทศเมียนมาและงองูประเทศสิงคโปร์

ข้อที่2นะครับประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคใดกไก่เอเชียตะวันออกขอไข่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอควายเอเชียตะวันตกและงองูเอเชียใต้

ังไงบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยทั้งเรื่องของอะไรที่ตั้งของประเทศไทยรูปร่างขนาดลักษณะภูมิอากาศการแบ่งเขตไปที่เรียบร้อยแล้วครูหวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้กันไปอย่างเยอะมากมายเลยฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับกับครูเค้กสังคมศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แหมแกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิไป

คนจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่ร้อนระอุแล้วจึงหยอดสีผสม

าใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15 นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะ

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้เรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถที่จะจดจำอาการป่วยของพืชได้แล้วค่ะแล้วก็จะสามารถดูแลต้นไม้ของเราให้ไม่ป่วยได้ตอนพืชแบบนี้ป่วยไหมนะ
1: มาแล้วค่ะของที่สั่งมาส่งแล้วค่ะโหมาทีเดียวพร้อมกันหมดเลยนะคะเนี่ยครบเลย
0: คุณสั่งแซนด์วิชไปกล่องเดียวเองนะคะทำไมกลับมาถึงเยอะขนาดนี้คะเนี่ย
1: ก็ในแอปอะค่ะมันมีโปรโมชั่นเยอะไปหมดเลยก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีเขาเห็นครูอยู่ด้วยก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมาแบ่งกัน
0: โอ้ยขอบคุณค่ะแต่เยอะขนาดนี้เราจะสองคนจะกินหมดหรอ
1: ก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าถ้าไม่หมดเนี่ยเราก็เอาไปทำปุ๋ยก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อพาวเคยเห็นในรายการมหาอำนาจบ้านนาค่ะตอนเขาทำปุ๋ยหมัก16ธาตุเขาเอาเศษอาหารนะคะไปหมักนะคะไว้ประมาณ30วันก็เป็นปุ๋ยได้แล้วเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
2: โดยพื้นฐานแล้วพืชทั่วไปต้องการก็คือเจ้าตัว16ธาตุนี่แหละบำรุงรากลำต้นใบดอก
3: แล้วน้ำหมักอันนี้ต่างกับเกษตรอินทรีย์ยังไงครับ
2: ถ้าหากเป็นไบโอเราใช้เกลือแทนทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะเป็น NaCl ก็คือโซเดียมกับคลอรีนเราก็จะเอามาตัวนี้จะช่วยทำละลายแล้วก็ใช้จุลินทรีย์มาเป็นตัวช่วยย่อยน้ำมะพร้าวแท้ๆเนี่ยมาช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ได
3: ้เห็นบอกว่า16ธาตุเนี่ยแต่ของที่ผมเห็นเนี่ยมันมีไม่ถึง16อย่างเลยนะครับพี
2: ่ในพืชแต่ละอย่างที่เราใส่มาเนี่ยมันก็จะมีธาตุอาหารตัวรองลงไป NPK นี่มีแน่นอนล่ะอย่างขิงมันก็จะให้ตัวฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นความแดงของมะเขือเทศก็จะให้เจ้าตัวธาตุเหล็กธาตุอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยรวมๆกันแล้วมันก็จะได้ทั้ง16ธาตุ
3: แล้วทั้ง16ธาตุเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับแล้วช่วยอะไรบ้างอ่ะบอกผมหน่อยสิครับ
2: โอ้ยมันเยอะนะ เดี๋ยวก็เอาตารางธาตุไปเลยเพราะท่านอาจารย์เดชาท่านจะให้ตารางธาตุไว้ให้เราเปรียบเทียบให้เหมาะแต่ละส่วน
3: นี่เลยตารางธาตุทั้ง16ที่อาจารย์เดชานฤนาถเป็นคนคิดค้นขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างเช่นไนโตรเจนเนี่ยเราก็จะได้จากกระถินฟอสฟอรัสก็จะได้จากผักบุ้งจีนธาตุเหล็กก็จะได้จากพริกแล้วก็ธาตุโอ้ย

0: อีกเยอะแยะมากมายเลยผมอธิบายไม่หมดจริงๆถ้าดูกันไม่ทันแล้วก็ไปดูย้อนหลังและกดหยุดเอานะครับ
1: ก็เอาทุกอย่างใส่ถังแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอาจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวใส่ก็คือจบ
0: แล้วปริมาณล่ะพี่อะไรต้องใส่เยอะอะไรต้องใส่น้อยบ้างล่ะครับ
1: มันไม่ได้ฟิกตายตัวแล้วแต่ว่าคุณมีมากมีน้อยเท่าไหร่ศึกษาว่าเฮ้ยพืชของคุณตัวเนี้ยเหมาะกับที่ของคุณไหมแล้วเราใช้ธาตุอาหารตัวนี้เสริมเข้าไปตรงกับเวลาไหนอย่างบางสวนเนี่ยเขายังหาได้ไม่ครบเราก็จะทยอยหมักเข้าไปให้อิสระกับเกษตรกรในการที่จะใช้ความคิดปรับให้เข้ากับสวนตัวเองที่สำคัญนะคะเกลือเราใส่ประมาณ1กำมือจากนั้นเราก็ใส่จุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวนะคะใส่ให้พอท่วมนะคะก็สีก็จะประมาณนี้แล้วก็หมักไว้30วัน
0: แล้วเวลาจะเอาไปใช้ล่ะครับผสมกับน้ำยังไงบ้าง
1: ก็เราจะเริ่มต้นที่200มิลลิลิตรต่อน้ำ200ลิตร
0: ทำเสร็จแล้วหน้าตาก็เหมือนต้มยำรวมมิตรผักผลไม้เลยอ่ะแบบพิเศษซะด้วยไม่ใช่ธรรมดานะ
2: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้เวลาเราสั่งอาหารมาเราควรกะปริมาณให้พอดีเนาะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันเหลือจริงๆก็ไปทำปุ๋ยหมักก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆมากเลยก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้ที่สั่งมาเราต้องช่วยกันกินให้หมดนะคะครูเช
2: โอเคค่ะจะพยายามค่ะ
3: จากที่ดูในรายการนะคะพอเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าจริงๆเราต้นไม้เนี่ยมันต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตที่เยอะมากเลยอ่ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพืชเองนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการทั้งอาหารและก็แร่ธาตุเหมือนกับมนุษย์เราเหมือนกัน
3: ว่าแต่ธาตุอาหารนี่มันคืออะไรหรอคะ
2: ธาตุอาหารนะคะก็คือธาตุเคมีที่อยู่ในธรรมชาติค่ะที่พืชเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้ในการเจริญเติบโตของพืชซึ่งธาตุอาหารจำเป็นของพืชที่พืชต้องใช้เนี่ยก็มีตั้ง17ธาตุนะคะ
3: 17เลยเหรอคะแล้วพืชไปหามาจากไหนถึงได้เยอะแยะขนาดนี้คะ
2: ถ้าพี่แพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยใช่ไหมคะว่า17ธาตุอาหารของพืช นั้นพืชหาได้ยังไงแล้วมีอะไรบ้างดังนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองแพรวรู้ไหมคะว่าธาตุอาหารของพืชเนี่ยสามารถได้มาจากทั้งในอากาศในน้ำแล้วก็ในดินเลยค่ะ
3: มีอากาศแล้วก็น้ำด้วยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะแพรวลองเดาดูสิคะว่าพืชน่าจะได้ธาตุอะไรบ้างในอากาศกับในน้ำ
3: ในอากาศเนี่ยมันก็จะมีก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้ธาตุออกซิเจนแล้วก็ธาตุคาร์บอนส่วนในน้ำนอกจากจะมีธาตุออกซิเจนแล้วก็มีธาตุไฮโดรเจนด้วยถูกปะคะ
2: ถูกต้องค่ะหูเก่งมาก
3: มีความรู้มีความรู
2: ้ดังนั้นนะคะพืชจะได้ธาตุทั้งหมด3ธาตุได้คือไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนค่ะจากในอากาศแล้วก็ในน้ำส่วนอีก14ชนิดเนี่ยพืชก็จะได้ธาตุจากดินค่ะ
3: จากดินเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วพืชเอาไปใช้ทั้ง17ธาตุนี้เลยไหมอะคะทำไมแบบมันถึงเยอะจังเลยอะคะ
2: จริงๆแล้วนะคะปริมาณธาตุทั้ง17ธาตุเนี่ยพืชอะจะใช้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันค่ะ
3: แล้วธาตุอาหารของพืชนี่มันมีอะไรบ้างอะคะ
2: ธาตุอาหารของพืชนะคะแบ่งหลักๆได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือเป็นมหาธาตุกับจุลธาตุค่ะ
3: มันต่างกันยังไงอะคะครูเช
2: ่ต่างกันสิคะถ้ามหาธาตุนะคะก็คือธาตุ9ชนิดค่ะที่พืชจำเป็นจะต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อจะใช้ในการเจริญเติบโต
3: ค่ะ
2: โดยมหาธาตุเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มย่อยค่ะ
3: อะไรบ้างเหรอคะ
2: ก็คือธาตุอาหารหลักที่อยู่ในน้ำกับอากาศค่ะก็จะมีไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนแล้วก็มีธาตุอาหารหลักที่อยู่ในดิน มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมแล้วก็ยังมีธาตุอาหารรองที่อยู่ในดินก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์ก็หรือว่ากำมะถันนั่นเองค่ะ
3: มีหลายอย่างจังเลยมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองด้วยนะคะทำไมต้องแบ่งเป็นแบบนี้ด้วยคะพืชใช้ไม่เท่ากันหรอคะ
2: เป็นเพราะว่าปริมาณธาตุอาหารในดินเนี่ยในธรรมชาติมีไม่เพียงพออย่างเช่นธาตุอาหารหลักในดินที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในดินเองนะคะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการที่พืชจะใช้ในการเจริญเติบโตดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องใส่ปุ๋ยลงไปค่ะโดยปกติแล้วปุ๋ยหลักๆก็จะต้องมีการเสริมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเข้า ไปเพื่อช่วยในการเล่งดอกเล่งผลให้เราได้ผลิตผลที่แบบ

0: สมบูรณ์ตามที่เราต้องการ
1: ธาตุอาหารรองในดินแบบนี้ก็หมายถึงว่าเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการรองลงมาจากธาตุอาหารหลักหรือเปล่าคะเพราะว่าในดินธรรมชาติเนี่ยก็มีธาตุอาหารเหล่านี้อยู่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะแพรเราเรียนรู้เกี่ยวกับมหาธาตุไปแล้วทั้งหมด9ธาตุถูกไหมคะดังนั้นเรายังเหลืออีก8ธาตุซึ่ง8ธาตุนี้ก็คือจุลธาตุ
1: จุลธาตุคืออะไรบ้างคะ
0: จุลธาตุนะคะก็คือธาตุอาหารเสริมของพืชค่ะที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อยมากค่ะเพราะว่าในดินน่ะมีธาตุเหล่านั้นหมดโดยจุลธาตุจะมีทั้งหมด8ธาตุค่ะก็จะมีเหล็กแมงกานีสโบรอนสังกะสีทองแดงคอลินนิกเกิลแล้วก็โมลิบดีนัม
1: โอ้โหถ้าเกิดว่าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปนี่พืชตายเลยไหมคะ
0: โอ้พืชจะยังไม่ตายทันทีค่ะแต่พืชก็จะแสดงอาการป่วยให้เราเห็น
1: พืชป่วยนี่เป็นยังไงอะคะมันไอจามเหมือนคนอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: โอ้ถ้าพืชไอจามได้นี่ครูต้องวิ่งหนีก่อนแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพืชป่วยเนี่ยเขาก็จะแสดงอาการมาทางลักษณะของสีใบลำต้นอะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างนะครูว่าแพรน่าจะเคยเห็นบ้างอย่างต้นไม้ที่เราเคยซื้อมาค่ะตอนแรกอ่ะใบเขาเป็นสีเขียวสวยทั้งต้นเลยใช่ไหมพอสักพักเนี่ยใบของเขาค่ะก็เริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วใบที่เกิดใหม่ก็แคละแกนมากเลยค่ะต้นก็เริ่มเตี้ยลงอ่ะแพลวเคยเห็นไหม
1: เคยค่ะ
0: ถ้าแพลวเห็นลักษณะแบบนี้นะคะแสดงว่าพืชกำลังบอกเราค่ะว่าเขาอ่ะขาดธาตุไนโตรเจน
1: อาการแบบนี้แสดงว่าขาดไนโตรเจนนี่เอง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าไนโตรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญค่ะที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์แสงก็คือเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์เองนะคะก็ทำให้พืชเนี่ยมีใบสีเขียวแล้วเมื่อเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้เขาก็จะมีอาหารถูกไหมคะแล้วทำให้พืชอ่ะเติบโตแต่พอไม่มีอาหารต้นไม้ก็เลยแคละแกลนอย่างที่เห็นแล้วค่ะ
1: โอ้เอแล้วอย่างพอเคยเห็นต้นไม้บางต้นที่พอปลูกอะค่ะบางทีใช่ไหมคะพอมันโตใบมันก็จะเริ่มกลายเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงลงมาแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรอะคะขาดธาตุอะไรอะ
0: ถ้าอาการแบบนี้นะคะตอนใบแก่เป็นสีเขียวแล้วอยู่ดีๆก็กลายเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หลุดร่วงลงไปอาการต่อมานะคะต้นก็จะแคละแกนโอ้โหถ้าเป็นพืชผลนี่ก็จะผลผลิตก็จะน้อย
1: ใช่
0: อาการแบบนี้นะคะเขาขาดฟอสฟอรัส
1: ฟอสฟอรัสเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าฟอสฟอรัสนะคะเป็นธาตุสำคัญค่ะที่ทำให้รากสามารถเจริญเติบโตได้พอรากนะคะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีเขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาน้ำหาอาหารแร่ธาตุต่างๆจากดินได้คราวนี้ก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลทุกอย่างเลยค่ะ
1: โหฟอสฟอรัสนี่ก็สำคัญเหมือนกันเนาะครูเชษฐาแล้วอย่างแปลงดอกไม้หลังห้องทดลองเราอะค่ะพักหลังมาเนี่ยดูเหมือนดอกมันไม่ค่อยจะมีเลยอะค่ะแล้วก็อย่างต้นมะเขือเทศอย่างเงี้ยลูกมันก็ไม่ค่อยออกมันเป็นเพราะว่าขาดธาตุอะไรหรือเปล่าคะ
0: ถ้าจากอาการแล้วนะคะที่ดอกก็ไม่ค่อยออกผลผลิตก็ต่ำแล้ววันก่อนนะคะครูก็ไปดูต้นมะเขือเทศอะโอ้โหลำต้นนี่แบบเปราะบางมากเลยค่ะอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าต้นไม้เนี่ยกำลังขาดธาตุโพแทสเซียมค่ะ
1: โพแทสเซียม
0: เพราะว่าโพแทสเซียมเองนะคะเป็นธาตุสำคัญที่จะทำให้พืชสามารถสังเคราะห์น้ำตาลโปรตีนต่างๆเพื่อใช้ในลำต้นในพืชได้ด้วยรวมถึงการเคลื่อนย้ายน้ำตาลไปไว้ดังส่วนต่างๆของพืชซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับผลผลิตค่ะพอโพแทสเซียมเนี่ยมันขาดหายไปเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะทำได
1: ้
0: ก็เลยแสดงการอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
1: โอ้โหนี่ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดพืชเนี่ยขาดธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ก็แสดงอาการป่วยให้เราได้เห็นชัดเลยเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันยังมีธาตุอาหารรองอีกถ้าเกิดว่าพืชขาดธาตุอาหารรองจะแสดงอาการยังไงบ้างหรอคะ
0: ถ้าพูดถึงอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารรองนึกออกค่ะ1เคสก็คือว่าต้นจำต้นไม้ที่เราเคยเอามาปลูกได้แม้จากเมล็ด
1: จำได้จำได้ค่ะ
0: ต้นนั้นเนี่ยค่ะครูเพิ่งไปสังเกตมาค่ะใบใหม่ที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยค่ะค่อนข้างเล็กมากเลยแล้วแบบตาก็ไม่สมบูรณ์รากันเขาเนี่ยขาดธาตุแคลเซียม
1: ถ้าเกิดขาดแคลเซียมลักษณะจะเป็นแบบนั้น
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแคลเซียมเองนะคะเป็นธาตุที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ของพืชดังนั้นเวลาที่พืชต้องการแบ่งเซลล์ถ้าขาดแคลเซียมไปเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการนั้นเนี่ยทำได้ไม่สมบูรณ
1: ์
0: การเกิดรากการเกิดใบอ่อนต่างๆก็เลยจะทำได้แบบไม่ค่อยดีนัก ลักษณะก็เลยเป็นต้นไม้ที่อย่างที่เห็นเนี่ยหรอคะ
1: เอ๊แล้วอย่างบางต้นนะคะคุณเช่ใบแก่มันแบบว่ามันไปไวมากเลยค่ะแล้วมันก็ร่วงเยอะมากแบบนี้มันเป็นเพราะขาดอะไรอะคะ
0: ถ้าจากอาการที่แพรวบอกว่าใบร่วงเร็วมากเลยใช่ไหมคะแสดงว่าพืชน่าจะขาดแมกนีเซียมค่ะ
1: แมกนีเซียม
0: อืมใช่ค่ะเพราะแมกนีเซียมนะคะก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างคลอโรฟิลล
1: ์
0: ช่วยในการสังเคราะห์วิตามินไขมันกรดอะมิโนต่างๆแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลทำให้กรดด่างในเซลล์เนี่ยสมดุลขึ้นถ้าขาดนี่ก็จะทำให้เกิดใบร่วงเร็วแล้วถ้าสมมติว่าเราเห็นพืชเนี่ยมีลำต้นที่อ่อนแอใบไม่เจริญไม่แข็งแรงเขาอาจจะขาดธาตุซัลเฟอร์หรือกำมะถันค่ะเพราะว่าซัลเฟอร์เองหรือกำมะถันเองก็ทำหน้าที่ในการเป็นส่วนประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์แล้วก็การผลิตทั้งกรดอะมิโนโปรตีนต่างๆในพืชเหมือนกัน
1: โอ้โหนี่แต่ละธาตุมีความสำคัญหมดเลยนะคะเนี่ยอ๋อแล้วเหมือนคุณเช่บอกว่ามีธาตุอาหารเสริมด้วยใช่ไหมคะโอ้มีอีกหลายตัวเลยอ่ะถ้าเกิดว่าพืชขาดในส่วนของธาตุอาหารเสริมเหมือนที่คุณเช่พูดถึงมันจะมีโบรอนคอปเปอร์ใช่ไหมคะทองแดงเหล็กแล้วก็แมงกานีสอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงอะคะ
0: งั้นมาเริ่มที่โบรอนก่อนละกันเนา
1: ะ
0: บอรอนนะคะเป็นตัวช่วยทำให้พืชสามารถดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ไนโตรเจนเข้าไปได
1: ้
0: ดังนั้นนะคะเวลาที่ขาดบอรอนเนี่ยพืชก็จะมีลักษณะของการเจริญของตายอดที่ไม่สมบูรณ
1: ์
0: ลำต้นก็ไม่แข็งแรงผลผลิตก็ต่ำเนี้ยค่ะแล้วพราวเคยเห็นต้นไม้ที่ใบอะค่ะมันเริ่มเป็นสีขาวซีดแล้วเส้นกลางใบก็มีบางทีก็เป็นสีชมพูจางๆไปทั้งค่อนข้างจะขาวแล้วก็มีลักษณะที่เขียวเฉาร่วงโรยใช่ไหมคะถ้าพลาเห็นอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าพืชเนี่ยน่าจะขาดธาตุทองแดงค่ะ
1: อ๋อทองแดงแล้วถ้าเกิดขาดธาตุเหล็กอะคะ
0: โอ้ถ้าขาดธาตุเหล็กนะคะอาการของพืชเนี่ยก็จะมีใบที่ซีดจางค่ะแล้วก็อ่อนแอมากๆเลยค่ะแสดงว่าขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าสมมติว่าเจอใบที่ซีจางแต่ว่าเส้นใบยังคงเป็นสีเขียวอยู่
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเขาขาดแมงกานีสค่ะ
1: โหฟังดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันหลายธาตุเลยทีเดียวนะคะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเจออาการแบบนั้นเนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันขาดธาตุอะไรอ่ะ
0: เพื่อเป็นการทบทวนความจำของน้องๆแล้วก็พี่แพรวด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมพืชแบบนี้ป่วยไหมนะนี่เลยค่ะกิจกรรมพืชแบบนี้ป่วยไหมนะนะคะให้เด็กๆได้ลองทบทวนความจำกันดูค่ะว่าอาการของพืชเน้นขาดธาตุอะไรอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะคะนี่คือรูปของอาการที่ขาดธาตุนั้นๆค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นใบอ่อนที่มีลักษณะที่ซีดจางพี่พลาวจำได้ไหมคะว่าพืชน่าจะขาดธาตุอะไร
1: ธาตุเหล็กเหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอ้แสดงว่าพอจำได้อยู่นะเนี่ย
0: ใช่แล้วดังนั้นนะคะเด็กๆก็เลือกอาการที่เด็กๆอยากต้องการที่จะมาใส่ในแก้วนะคะเลือกมาเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อธาตุด้วยนะคะดังนั้นน่ะคุณครูก็จะมีรูปของใบไม้มีรูปของกระถางแล้วก็มีชื่อธาตุด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีอีก2ใบนะคะซึ่งเป็นขนาดเท่ากันค่ะเวลาเราใช้เราก็จะใช้ซ้อนกันแบบนี้เพื่อใช้ในการหมุน
1: ว้าวอุ๊ยอยากเห็นจังเลยออกมาจะเป็นยังไง
0: หลักการง่ายมากค่ะเด็กๆก็คือเราจะมีแก้ว2ใบใช่มั้ยคะเราก็จะทำการแปะอาการของธาตุค่ะใส่ลงไปในแก้วใบแรกแปะให้รอบเลยนะแล้วอย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีการแปะชื่อธาตุลงไปด้วยนะพอเราแปะครบนะคะเราก็ซ้อนลงไปค่ะสมมุติว่าครูแปะแล้วนะซ้อนลงไปเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะแปะกระถางตามที่หลังค่ะโดยกระถางตรงนี้นะคะเราก็จะเจาะไว้ค่ะเจาะรูไว้เพื่อให้เห็นว่าในกระถางนั้นนะคะขาดอะไรแล้วก็จะเห็นแสดงอาการของต้นไม้เป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะขอไปตกแต่งแล้วก็ทำอุปกรณ์นี้ก่อนนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าหน้าตาของกระถางที่ครูทำนั้นจะเป็นยังไงนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะนี่เอากระดาษมา

0: เสร็จแล้วค่ะที่ครูเชฟบอกให้ทำนี่หน้าตาแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
1: โอ้ถูกต้องค่ะนี่เลยค่ะของคร
2: ู
1: ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการในการเล่นก็คือใส่ลงไปเลยนี่อย่างนี้ไง
2: ว้าว
1: นี่เลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะต้องการดูว่าพืชของเรานะคะมีอาการป่วยค่ะธาตุอะไรนะคะให้เด็กๆนะคะหมุนค่ะให้ลักษณะอาการธาตุนั้นตรงกับเจ้าต้นไม้ค่ะอย่างนี้เลยถ้าใบเป็นแบบนี้แสดงว่าพืชขาดธาตุแมงกานีส

0: ดินนะคะมีธาตุที่สำคัญถึง14ชนิดด้วยกันดังนั้นนะคะเด็กๆก็ควรจะรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เสมอนะคะให้เหมือนกับคุณลุงสุธีค่ะที่เขาเป็นหมอดินค่ะอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะไปดูกันค่ะว่าลุงสุธีเนี่ยเขาทำยังไงค่ะถึงจะทำให้ดินของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา
1: ภูมิภาค 3.0
2: ดินมีความสำคัญกับทุกสรรพสิ่งบนโลกทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินและเป็นจุดกำเนิดธัญพืชที่มนุษย์ใช้กินเพื่อดำรงชีพนี่คือสวนเกษตรของปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดินมากที่สุดคนหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พยายามพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์ครับ
3: ดินเนี่ยก็สำคัญดินมันต้องดีพันธุ์มันก็ต้องดีและการดูแลก็ต้องเป็นการดูแลที่ดีครับพืชผลมันถึงจะออกได้สมบูรณ
2: ์ลุงสุธีหันมาสนใจเรื่องดินอย่างจริงจังหลังผิดหวังกับการลงทุนทำเกษตรแบบพืชเชิงเดียวดินแย่ให้สภาพดินเสื่อมต้นทุนสูงจึงพลิกชีวิตมองหาความสมดุลมุ่งมั่นเรียนรู้และศึกษาเรื่องดินจนได้รับรางวัลหมอดินอาสาเมื่อปี2556ที่ผ่านมาครับ
3: พื้นเพเฮาเป็นคนเชียงใหม่นะครับเนาะก็พ่อแม่ก็ทำไร่ทำสวนอย่างนี้ครับเลี้ยงเฮามาส่งเฮาเรียนหนังสือนี่แหละครับก็คือเฮาก็มีความปลูกฝังในตัวแล้วว่าเออเฮาเป็นเกษตรเป็นอย่างนี้นะครับพื้นที่ของหมู่บ้านที่อยู่นี่ก็คือน้ำกัดแม่สุยะไม่สั้นอย่างนี้ครับพื้นที่มันจะบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าใดเพราะว่าเฮาก็ตามที่เฮาดูเฮาเป็นหมอดินเฮาก็สังเกตดูที่ว่าผลผลิตข้าวผลผลิตต่อไร่ของนาข้าวแต่ละแปลงเนี่ยมันต่ำกว่าที่อื่นนะครับเขาไปเรียนรู้มาแล้วครับเนาะเขาก็เอามาปรับคือมันเหมาะสมกับตัวเขากับพื้นที่เขาอะไรครับก็ยังเข้ามาก็มีหมูมีกามีไก่มีเป็ดนะครับเนาะมันก็มีกุ้งอย่างทุกอย่างที่คนใจนะส่วนมากมันเกิดจากดินนั่นแหละครับ
2: เริ่มขยายฐานวิธีการทำสวนที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามลุงสุธีเข้าสวนกันไปพิสูจน์กันว่าการฟื้นชีวิตฮึกกับดินเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาเรื้อรังของเกษตรกรได้อย่างไรไปกันเลยครับ
3: เรื่องนี้สินเนี่ยมันต้องมีกันคู่คนนะครับเพราะว่าถามว่าเขาทำสวนเนี่ยมันจะกุ้มใช่นี่ก็มันกุ้มครับเพราะว่าทำการเกษตรแต่ละปีไปด้วยนะคุยกับแป้งการเคมีอย่างกับแป้งนะครับเนาะกระแรงกับสมาแป้งแฮมนะครับผลผลิตมันได้น้อยมีส้มโอมีบะเป้ามีอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยเขาบ่ได้ซื้อแล้วมันเหลือ4-5แก่นต้นเขาไปได้ขายเขาได้เงิน100-200มันก็โอเคครับมันจะต้องหันภาพขึ้นมาก่อนนะครับเขาจะไปอู้เฉยๆอ่ะมันจะมีการยอมรับกันเท่าใดนะครับส่วนมากพื้นที่ของแม่งสอนเนี่ยก็มันจะเป็นที่ลาดชันบริบทของมันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปร่างแอ่งกระทะพื้นที่ทำกินนี่มันจะน้อยเราป้องกันการแช่ล้างก็คือเขาใช้วิธีพืชโดยที่ว่าเขาปลูกหญ้าแฝกล็อกหรือว่าตามแนวขอบเขาแล้วก็พื้นที่ต่ำที่ลงแช่ล้างลงแม่น้ำนะครับริมฝั่งแม่น้ำอย่างเงี้ยครับเพราะรากแฝกกับต้นแฝกก่อแฝกนะครับก่อแฝกนี่มันก็จะช่วยยึดตะกอนที่ว่ามันไหลลงมานะครับหากนี่ก็มันก็จะเวลาน้ำที่มันนำสารเคมีอย่างลงมามันก็จะช่วยเบาบางดูดซับไว้ได้ครับ
2: อย่างที่เฮาฮู้กันนะครับหญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีประโยชน์มหาศาลนอกจากปลูกหญ้าแฝกแล้วลุงสุธีใจพืชตัวไหนดูแลดินแหมพ่องไปพอกันครับ
4: พืชตัวนี้มันดีต่อดินอะไร
3: ครับก็คือหนึ่งมันคุมดินเนาะเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไปได้แช่ล้างสองมันก็สร้างรายได้ให้เขาอ่ะใช้แฝกปลูกประมาณ4-5 ปีครับแล้วมาปลูกกระเทียมแล้วมาปลูกหอมมันปลูกส้มนะครับก็เดี๋ยวเอาไปให้แม่บ้านขายครับใส่ถุงไปขายตามบ้านเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มเข้าหนาวเนาะชาวบ้านมันผิงไฟมันก็จะเอาไปเป็นอาหารว่าง
2: ในส่วนเกษตรแห่งนี้มีอาหารสาร

0: ละพัดเลยนะครับหลังจากนี้ตามไปพ่อกันต่อว่าพักแล้วกับป่าเหล่านี้ลุงจะไปทำเมนูอะหยัง
1: เฮาทำเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเจ้าเนาะถ้าเหลือกินเฮาก็เอาไปขายเนี่ยเจ้าส่งลูกเรียนได้ตัวเนี่ยเจ้าอย่างบางช่วงอย่างเดือนธันวาเนี่ยคนปิดเทอมเพิ่นก็จะมาช่วยเก็บช่วยขายอันนี้ก็จะเป็นไข่เป็ดเน
2: า
1: ะ
2: เลี้ยงเองจ้ะ
1: เจ้าเลี้ยงเองค่ะเป็ดก็จะมีอยู่ประมาณ20กว่าตัวเนาะ20กว่าตัวไอ้นะเจ้า
0: ส่วนเกษตรเล็กๆแห่งนี้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเดือนละหลายพันซึ่งเพียงพอต่อรายจ่ายและมีเงินเหลือเก็บตัวนะครับและพืชผักบางส่วนลุงสุธีจะส่งไปให้ลูกๆที่เฮียนและก่อนแยกกันในต่างจังหวัดเป็นประจำครับอิ่มต้องกันแล้วเดี๋ยวเราจะตามลุงเข้าสวนแฮมเตื้อนะครับวันนี้มีน้องๆ นักเรียนมาเฮียนหูเรื่องกันทำปุ๋ยพื้นที่ตรงนี้นอกจากจะสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้กับลุงสุธีแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานองค์กรชุมชน
3: มาเรียนรู้ง
4: านพอดอหนึ่งนี่ก็มันเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยเศษพืชอันนี้เขาก็เอาน้ำมัดน้ำที่เขานี่พอดอมาไม่มีพิษครับ
5: พอวิธีการทำปุ๋ยหมักครับเราทำประมาณ3ชั้นครับครับไว้ประมาณ7วันแล้วให้มาพลิกด้านเพื่อให้มันละลายนะครับพอบ้านทำครับเพราะว่าทำนาครับก็เลยเอาไปทำเป็นปุ๋ยครับ
6: ถ้าดินดีนะคะเราก็จะปลูกดอกไม้อะไรพวกนี้ติดเร็วนะคะแล้วก็จะเจริญเติบโตได้เร็วค่ะ
7: สำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้พานักเรียนมาเรียนรู้การทำปุ๋ยนะครับเพื่อบำรุงดินนะครับซึ่งทางโรงเรียนของเราเนี่ยนะก็ได้ทำปุ๋ยอยู่แล้วเป็นปกตินะครับแต่ก็มาเรียนรู้ว่าวันนี้เนี่ยจะทำปุ๋ยเพื่อบำรุงดินในการปลูกต้นไม้ยังไงนะครับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็ทำการเกษตรอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำนาการปลูกพืชผักนะครับ
0: ลุงสุธีเล่าเมื่อฟังว่าที่นี่จะเปิดให้กับผู้ที่สนใจเห็นหูเรื่องเกษตรบ่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือหน่วยงานใดก็ตามถ้ามีความตั้งใจก็พร้อมจะถ่ายทอดวิชาครับ
8: น้องๆคะธาตุอาหารในพืช นะคะมีความสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งนอกจากจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแล้วก็ก๊าซออกซิเจนแล้วนะคะยังมีธาตุอาหารอีก14ธาตุด้วยกันซึ่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะก็คือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนั่นเอง
9: ถึงแม้ว่าพืชนะคะจะถูกแบ่งธาตุอาหารออกเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมนะคะแต่ว่าทุกธาตุนะคะก็มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าปริมาณในการความต้องการที่จะเสริมเข้าไปเนี่ยไม่เท่ากันเท่านั้นเองค่ะทำให้มีการแบ่งกลุ่มของธาตุออกเป็นกลุ่มย่อยๆค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและก็ง่ายต่อความเข้าใจกันเองค่ะ
8: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองอ๋อคุณเชษขาต้นไม้ข้างๆห้อง Lab เราดูมีอาการแปลกๆสงสัยต้องขาดธาตุอะไรไปแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะแต่เรากินกันก่อนดีกว่าโอ้สั่งมาตั้งเยอะยังไม่ได้กินเลยค่ะคุณเชษเอาอะไรดีคะขนมปังไหมคะ
9: ได้ค่ะโอ้ขนมปังก็ดีค่ะ
8: เอาไปเลยเพราะว่าในครูเชษสั่งที่เหลือเดี๋ยวพ่อจัดการเอง
9: โอเคค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Motion นะคะแต่นี้สัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเบื้องต้นอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นหมวดคำสั่งที่ถัดลงมาจากหมวด Motion นะคะก็คือหมวดของ Looks นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะว่า Looks เนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่โปรเจกต์ของ Scratch กันก่อนนะคะพอเราเข้ามาก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นว่ามีสไปรท์หนึ่งนะคะก็คือเจ้าแมวตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าต่างนะคะที่เข้ามานะคะเป็นหน้าต่างเริ่มต้นนะคะยังไม่มีโค้ดอะไรใดๆนะคะพอเราจะเริ่มทำโค้ดคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่สไปรท์ที่เราจะทำคำสั่งนะคะซึ่งในที่นี้เราใช้เจ้าตัวแมวตัวนี้นะคะเราก็คลิกที่สไปรท์หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปหมวดของการเคลื่อนที่นะคะก็คือ Motion ถัดลงมานะคะอันนี้นะคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องนี้ค่ะนะคะในหมวดของ Looks นะคะอ่ะเราคลิกที่ Looks นะคะก็จะเห็นคำสั่ง Looks นะคะค่อนข้างเยอะนะตรงนี้นะคะไล่มานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแถบสีแบ่งอะค่ะนะคะอย่าง Motion นี่เขาเป็นสีน้ำเงินนะคะพอ Looks เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะพอเป็นซาวก็จะเป็นม่วงอมชมพูประมาณนี้นะคะเรามาดูคำสั่งเริ่มต้นคำสั่งแรกกันก่อนนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะพอเราเข้ามาดูในคำสั่ง Looks นะคะจะใช้งาน Looks เราก็ต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนโค้ดใดๆนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยอีเวนต์ก่อนนะคะเข้าไปที่อีเวนต์นะคะว่าเมื่อเราคลิกนะคะเมื่อคลิกแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นนะคะคราวนี้นะคะอาจารย์มาที่คำสั่ง looks นะคะกลับมาที่เดิมก่อนนะเมื่อคลิกเราจะให้ทำอะไรนะคะเกิดขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีอันแรกอะค่ะอันแรกก็คือ say hello for 2 second นะคะอันนี้ก็คือจะให้แสดงผลข้อความ2วินาทีนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองลากมาวางต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูผลกันนะคะอันนี้ค่า default ของเขาเลยนะคะพอเรา when click ให้ say hello 2วินะคะอาจารย์ลองกดธงดูนะคะนะคะนี่นะคะ say hello 2วิแล้วก็หายไปถัดมานะคะเอาไปเก็บก่อนจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะคะตอนนี้ใช้ข้อความเบื้องต้นเข้าไปก่อ นะคะถัดมาเป็น say hello เฉยๆนะคะอันนี้นะคะไม่ได้กำหนดระยะเวลาอาจารย์ลองคลิกที่ธงดูนะคะดูความแตกต่างจะเห็นว่า say hello ค้างไว้เลยนะคะไม่หายไปนะฉะนั้นถ้าเป็นการแสดงผลนะคะที่คุณจะให้แสดงผลทิ้งไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ say hello ธรรมดานะคะไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถใช้ภาษาไทยได้นะคะอย่างเช่นสวัสดีชาวโลกนะคะลองดูนะคะจะลองคลิกที่ธงโอ้ดูนะคะสวัสดีชาวโลกนะคะใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกนิดหนึ่งนะอาจารย์เอาไปเก็บก่อนนะคะถัดมานะคะคือ think นะคะ think แล้วก็ for 2วิดูความแตกต่างระหว่าง say hello กับ think นะคะอาจารย์ลองกดที่ธง think ก็จะเป็นลักษณะของบอลลูนที่เป็นแสดงผลความคิดนะคะซึ่งก็แสดงผล2วิเหมือนกับ say hello 2วิเมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่าบอลลูนเขารูปร่างต่างกันนะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนการพูดนะคะ say hello ก็คือเป็นบอลลูนเหมือนการพูดแต่ว่า think เนี่ยก็จะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนกำลังคิดอยู่นะคะและเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะคะอาจารย์เลือก think อันนี้มาวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสดงผลบอลลูนนะคะความคิดนะแล้วก็ค้างไว้ตลอดนะคะไม่หายไปโอเคนะคะถัดลงมานะคะก็จะมีสวิตช์คอสตูมนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นการสลับนะคะอาจจะล่างมาวางก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการสลับคอสตูมอะค่ะตอนนี้เจ้าแมวของเราเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าไปดูที่คอสตูมนะคะอาจารย์คลิกเข้าไปคอสตูมนะคะคอสตูมเนี่ยจะมีคอสตูม1นะเป็นรูปนี้นะคะกับคอสตูม2นะคะเป็นรูปนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้คำสั่ง switch costume นะคะก็คือการสลับระหว่างคอสตูมที่1กับคอสตูมที่2ตรงนี้นะคะอาจารย์กลับไปที่โค้ดก่อนนะถ้าตอนนี้นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยเขาตั้งค่าเริ่มต้นสไปรท์ไว้ที่คอสตูม1นะคะอันนี้ถ้าเราจะสวิตช์คอสตูมนะคะก็คือสลับไปที่คอสตูม2ก็คือภาพที่2นะคะจะลองดูนะคะกดเห็นไหมคะสลับนะคะเจ้าแมวก็สลับภาพไปแล้วนะคะถ้าเรากดที่ธงอีกครั้งหนึ่งไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาสลับไปที่คอสตูม2เรียบร้อยแล้วพอเราเว้นคลิกก็ยังกลับไปที่คอสตูม2นอกจากว่าเราจะคลิกแล้วเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นคอสตูม1เพราะตอนนี้ค้างอยู่ที่คอสตูม2นะคะที่คอสตูม1นะคะแล้วก็กดธงนะคะเขาก็จะสลับไปที่คอสตูม1อันนี้เป็นการสลับภาพเพื่อให้ตัวละครมีลักษณะเหมือนกำลังเคลื่อนไหวนะคะการสลับตัวละครนะคะนอกจากเราจะใช้คำสั่ง switch costume แล้วก็ระบุ costume ที่เราจะสลับอันนี้แล้วนะคะเรายังสามารถใช้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาอันนี้เก็บก่อนนะคะอีกคำสั่งหนึ่งก็คือใช้คำสั่ง next costume นะคะอาจารย์เลือกมาวางเดี๋ยวลองดูความแตกต่างนะคะระหว่าง switch costume กับ next costume นะคะมันจะต่างกันยังไงนะคะพออาจารย์กดที่ธง next costume นะคะก็จะสลับไปนะคะที่ costume ที่2นะคะพอกดธงอีกครั้งนึงก็สลับไปที่1นะคะกดอีกครั้งนึงก็จะสลับไปมาค่ะระหว่างคอสตูม1กับคอสตูม2นะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่เราสามารถที่จะใช้ให้เขาสลับคอสตูมไปมาโดยที่เราไม่ต้องระบุนะคะว่าจะไปคอสตูม1หรือคอสตูม2นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะว่าใครจะสะดวกใช้แบบไหนนะคะถัดจากคำสั่ง next costume นะคะก็จะมีคำสั่งอันนี้ค่ะ switch backdrop to forest นะคะอาจารย์ล่ามาวางนะคะที่เขา default ไว้ที่ forest นะคะก็เพราะว่ารูปภาพที่อาจารย์เลือกใช้อยู่ตอนนี้ค่ะมันชื่อว่า forest นะคะนอกจาก forest นะคะถ้าเข้าไปดูข้างในอันนี้นะคะเขาก็จะมี next backdrop นะคะ previous backdrop นะคะแล้วก็ random backdrop นะคะซึ่ง3อันนี้นะคะ Next ก็คือใช้ backdrop ถัดไปนะคะ Previous ก็คือใช้ back

่อนหน้านะคะแล้วก็ random ก็คือใช้ backdrop แบบสุ่มนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเราไปดู backdrop ที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้ forest เนี่ยนะคะเข้าไปที่backdrop นะคะจะเห็นว่ามีแค่ฉากหลังนะคะที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะกับbackground นะคะที่เป็นรูปป่านะคะ forest นะคะถ้าเราจะเพิ่ม backdrop เข้าไปนะคะเราสามารถคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ choose a backdrop นะคะเลือกอาจารย์ใช้อันนี้ดีกว่าทะเลทรายนะคะสังเกตว่าเราเพิ่ม backdrop ไปได้หลายฉากนะคะอันเนี้ยเขามีไว้สำหรับเวลาเราทำเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแล้วต้องเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆอะค่ะตามเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเกมนะคะเวลาเราเล่นผ่านด่านนะคะไปด่านถัดไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนฉากนะคะเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยไปด่านถัดไปแล้วนะนะคะหรือว่าไปเลเวลถัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนำแบ็กดรอปมาใช้นะคะตอนนี้อาจารย์มีbackdrop ที่เป็น forest นะคะมีทะเลทราย desert เนี่ยนะคะแล้วลองอีกสักอันนึงนะคะอาจารย์เอาเป็นฟาร์มแล้วกันนะคะ backdrop เป็นฟาร์มนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเราลองกลับไปที่โค้ดนะคะพออาจารย์ดูตรง switch backdrop to forest เนี่ยนะคะจะสังเกตว่านะคะสิ่งที่เรามีนะคะในแบ็กดรอปของสเตทนะคะเขาก็จะมาเพิ่มในนี้ให้นะคะเราสามารถที่จะเลือกสลับได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะสลับจากฉากฟอเรสต์นะคะไปดีเซิร์ชนะคะทะเลทรายอันนี้นะคะเราก็คลิกเลือกแล้วลองกดธงนะคะเขาก็จะที่ทะเลทรายนะคะพอเราคลิกเลือกฟาร์มนะคะแล้วก็ลองรันก็จะไปที่ฟาร์มนะคะคราวนี้เวลาเราจะเลือกใช้อะค่ะเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะให้เขาสวิชแบ็กดรอปไปที่ฉากอะไรนะหรือว่าเราจะใช้แบบเน็กก็ได้นะคะถ้าใช้เน็กแบ็กดรอปเนี่ยเขาก็จะเรียงตามลำดับนะคะเมื่อกี้นี้ของอาจารย์ก็จะมีฟอเรสต์ก่อนใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเป็น forest นะคะถ้าถัดไปก็จะเป็น desert นะคะแล้วถัดไปอีกก็จะเป็น farm อย่างเงี้ยค่ะนะแต่ถ้าใช้ previous นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ forest นะคะย้อนหลังกลับไปนะคะถ้าเราใช้เป็น previous นะคะลองดูนะคะก็จะรันกลับไปที่ฉากหลังว่างเปล่านะคะย้อนหลังกลับไปนะคะแล้วย้อนหลังกลับอีกได้ไหมย้อนหลังกลับอีกก็คือวนนะคะวนกลับไปที่แบ็กดรอปสุดท้ายนะคะซึ่งของอาจารย์ก็คือฟาร์มนะคะก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะพรีเวียสย้อนหลังย้อนหลังนะคะแต่ถ้าเราใช้ลักษณะของแรนดอมนะคะแรนดอมก็คือเป็นแบบสุ่มนะคะทั้ง3อันเนี้ยอาจจะสุ่มอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแสดงผลก็ได้ในการกดรันแต่ละครั้งนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะคะตอนนี้เป็นทะเลทรายนะพอรันปุ๊บอ้าวเป็นฟาร์มพอรันปุ๊บอ้าวกลับไปที่ฉากหลังนะคะที่เป็นว่างเปล่านะคะกลับอีกมันไม่ได้รันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับด้วยแล้วก็ไม่ได้เน็กนะคะแต่สุ่มขึ้นมาแสดงผลนั่นเองนะคะอ่ะถัดมานะคะจากสวิตช์แบ็กดรอปนะคะอาจารย์ขอกลับไปที่ฟอเรสต์ใหม่นะคะเขียวๆหน่อยนะคะสบายตาอ้าวโอเคนะคะถัดมานะคะจาก switch backdrop อันนี้เราก็จะเป็นคำสั่ง next backdrop นะคะก็คือ เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ค่ะ next backdrop ข้างในนะคะก็คือการใช้ backdrop ถัดไปเรื่อยๆนะคะพอจบอันสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่อันแรกใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการเล่นเกมที่พอเล่นผ่านด่านไปถึงด่านสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่ฉากที่หนึ่งใหม่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวนะคะแสดงผลไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็วนไปที่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้สลับฉากหลังเนาะถัดมานะคะอาจารย์เก็บอันนี้ก่อนนะคะ

change size by นะคะน่าบอกว่า change size by อันนี้นะคะคือการเปลี่ยนขนาดของเจ้าตัวสไปรท์ของอาจารย์เนี่ยค่ะตอนนี้สไปรท์ของอาจารย์ขนาดที่เขากำหนดนะคะเริ่มต้นก็คือ100นะคะถ้าอาจารย์บอกว่า change size by หมายถึงให้บวกขนาดเพิ่มไปอีกเท่านี้นะคะ10นะคะเราลองดูนะคะพอเราchange size by 10นะคะกดธงนะคะจะเห็นว่าไซส์เพิ่มมาเป็น110นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าเอาไม่เปลี่ยน10น้อยไปเห็นความแตกต่างน้อยจังนะคะเปลี่ยนไปอีก100เลยนะคะ change size by 100ลองกดธงดูนะคะก็เป็นบวกเพิ่มไปอีก101นะคะเป็น210เนาะอาจารย์กลับไปที่จะกลับไปร้อยใหม่นี่คือคุณสามารถกดตรงนี้ได้นะคะที่ร้อยนะคะกลับไปที่ร้อยใหม่นะคะและเราลองรันนะคะจากร้อยก็จะเป็น200แบบนี้นะคะกลับไปที่ร้อยก่อนนะคะแต่ในกรณีที่เราบอกว่าเริ่มต้นของโปรแกรมนะคะเราอยากจะให้มันคงสถานะไว้ที่ร้อยตลอดเริ่มต้นโปรแกรมปุ๊บอยู่ที่ร้อยนะคะหรือว่าจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะของขนาดเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้เก็บนะคะตัวนี้ก็คือ set size to นะคะ set ก็คือการตั้งค่าขนาดนะคะถ้าเป็น 100% นี่คือขนาด 100% ของรูปภาพเจ้าแมวนะคะที่สร้างขึ้นนะคะอันนี้เราจะเซตไว้ที่ 100% นะคะจะรันกี่ครั้งนะคะเจ้าแมวก็จะมีขนาด 100% เสมอนะคะเมื่อแสดงผลนะคะแต่นี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าเอาอาจารย์ขอแค่อยากได้เจ้าแมวตัวเล็กๆอ่ะเอาไว้เดินนะคะตัวใหญ่เนี่ยเดินแป๊บเดียวก็เต็มจอแล้วนะคะอาจารย์ลดเจ้าแมวเหลือ20%ของขนาดที่เป็นขนาดของเขานะคะลองกดธงดูนะคะเจ้าแมวขนาด 20% นะคะของสัดส่วนทั้งหมดคือตัวเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะให้เขาเดินไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะที่เรากำหนดตรงนี้ได้นะคะอาจารย์กลับไปที่ 100% นะคะเซตเจ้าแมวไว้ที่ 100% ก่อนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานอีกเหมือนกันนะคะว่าคุณจะเซตขนาดเริ่มต้นนะคะของเจ้าตัวละครตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนะคะที่ขนาดเท่าไหร่นะคะที่เหมาะกับการแสดงผลที่เราต้องการนะคะถัดมานะคะก็คือการ change color effect by นะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนสีนะคะ change color นะคะอาจจะลองใช้ที่เขาค่า default ก่อนนะคะ change color ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเราเปลี่ยนค่าตรงนี้สีก็จะเปลี่ยนนะคะอย่างอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น100นะคะ color effect นะคะ100เป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสีการแสดงผลของเจ้าแมวโดยใช้ color effect ได้นะคะนอกจาก color effect มันไม่ได้มีแค่ color นะคะตรงนี้มี fish eye ถ้าเกิดใครเคยใช้กล้องอะค่ะนะคะเลนส์ของกล้องจะมีแบบเป็นตาปลานะคะที่มันจะทำให้ภาพดูนูนนะคะอาจจะลองดู fish eye เนี่ยนะคะสักร้อยรันดูนะ fish eye เป็นแบบนี้ fish eye ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว world ลักษณะก็จะเป็นการหมุนวนภาพถัดมานะคะ pixel นะ pixelate นะคะพิกเซลเลตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเปลี่ยนเป็นลักษณะของพิกเซลนะคะถ้าเป็นโมเสกนะคะโมเสกก็จะเป็นแบบนี้เป็นจุดกระจายนะคะแล้วถ้าเป็นไบรท์เน็ตนะคะไบรท์เน็ตก็คือจะเป็นเพิ่มสีอะค่ะนะคะก็มันก็จะสว่างมากจนสีของเจ้าแมวหายไปนะคะก็เป็นขาวๆไปนะคะไบรท์เน็ตนะคะแล้วก็อันสุดท้ายโกสนะคะโกสคือผีค่ะนะคะลักษณะผีก็คือรันแล้วหายไปนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของโกสพอเป็นโกสปุ๊บก็รันยังไงก็หายไปเลยนะคะไม่แสดงผลขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์กลับไปที่คัลเลอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วรันนะคะกลับมาที่คัลเลอร์เอฟเฟกต์น
นะเขาตั้งไว้ค่า default 25เนาะ25คือสีเขียวนะเอ๊ะแล้วถ้าเราจะกลับเป็นเจ้าแมวส้มใส่ได้ไหมเนี่ยศูนย์นั่นเองนะคะก็จะกลับไป color effect ศูนย์นะคะก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มเหมือนเดิมซึ่งถ้าจริงๆแล้วคุณจะใช้ไหมคุณก็ไม่ต้องใส่บล็อกตัวนี้ก็ได้นะคะ color effect อันนี้อาจารย์เอาเข้ามาทดลองให้ดูนะคะอ่ะเก็บไปก่อนนอกจาก change color effect by นะคะก็จะมี set color อันนี้จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นเลยค่ะนะคะค่าเริ่มต้นของสีนะตอนนี้ set color ที่อาจารย์บอกนะคะเป็นศูนย์ก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มแต่ถ้าคุณบอกว่ารันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บก็ไม่อยากได้แมวส้มอ่ะอยากได้เจ้าแมวสีน้ำเงินนะคะเราก็ตั้งค่าไปเลยนะคะค่าตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าค่าเท่าไหร่เป็นสีอะไรนะคะฉะนั้นคุณลองใส่นะคะลองใส่ดูนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนดูตามค่าต่างๆได้นะคะว่าเปลี่ยนเป็นค่านู้นค่านี้แล้วจะได้สีอะไรนะคะจะรันนะคะเป็นสีน้ําเงินเนาะนี่ก็คือการเซตค่าเริ่มต้นของแมวฉะนั้นเมื่อเว้นคลิกนะคะเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีสีน้ําเงินตลอดเวลานะคะเพราะเราตั้งค่าเอาไว้จากนั้นนะคะเราลองมาดูตัวถัดมานะคะอ้ออันนี้นะคะยังไม่เอาออกนะคะอันนี้เป็น clear graphic effect นะคะอาจจะลองต่อแต่ก่อนจะเคลียร์เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเรียงต่อกันแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเซตไปที่สีน้ำเงินนะคะแต่ว่าพอดีว่าเรามีคำสั่ง clear graphic effect ต่อท้ายทันทีมันก็คือพอเป็นสีน้ำเงินปุ๊บก็ลบออกทันทีอย่างเงี้ยค่ะนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันแสดงผลให้เห็นนะคะว่าเอ้ยมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วก็เปลี่ยนนะคะกลับไปเป็นสีปกติอะค่ะก็คือการเคลียร์นะคะ color effect เราไปที่ control แล้วลองใส่หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนนะคะหมายความว่า when click นะคะก็ให้ set color effect ไปที่100ก็คือสีน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ wait 1วินาทีก่อนแล้วค่อยเคลียร์ graphic effect ออกนะคะลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงอาจารย์กดธงนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินอยู่1วินาทีแล้วก็ถูกเคลียร์เอฟเฟกต์ออกไปให้กลายเป็นแมวส้มเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเคลียร์นะคะกราฟิกเอฟเฟกต์มีอีกไหมข้างล่างนะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้อาจจะยกออกไปทั้งแผงเลยนะนอกจากคำสั่งพวกนี้แล้วก็มีคำสั่งโชว์กับไฮนะคะโชว์ก็คือการแสดงผลนะคะไฮก็คือการซ่อนใช้เมื่อไหร่นะคะคือถ้าโชว์เนี่ยถ้าตอนนี้เราไม่มีคำสั่งอะไรเลยนะคะมันจะโชว์อยู่แล้วโดยปกตินะคะก็คือจะมีเจ้าแมวตัวเนี้ยแสดงผลอยู่บนหน้าจอปกตินะคะรันก็อยู่บนหน้าจอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะคะที่เรามีการลบเจ้าแมวออกนะคะอย่างเช่นพอเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเจ้าแมวจะผ่านด่านเนี้ยหายไปนะคะเราก็ใช้คำสั่ง hide นะคะเอามาวางนะคะพอรันคำสั่ง hide ปุ๊บนะคะเจ้าแมวก็หายไปคราวนี้หายไปตลอดเลยค่ะนะคะเพราะว่าคำสั่งมัน hide อะค่ะมันก็จะไม่แสดงผลเจ้าแมวตัวนี้อีกทั้งที่มีเจ้าแมวตัวนี้อยู่ในโปรแกรมโปรเจกต์ของเรานะคะแต่นะคะถ้าเราบอกว่าเอาพอฉากถัดไปอะฉากเนี้ยแมวหายไปแล้วนะคะเหมือนกับลูกบอลกลิ้งออกมาแล้วคุณเก็บลูกบอลนะคะพอคุณเก็บลูกบอลก็ลูกบอลหายไปเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะลูกบอลก็จะถูกเก็บหายไปเก็บหายไปแต่นี้พอไปฉากถัดไปที่มันจะต้องมีลูกบอลอีกนะคะคุณก็จะต้องใช้คำสั่งเพราะคุณสั่งให้มันหายไปแล้วนะคะมันก็จะไม่กลับมาจนกว่าเราจะใช้คำสั่งโชว์สั่งโชว์นะคะให้แสดงผลนะคะอาจารย์ก็จะรันเจ้าแมวกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือโชว์ขึ้นมานะคะตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราใช้คำสั่งโชว์เนี่ยค่ะนะคะเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวในอนาคตอ่ะไอ้เจ้าแมวตัวนี้มันจะต้องถูกลบออกก่อนแน่นอนแล้วค่อยไปแสดงผลในฉากถัดไปนะคะเวลาเราตั้งค่าเราเซตโชว์ไว้เสมอนะคะเพื่อที่ว่าตอนไหนมันหาย

0: อย่างเงี้ยค่ะนะคะเวลาเรารันใหม่มันจะได้กลับมาเสมอนะคะอ่ะถัดมานะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้แล้วก็จะมี go to front layer นะคะอันนี้ยังถ้าจะใช้ front layer อะค่ะจะต้องมีสไปรท์ตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่มีสไปรท์ตัวอื่นเดี๋ยวลองแทรกเป็นแมวกับอะไรมีหนูไหมหาก่อนอ่ะปลาแล้วกันฟิชนะคะปลาเอาปลามาตอนนี้ค่ะเราลองรันดูนะคะแมวทับอยู่บนปลานะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า go to font layer ค่ะนะคะก็คือไปอยู่ด้านหน้าสุดนะคะอันนี้ถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนไปแบ็คล่ะ go to ไป back layer นะคะแล้วลองรันปลาทับแมวค่ะ go to font layer กับ back layer นะคะขึ้นไปอยู่เลเยอร์ข้างหน้าหรือว่าไปอยู่เลเยอร์ด้านล่างนะคะอันนี้นะคะ go to font รันทีไปอยู่ข้างหน้านะคะนอกจากอันนี้นะคะเรายังมีอีกตัวหนึ่งคือ go forward 1 layer นะคะคือมี forward กับ backward ไปข้างหน้า1 layer ไปข้างหลังใช้สำหรับเวลามีสไปรท์เยอะๆนะคะซ้อนกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะให้ไปอยู่layer ที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถกำหนดได้นะคะอย่างอันเนี้ย forward 1 layer นะคะลองรันนะคะก็คือจะอยู่ข้างหน้าเพราะตอนนี้มี2 layer ก็คือ layer ปลากับ layer แมวนะคะอันนี้ถ้าจะเป็น backward 1 layer นะคะเราลองรันนะคะก็จะไปอยู่ข้างหลังนะคะมี2อันอันนี้ถ้ามีอีกอะค่ะเราก็จะระบุ layer ได้แล้วว่าเราจะให้ไปอยู่ที่ layer ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ backward นะคะย้อนหลังไป1 layerหมดหรือยังยังไม่หมดนะคะมีอีก3อันนะคะก็คือ costume number เนี่ยนะคะ backdrop number แล้วก็ size ไม่ได้เรียกใช้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ของการต่อบล็อกเห็นไหมคะต่อไม่ได้นะคะอันนี้จะใช้สำหรับเป็นตัวแปรที่เราเอาไปใช้ในการคำนวณประมวลผลนะคะประมาณนี้นะคะหรือการแสดงผลนะคะเราจะให้แสดงให้ดูนะคะอันนี้ถ้าเราคลิกเครื่องหมายถูกไว้เขาก็จะแสดงผลตอนนี้นะคะสไปค์คอสตูมนัมเบอร์2นะคะเป็นเจ้าแมวภาพที่2นะคะอันนี้แล้วอันนี้แบ็กดรอปนะคะแสดงให้เราว่าแบ็กดรอปที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเป็น backdrop ที่อยู่ในลำดับที่2นะคะแล้วก็ไซส์นะคะไซส์ตรงนี้นะคะเป็นการแสดงผลให้เรารู้ว่าเจ้าตัวแมวนะคะสไปรท์เนี่ยนะคะค่าณปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือไซส์อยู่ที่ขนาด100นะคะขนาดตรงนี้นะคะตรงค่าตัวแปรตรงนี้ค่ะที่เราให้เขาแสดงผลเนี่ยเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะเพราะบางทีเราอาจจะต้องกำหนดนะกำหนดค่าตัวแปรอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการทดสอบโปรแกรมอะค่ะเพื่อรันดูว่ามันแสดงผลตัวแปรถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงผลตัวแปรนะคะเราใช้เวลาทดสอบโปรแกรมเฉยๆนะคะแต่ว่า เวลาเราทดสอบดูผลเรียบร้อยแล้วเราคลิกออกนะคะเพราะว่ามันเกะกะหน้าจอนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกนะคะเขาก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น looks นะคะแท็บโค้ดนะคะที่ชื่อว่า looks นะคะทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะนำ looks นะคะกับ motion นะ event นะคะมาใช้ร่วมกันนะคะ ในส่วนของ control นะ control เราใช้ไปแล้วนะคะ wait ตรงนี้นะคะevent เราก็ใช้อันนี้ไปแล้วนะคะ when click เนาะ motion เราใช้ไปหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบคำสั่ง look แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงคำสั่ง sound กันต่อสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการใช้งานเสียงเบื้องต้นในโปรแกรม Scratch นะคะซึ่งเสียงเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะคะสื่อการเรียนการสอนจะดูน่าสนใจนะคะถ้าเราใช้เสียงได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้งานเสียงในโปรแกรม Scratch นะคะในหมวดคำสั่งของ Sound เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมก่อนโดยการที่เราคลิกที่ Sprite นะคะแล้วก็คลิกที่ Event นะคะเลือก When Click เมื่อเราคลิกธงนะคะจะให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้บ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเราใช้ Sprite ที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะเราจะได้ซาวด้วยนะคะสไปรท์เขาจะมีซาวมาให้ด้วยเราตรวจสอบได้นะคะว่าสไปรท์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมีเสียงประกอบหรือเปล่าโดยการคลิกที่แถบซาวอันนี้นะคะเจ้าแมวก็จะมีเสียงที่ชื่อว่าเหมียวอยู่ข้างในนะคะเราทดลองเล่นเสียงนะคะโดยการคลิกที่ปุ่ม play ตรงนี้นะคะเสียงเหมียวเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมีแถบเครื่องมือจัดการซาวด์นะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะfaster นะคะก็คือการเล่นเสียงให้เร็วขึ้นนะคะ slower นะคะก็คือการเล่นเสียงให้ช้าลงนะคะ louder อันนี้นะคะก็คือการเพิ่มเสียงให้ดังมากยิ่งขึ้นนะคะส่วน softer นะคะก็คือการเบาเสียงลงmute นะคะก็คือการปิดเสียงนะแต่ค่ะพอเราปิดเสียงอะค่ะเราจะตั้งค่าอะไรไม่ได้อีกนะคะอาจารย์ขออันดูกลับไปก่อนนะคะคราวนี้นะคะเรามาลองแท็บเครื่องมือที่ชื่อว่า fade in fade in ก็จะเป็นการไล่ระดับเสียงเบาแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนนะคะส่วน fade out นะคะก็คือการเล่นเสียงดังแล้วก็ค่อยๆเบาแล้วจางหายไปนะคะเป็นแบบนี้ย้อนกลับก่อนนะคะ out revert อันนี้นะคะก็คือการกลับเสียงอะค่ะกลับด้านเสียงจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเสียงสนทนาหรือว่าเสียงสัตว์อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อันดูกลับไปก่อนนะคะส่วนโรบอทนะคะก็คือการปรับแต่งเสียงให้ออกแนวหุ่นยนต์นะอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะย้อนกลับไปอันนี้ก็คือแถบการจัดการเสียงนะคะที่มีในสไปรท์นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเสียงอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เสียงเหมียวเนี่ยนะคะเราสามารถบวกนะคะคลิก choose a sound choose a sound ก็คือเสียงที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วในโปรแกรม Scratch มีเสียงให้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะลองคลิกให้ดูนะคะอันนี้ค่ะเป็นเสียงนะคะที่มีในโปรแกรม Scratch นะคะเราสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้นะคะก็ลองชี้ดูอะค่ะนะคะว่าเสียงเป็นแบบไหนนะคะเสียงนะถ้าเป็นเสียงสัตว์นะคะ Animal มีเสียงอะไรบ้าง
1: กิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊ก
0: นี้เป็นเสียงนี่เหมียวเหมียวมี2แบบนะคะอันนี้ก็คือเสียงนะคะลองยกตัวอย่างมีเสียงเอฟเฟกต์นะคะเสียงลูปนะคะเสียงโน้ตนะหลายๆเสียงพวกนี้นะคะคือสามารถทดลองคลิกเลือกลองเล่นดูได้นะคะแล้วอยากได้เสียงไหนก็สามารถเพิ่มเสียงนั้นเข้าไปได้นะคะอันนี้อาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะอันนี้เป็นการใช้เสียงถ้าเกิดว่าเรามีเสียงที่บันทึกไว้นะคะอย่างเช่นเป็นเสียงสนทนานะคะเราสามารถที่จะบันทึกผ่านโปรแกรมอัดเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเวลาเราจะเรียกใช้อะค่ะเราก็อัปโหลดซาวด์ตรงนี้นะคะแล้วก็โอเพนขึ้นมาก็จะเป็นไฟล์เสียงนะเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเป็นเสียงที่เราเป็นบรรยายสนทนาโต้ตอบกันลักษณะนี้นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเสียงเอฟเฟกต์ที่เราสร้างขึ้นเองโดยที่ไม่ได้มีในตัวโปรแกรม Scratch เราก็สามารถที่จะอัปโหลดตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นไปได้นะคะอันนี้อาจารย์ขอลบออกก่อนก็แล้วกันนะคะคราวนี้นะคะกลับไปที่โค้ดเรามาดูซินะคะว่าโค้ดของซาวนะคะสามารถใช้อะไรได้บ้างนะคะเราก็คลิกไปที่แท็บซาวนะก็จะมี Play Sound เหมียวดันอันแรกนะคะจะลองเรียกมาใช้นะคะที่เขา default ไว้ที่เหมียวก็เพราะว่าตัวสไปรท์ของเราอะค่ะมีเสียงเหมียวอยู่นะคะเราก็ใช้เสียงเหมียวตรงนี้ได้นะคะคำสั่ง play sound เหมียว until done เนี่ยนะคะก็จะทำงานในลักษณะที่ เล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะทำคำสั่งถัดไปอาจารย์ลอง play ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะก็คือคำสั่งนี้ play sound เหมียวนะคะคำสั่งนี้นะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเริ่มต้นไฟล์เสียงเหมียวนะคะแต่ว่าจะต่างกับ play sound เหมียว until done ตรงที่ play sound เหมียวเนี่ยจะเล่นเสียงเหมียวนะคะไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปไม่รอจนจบอาจารย์ลอง play นะคะก็จะเสียงเหมียวเหมือนกันนะคะแต่ความแตกต่างนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองคำสั่งที่3นะคะเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง play sound เหมียว until done นะคะกับ play sound เหมียวนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง stop all sound นะคะถ้าเป็น play sound เหมียวนะคะตามด้วย stop all sound ผลจะเป็นแบบนี้คือเล่นเสียงเหมียวไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปเลยนะคะก็คือคำสั่ง stop all sound หยุดเสียงทุกเสียงที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงนิดนึงแล้วก็หยุดไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่นะคะถ้าเราใช้คำสั่ง play sound เหมียว until done นะคะแล้วตามด้วย stop all sound นะคะคำสั่งนี้นะคะลองรันดูนะคะเขาจะเล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะตามด้วยคำสั่ง stop all sound นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะระหว่าง play sound เหมียว until done กับstartซาวเหมียวคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง change pitch effect by 10จะต้องใช้งานร่วมกับstart ซาวเหมียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ play ซาวเหมียว until done เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องทำคำสั่งไปพร้อมๆกันค่ะฉะนั้นชุดนี้อาจารย์ยกออกนะคะทั้งชุดเลยนะคะแล้วเอา start ซาวเหมียวมาวางแทนนะคะจากนั้นนะคะเราเอา change pitch effect by นะคะมาวางต่อคำสั่งนี้นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับความทุ้มของเสียงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทดลองให้ดูนะคะลองปรับแค่10ก่อนนะคะอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะอาจารย์ปรับเป็น100เลยแล้วกันก็คือเสียงเขาจะยิ่งสูงก็คือเสียงสูงมากนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเราจะอยากให้เสียงต่ำเราลองติดลบเราจะได้เสียงแมวเหงา นะคะขึ้นมาแทนเสียงเหมียวเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง change pitch effect by แล้วเราก็ใส่ค่าตัวเลขลงไปนะคะถัดมานะคะคือคำสั่งนี้ค่ะ set pitch effect to นะคะอันนี้ก็คือตั้งค่าเริ่มต้นให้กับเสียงเหมียวอันนี้นะคะตั้งค่าเริ่มต้นเลยนะคะว่าความทุ้มจะให้เป็นเท่าไหร่ลองเล่นดูนะคะเราเซตพิทไปที่100นะคะคราวนี้นะคะถ้าเราจะปรับค่านะคะเซตพิทนะเป็นเสียงทุ้มก็เหมือนเดิมค่ะติดลบอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดเสียงเริ่มต้นคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง clear sound effect คำสั่งนี้นะคะจะใช้สำหรับลบเอฟเฟกต์เสียงที่ผ่านมาทั้งหมดออกนะคะอาจารย์ลองรันให้ดูนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสียงแมวปกติเพราะว่าจากคำสั่งนะคะเมื่อคลิก start sound เหมียวไปพร้อมๆกับ set pitch effect to ลบ100แต่คำสั่งถัดมาเป็น clear sound effect ก็คือลบทั้งหมดออกก็เลยกลายเป็นเสียงเริ่มต้นของเหมียวนะคะอันนี้นะคะคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนความดังของเสียงนะคะระดับความดังของเสียงถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปนะคะอันนี้เขาเซตไว้ที่ลบ10นะคะอาจารย์ลองติดลบก่อนก็ได้นะคะติดลบก็จะเบาลงนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเบานะคะเราอาจจะเพิ่มเป็นบวกนะคะบวกเท่าไหร่ก็ลองป้อนค่าดูนะคะอันนี้อาจารย์ลองใส่ค่า50นะคะเป็นบวก50ก็จะดังมากขึ้นนะคะเป็นร้อยเลยนะคะอาจจะ50อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนะคะเสียงก็จะดังมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนระดับความดังของเสียงอันนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเสียงพิทติดลบอยู่นะคะอาจารย์ลองพิท10นะคะแล้วก็ change volume by 100นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเสียงชัดขึ้นนะคะถัดมานะคะเป็นคำสั่ง set volume นะคะ set volume นะคะอันนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของเสียงเราจะเริ่มต้นอยู่ที่ 100% นะคะค่า default อยู่ที่ 100% นะคะถ้าเราจะ set volume นะคะคือเสียงที่มีอาจจะดังเกินไปเราลดเหลือแค่ 10% ของเสียงนะคะก็จะเบานะคะคือที่ลดเป็น 10% เนี่ยนะคะ อาจารย์อยากให้เอาไปใช้กับไฟล์เสียงที่เป็นดนตรีบรรเลงถ้าเกิดว่าไฟล์เสียงที่คุณได้มาเนี่ยเป็นเสียงที่เต็มเสียง 100% เนี่ยบางที เราอาจจะได้ยินเสียงบรรยายเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่ชัดเพราะโดนเสียงดนตรีกลบหมดนะคะฉะนั้น เวลาเราใช้งานนะคะถ้าเราได้เสียงดนตรีมานะคะเราอาจจะมาเซตโวลูมเขานะคะให้เหลือแค่ 10% จากความดัง 100% ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเซตค่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะเขาก็จะเป็นเสียงคลอเบาๆไปเรื่อยๆนะคะถัดมานะคะก็คือคำสั่งโวลูมนะคะอันนี้จะเป็นการใส่ค่าตัวแปรนะคะเพื่อแสดงผลนะอาจารย์ลองคลิกเครื่องหมายถูกนะคะอันนี้เรียกใช้ตรงนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นการเรียกใช้กับการทำคำสั่งคำนวณประมวลผลนะคะอันนี้อาจารย์ลองคลิกดูนะคะ Sprite Volume อยู่ที่10ถ้าอาจารย์เปลี่ยนค่านะคะเป็น100นะแล้วลองเพลย์นะคะVolume ก็จะเปลี่ยนเป็น100นะคะอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าเราตั้งค่าเริ่มต้นของวอลุ่มไว้ที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกะกะหน้าจอเราก็พอตั้งค่าเสร็จนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกอันนี้จะเป็นการใช้คำสั่งที่เกี่ยวกับเสียงในโปรแกรม Scratch สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการใช้คำสั่งแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAFSustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง 7A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
3: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2
2: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
4: มิมี่ค่ะ
2: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
4: เคยค่ะ
2: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหมหรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
5: เล่นด้วย
2: อ้าวเหรอแล้วเคย
5: ไม่ได้วิ่งนะ
2: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหม
5: แ
2: ล้วเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
4: เคยค่ะ
2: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
5: เ
2: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหม
4: ค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนปะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: เป็นยังไงมันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิวมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัว น้องมิมี่เองก็จะเริ่มทรงตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสอง

0: แขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับหรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
1: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ach นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เรื่องสภาพเป็นอะไร
6: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
7: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติ

ระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบ Cloud หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ยังไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณประเทศไทยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรัง

และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอาเหรอไปก็ได้
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
3: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
6: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
3: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
6: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
3: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
3: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ริ่มตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: นักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกัน

0: ่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
1: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
2: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
3: ฮะ
4: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
3: ้
0: ข้าชื่อตา
5: ข้าชื่อหู
6: ข้าชื่อจมูก
4: ข้าชื่อลิ้น
2: ข้าชื่อกาย
7: ข้าชื่อใจ
8: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
0: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
9: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
4: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
9: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
4: ก็ข้างหน้าโน้นไง
0: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
4: โน้นโน้นโน้น
9: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
3: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
1: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
6: หนักเหลือเกินอ่ะ
10: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
6: โอ้ย
1: ข้าจะตกแล้ว

0: ยชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับจงได
3: ้เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
2: อุ๊ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่าน2คนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับเลิฟหล่อไหมล
6: ่
4: ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
4: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
4: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
4: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
4: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
4: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้ครับ
4: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
0: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูก กับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
5: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลยได้เลย
5: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
7: อย่างนี้นี่เอง
4: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
2: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
4: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
4: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
2: นั่นรูปปั้นใหญ่เบิ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
4: ๋อท่านนามารูปไง
7: นามารูป
3: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
8: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟร์โอ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา

0: ที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บอันไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี ช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

วัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องที่อินเทรนด์สุดๆเลยนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีในการทำงานครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้ฟังไปแล้วก็เช็คลิสต์กับตัวเองไปนะครับว่าตัวเรานั้นมีความรู้แล้วก็มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับกับหัวข้อเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำงานสำหรับนักศึกษาทุกคนครับในวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เห็นภาพของการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับโดยในส่วนที่1นะครับจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นครับคืออะไรฮะคือเครื่องไม้เครื่องมือที่เรานั้นจะต้องทำเป็นณวันนี้เลยนะฮะในการทำงานในการเรียนในการใช้สื่อต่างๆนะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีที่ควรเรียนรู้นะครับก็คือเราจะต้องทำได้นะฮะในอนาคตนะครับผ่านการฝึกฝนของเราไปและในส่วนที่3ครับคือเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะฮะที่ควรจะฝึกฝนได้ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะเล่ากันไปเรื่อยๆนะครับว่าเทคโนโลยีในแต่ละส่วนนั้นทั้งที่ต้องทำได้ควรทำได้แล้วก็น่าสนใจฝึกฝนเนี่ยนะฮะจะมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับอันแรกเริ่มเลยนะครับเรามาดูกันที่เทคโนโลยีที่ต้องจำเป็นสำหรับนักศึกษาทุกคนในการใช้นะครับก็ได้แก่การใช้โปรแกรมสำนักงานแน่นอนครับอย่าง Microsoft Office นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel นะครับซึ่งแน่นอนพวกเราทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วแต่ความสำคัญคือเราจะต้องใช้งานฟังก์ชันให้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับ1 นะฮะเรามาเริ่มที่ Microsoft Word ก่อนว่าทุกคนเนี่ยคงจะคุ้นชินกับการพิมพ์รายงานการพิมพ์เอกสารใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะฝึกฝนให้ใช้อย่าง Advanced นะครับทั้งในเรื่องของการจัดหน้าการจัด Layout การใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมนั้นนำมาพัฒนาสร้างเป็น Value Addedเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานของเราได้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นที่สำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักของการเขียนนะครับหลักทางวิชาการหรือแม้ก็หลักทางสารบัญนะครับว่าเราจะใช้คำอย่างไรในการใช้ใน Microsoft Word ของเราให้งานของเรานั้นเป็นงานที่มีประสิทธิภาพครับต่อมาคือเครื่องมือที่เราชอบกันมากๆนะครับก็คือ Microsoft PowerPoint นั่นเองซึ่ง PowerPoint ทุกคนก็จะมองว่ามันก็เป็นสื่อในการที่เรานำเสนอเป็นสไลด์ Presentation นะครับแต่จริงๆแล้วการที่เราจะใช้ในเรื่องพวกนี้อย่างละเอียดนะครับเราจะต้องรู้ไปถึงเรื่องของการตกแต่งอาร์ตในสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็การที่เราจะพรีเซนต์ด้วย presentation เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการสรุปข้อมูลก่อนว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลที่เราควรจะนำมาใช้ในการนำเสนอผ่าน PowerPoint หรือข้อมูลไหนที่เราจะนำมาใช้ในเชิงของรูปภาพหรือเชิงของสื่อนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่เราจะทำสไลด์ที่มาจาก Microsoft PowerPointอย่างเก่งๆเนี่ยนะฮะมันต้องมาจากการฝึกฝนแล้วก็มาจากการที่เรารู้ว่าเทคนิคในการทำสื่อนั้นเราควรจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับและอันสุดท้ายที่สำคัญมากๆในยุคของการทำงานณวันนี้นะครับและก็ทุกๆองค์กรทุกๆบริบทของชีวิตของเรานั้นก็บอกว่าจะต้องใช้คือ Microsoft Excel นั่นเองครับเนื่องจากว่า Microsoft Excel นั้นจะเป็นตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับความชาเลนจ์ของ Microsoft Excel ก็คือนักศึกษาจะต้องมีภาพก่อนนะครับมีภาพในหัวก่อนการใช้ Microsoft Excel คือเราจะวางแคตตากรีของข้อมูลอย่างไรเราจะจัดหมวดของข้อมูลอย่างไรให้ถูกต้องและทำให้คอมพิวเตอร์นั้นอ่านได้ด้วยแหละครับนอกจากนั้นนะครับก็รวมไปถึงการที่เราต้องฝึกฝนการใช้ฟอร์มูลาต่างๆการใช้สูตรการใช้วิทยาการคำนวณเข้ามาใช้กับ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะต้องฝึกไว้เลยนะครับคือในเรื่องของการใช้ Pivot Table หรือว่าการใช้ VLOOKUP นั่นเองเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้และทำให้เป็นครับต่อมานะครับพอเราออกมาจากโปรแกรมสำนักงานและที่เราคุ้นชินกันเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวที่เป็นอีเมลนั่นเองครับ Electronic Mail ครับซึ่งทุกคนก็คงได้ใช้กันแล้วในการทำงานในการเรียนออนไลน์เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอีเมลนั้นก็เป็นมารยาทในการสื่อสารอย่างหนึ่งและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับก็คือการที่เรานั้นจะต้องนำเอาไฟล์เอาเอกสารเอาเรื่องที่ต้องมีการติดต่อการประสานงานหรือการส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นนะครับนำมาส่งในลักษณะของอีเมลการใช้อีเมลมันก็คงไม่ใช่ว่าเราจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็จะกดส่งอะไรก็ได้นะครับทุกอย่างก็จะมีฟังก์ชันนะครับเรียนรู้การฟังก์ชันของใช้ของ Gmail การใช้ OneDrive หรือการใช้
อีเมลต่างๆนะครับให้อย่างเชี่ยวชาญนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำเป็นแล้วนะครับและในส่วนที่3แน่นอนว่าเราถูกเปลี่ยนมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปครับคือในเรื่องของการใช้ Virtual Meeting นะครับโปรแกรมอย่าง Google Meet Zoom Microsoft Teams ที่พวกเราทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับเราจะต้องใช้ให้เป็นในแง่ของเราจะต้องเซตอัพได้เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรมได้และเราจะต้องใช้อย่างโฟลว์เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าในแต่ละฟังก์ชันของโปรแกรม Virtual Meeting เหล่านี้สามารถทำอะไรได้บ้างและเพิ่ม Value Added อะไรได้บ้างนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือ Cloud Computing นั่นเองคือการที่เราทำงานการผสมผสานกันโดยที่เราไม่ได้เจอกันเราทำงานโดยการฝากข้อมูลบน Drive การทำข้อมูลโดยการแชร์ Drive กันนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ณวันนี้เราทุกคนจะต้องทำเป็นแล้วนะครับกับการใช้ Cloud Computing นะครับเพราะว่าตัวของ Cloud Computing นั้นนะครับจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆกับพวกเราและหลังจากนี้นั้นลักษณะการทำงานร่วมกันก็อาจจะถูกเปลี่ยนไปมากกว่านี้ด้วยล่ะครับในส่วนต่อมาครับเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนะฮะว่าเทคโนโลยีอะไรที่ต้องทำเป็นครับต่อมาเราจะมาพูดกันถึงเทคโนโลยีที่ควรทำได้ครับในส่วนที่1ครับคือเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแน่นอนว่าทุกวันนี้เราเป็นโลกของการสื่อสารทุกอย่างก็ง่ายไปหมดใช่ไหมครับจากแอปพลิเคชันแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตประจำวันของเราอย่างง่ายๆเลยครับช่องทางการสื่อสารที่เราใช้กันโดยเฉพาะ LINE แอปพลิเคชันอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้งานเป็นนะครับจะต้องเข้าใจถึงการใช้เป็น Official LINEนะครับสำหรับการที่เป็นLINE สำคัญแล้วก็เป็น LINE หลักขององค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งการทำเป็น LINE Open Chat คือการที่ทำให้คนนะครับเข้ามาสื่อสารกันโดยไม่มีการจำกัดเรื่องคนที่เข้ามานะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยพวกเราจะต้องศึกษาไว้ว่าการที่เราจะเปิด Official LINE นั้นเราจะเปิดอย่างไรเราใช้งานอย่างไรเราจะคอนแทคกับผู้รับสารอย่างไรเราจะส่งสารกับออเดียนซ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัวของ LINE Open Chat เองนั้นก็เป็นการเปิดคอมมูนิตี้ขึ้นมาแบบออนไลน์ให้มีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลนอกจากการที่เราอยู่กับข้อมูลโดยการวิเคราะห์ในไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel ที่มีความจำเป็นแล้วหรือสำหรับคนที่เรียนการทำวิจัยอย่างการใช้ SPSS นะครับสิ่งที่น่าสนใจในทุกวันนี้คือการใช้ Power BI ครับ Power BI เข้ามาเป็นสัญญาณที่บอกให้ทุกคนทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรนั้นนะครับต่างบอกว่าต้องมีการนำเสนอข้อมูลโดยการใช้ Power BI เนื่องจาก Power BI เนี่ยนะครับเป็นตัวโปรแกรมที่สามารถรับรองเซลล์ Data ได้ถึง200ล้านเซลล์เลยนะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลอย่างเรียลไทม์และแน่นอนครับในภาคของการทำงานเนี่ยแหละครับตัวของ Power BI นั้นเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารปรารถนามากครับเพื่อเป็นการติดตามข้อมูลการ tracking ประจำวันวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยข้อมูลเหล่านั้นนะครับจะจัดสรรโดยการใช้กราฟการใช้แผนภูมิการใช้ข้อมูลเชิงสแตทเข้ามาเกี่ยวข้องและรับรองว่าถ้านักศึกษาสนใจนะครับก็อยากให้ลองฝึกและถ้าทำเป็นนะครับรับรองว่าการทำงานด้านข้อมูลของนักศึกษาจะเยี่ยมยอดมากๆเลยล่ะครับต่อมานะครับอีกส่วนนึงนะครับที่เราจะพูดถึงนะฮะคือเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอครับทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่แค่กับ PowerPoint หรือการทำ Presentation ในคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยโลกของเราเปิดกว้างมากขึ้นการเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มที่ช่วยในการนำเสนอให้ดูน่าสนใจให้ดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเก่านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ปลายนิ้วแล้วล่ะครับโดยการใช้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปอย่าง Canva หรือการใช้เว็บไซต์ต่างๆนะครับที่สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอแต่อยู่ที่ว่านะครับเราจะดึงใช้อย่างไรเราจะวางแผนการใช้ในการนำเสนออย่างไรเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคที่เราต้องมาคิดด้วยล่ะครับต่อมานะครับนอกจากการทำสไลด์พรีเซนเทชันแล้วเนี่ยเราก็ยังจะนำไปสู่ในเรื่องของการที่เรารู้จักเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมแบบ Virtual ด้วยนะครับอย่างการใช้ Kahoot การใช้ Merrymeter นะครับการใช้ Quiz ที่อยู่ในออนไลน์ทำให้คนอยู่ที่ไหนก็ได้หรือทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้จากมือถือของตนเองหรือคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับใช้ในการวัดผลใช้ในการสอบใช้ในการทำกิจกรรมเรื่องพวกนี้เนี่ยก็หวังว่าคนน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับและในเรื่องสุดท้ายคือการใช้ Google Form แน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นคิดถึงอยู่แล้วนะครับกับการที่เราจะทำเซอร์เวย์การที่เราจะทำแบบสอบถามหรือเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์และต้องการให้ผู้คนมามีส่วนร่วมนะครับ
Google Form Google Worksheet Google Workplace พวกนี้ช่วยเราได้นะครับถ้าเราใช้เป็นแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะครับ2 อย่างผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นและเทคโนโลยีที่ควรทำได้และสุดท้ายคือเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนครับที่น่าฝึกฝนคืออะไรครับซึ่งเป็นผลมาจากเทรนด์นะครับเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมการเปลี่ยนแปลงด้านผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่เข้ามา disrupt ชีวิตของพวกเราในวันนี้นะครับมันเลยทำให้เรานั้นจะต้องมีมุมมองต่อเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นและอะไรคือโอกาสในการฝึกฝนครับตัวที่1 นะครับคือเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำสื่อและข้อความแน่นอนครับว่าในทุกวันนี้การที่เราจะส่งสื่อสารอะไรออกไปเราจะนำเสนออะไรออกไปนั้นจะต้องมีในเรื่องของอินโฟกราฟิกในเรื่องของการทำให้ภาพนั้นดูง่ายการทำให้สารที่เราส่งไปนั้นผู้อ่านสามารถอ่านได้ใน One Page Management นะครับแน่นอนว่าใครที่ได้ฝึกทักษะในเรื่องของ Illustrator ในเรื่องของการออกแบบสื่อนะครับเรื่องพวกนี้จะช่วยให้นักศึกษานั้นนะครับมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีทักษะที่ดีมากๆและสามารถต่อยอดเป็นมูลค่ารวมไปถึงการสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยล่ะครับตัวที่2นะครับฝึกฝนที่น่าสนใจก็คือการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวนั่นเองครับทุกวันนี้ในภาคของการตลาดในภาคของการทำกิจกรรมต่างๆจะต้องมีสื่อออกมาซึ่งเป็นสื่อเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคลิปไวรัลหรือว่าจะเป็นสื่อใดๆก็ตามนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จากการใช้โปรแกรมในเรื่องของการตัดต่อนะครับการนำเข้ารูปภาพการสร้างภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับว่าจะสร้างมูลค่าให้กับตนเองแล้วก็สร้างผลงานที่ดีเยี่ยมมากๆในการเรียนและการทำงานด้วยนะครับตัวที่3ที่จะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อเสียงครับการผลิตสื่อเสียงคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเสียงการทำซาวด์หรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คือในเรื่องของพอดแคสต์นะครับมีอัตราการใช้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็พอดแคสต์เนี่ยก็จะมารองรับนะครับชีวิตประจำวันของผู้คนของเราในการที่จะฟังในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับถ้าเรื่องพวกนี้นักศึกษาคนไหนที่มีความสนใจในการเป็นผู้ที่อยากจะเล่าเรื่องแล้วก็มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อพอดแคสต์ขึ้นมาโดยการอัดแล้วก็การจัดทำให้น่าสนใจนะครับรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายของเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนแห่งยุคสมัยนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองครับถ้าเราจะเห็นในอีคอมเมิร์ซนะครับก็จะเห็นเลยว่าในการทำเชิงพาณิชย์เนี่ยการที่เรามีการไลฟ์การทำสตรีมมิ่งนะครับก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าถึงผู้คนในทุกกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันนี้นะครับเราควรที่จะเอาโอกาสเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสของการลองฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ดูว่าการที่เราจะทำไลฟ์สตรีมมิ่งออกมาในเชิงของการศึกษาในการทำงานหรือในเชิงของพาณิชย์เนี่ยนะครับเราทำอย่างไรได้บ้างถ้าเรามีกล้องแค่ตัวเดียวหรือเรามีแค่มือถือหรือเรามีแค่คอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วแต่ว่าในเรื่องพวกนี้นั้นก็ต้องอยู่ที่ความสนใจนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะลองฝึกนะครับในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำเป็นในวันนี้นะครับรับรองว่าเราไม่ตกงานแน่ๆครับและที่สำคัญนะครับการใช้เทคโนโลยีนั้นต่อให้เรารู้จักมากเท่าไหร่เราเก่งมากแค่ไหนนะครับก็จะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ดีด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราจะมาพูดกันถึงทักษะของการมองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือทำให้เราเปิดกว้างทำให้เรามองเห็นโลกมากขึ้นและทำให้เราสามารถที่จะจัดการงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันมีในเรื่องของถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีนั้นๆหรือเราไม่สามารถที่จะเข้าใจในมุมมองของเชิงของข้อมูลนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับอาจจะทำให้งานของเรามีปัญหาได้นะครับฉะนั้นเรื่องของทักษะการมองข้อมูลการวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับในอันที่2นะครับเทคโนโลยีที่จะพูดถึงกันวันนี้ก็คือในเรื่องของทักษะการจัดข้อมูลในเมื่อข้อมูลเรามีมหาศาลมากมายครับเราอยู่ในยุคของ Big Data นะครับเป็นยุคที่ข้อมูลของคนข้อมูลของธุรกิจข้อมูลของทุกภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีจำนวนมากมายนะครับ
เราจะจัดการข้อมูลอย่างไรในบริบทของการทำงานหรือการเรียนนะครับเราจะต้องรู้ว่าถ้าเรามีข้อมูลเราจะจัดโดยการใช้โปรแกรมใดเราจะใช้เทคโนโลยีไหนในการจัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาจากการฝึกฝนนะครับแล้วก็การคิดหาความเหมาะสมว่าข้อมูลนั้นนะครับควรจะ generate และ analyze ด้วยช่องทางไหนจะดีที่สุดนะครับและทักษะที่3ที่ขาดไปไม่ได้ในการใช้เทคโนโลยีนะครับคือทักษะการถ่ายทอดและการนำเสนอเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเรารู้จักทำได้ทุกเครื่องไม้เครื่องมือทุกเทคโนโลยีแต่เราไม่สามารถที่จะนำผลลัพธ์หรือการนำเสนอออกไปสู่ผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้ที่ตรงกันกับเราเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับก็ขอจะฝากให้พวกเราไว้ว่าเราควรจะฝึกในเรื่องของทักษะการถ่ายทอดด้วยนะครับว่าข้อดีข้อเสียการนำไปใช้และผลลัพธ์จากเทคโนโลยีนั้นเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือว่าไปเตรียมตัวการปรับตัวกับเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นมากมายบนโลกของเรานะครับก็จะมี4ตัวหลักๆนะครับที่อยากจะฝากพวกเราไว้ขอให้พวกเรานั้นได้ทำความเข้าใจครับแล้วก็รู้จักเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเรียนรู้ได้นะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของ AI นั่นเองครับ AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะทุกวันนี้ AI นั้นอยู่แทรกซึมในทุกๆกิจกรรมของเราไม่ว่าจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือจะอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในช่องทางการติดต่อประสานงานต่างๆหรือการหาข้อมูลของเรานะครับเพราะ AI นั้นคือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาเก็บข้อมูลมาสังเกตพฤติกรรมมาพยากรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในภาคของธุรกิจนั้นก็มีความนิยมแล้วก็เริ่มยอมรับ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้อยากให้พวกเราทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า AI นั้นคืออะไรและอยู่ในตรงไหนบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเราเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเซิร์ชใน Google หาสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเซิร์ชคำว่าเสื้อฮาวายนะครับแน่นอนว่าใน Facebook หรือ Instagram ของเรานะครับทุกๆผ่านไป 4-5 ฟีดเนี่ยจะพบ1โฆษณาครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมาจากการเรียนรู้ของ AI ที่อยู่ในระบบนะครับที่เซตไว้ว่าให้สังเกตแล้วก็รวบรวมพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะนำเสนอและตอบสนองได้อย่างตรงจุดนั่นเองครับในส่วนที่2ที่อยากให้พวกเราเรียนรู้ไปมากขึ้นอีกนะครับก็คือในเรื่องของตระกูล R ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็น VR AR MR นะครับ VR คืออะไรครับ VR คือ Virtual Reality นะครับคือในเรื่องของโลกเสมือนจริงนั่นเองนะครับในการไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนั้นเราก็จะอยู่ในภาพเดียวกันอยู่ในความเสมือนจริงได้นะครับส่วน AR คือ Augmented Reality นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกเรารู้ไหมครับว่ามันก็อยู่ในเกมที่พวกเราเล่นด้วยนะครับอย่างโปเกมอนที่เราเคยเล่นฮะการที่เราได้ใช้มือถือของเรานะครับแล้วก็จับตัวละครต่างๆเหล่านี้ในสถานที่จริงเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีแห่งยุคนะครับเป็นผลของการใช้ AR เข้ามาและสุดท้ายคือ MR ครับ MR คือ Mixed Reality ครับคือการใช้ VR และAR ร่วมกันนะครับในการผลิตเทคโนโลยีออกมาเพื่อเป็นการนำเสนอสินค้าและบริการนะครับแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้มากขึ้นการทำให้โลกนั้นไร้พรมแดนมากขึ้นไปกว่าเดิมและการทำให้โลกนี้เป็นโลกเสมือนที่เราอยู่ร่วมกันอย่างการปรับตัวครั้งล่าสุดของ Facebook นะครับที่มีการปรับตัวเป็นชื่อบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าMeta นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมาจาก Metaverse นั่นเองครับซึ่ง Metaverse นั้นก็คือการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ด้วยความเชื่อและวิสัยทัศน์นะครับของ Facebook ที่มองว่าหลังจากนี้เราจะทำอย่างไร

นะครับให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกเดียวกันคือโลกเสมือนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับเห็นไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันเข้ามามีผลกับชีวิตของนักศึกษาและทุกคนมากๆนะครับก็อยากให้พวกเราได้เตรียมตัวเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยนะครับในส่วนที่3คือในเรื่องของ IoT ครับ IoT นั้นเราจะเรียกกันว่า Internet of Things ครับแน่

กับฟังก์ชันชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทั้งนันทนาการทั้งการใช้ในกิจวัตรประจำวันการทำงานนะครับเรื่องพวกนี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากๆแล้วก็จะมา disrupt พฤติกรรมการทำงานของพวกเราต่อไปด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพวกเราแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับคือในเรื่องของ Fintech นั่นเอง Fintech คือนวัตกรรมทางการเงินหรือว่าเทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเองเนี่ยแหละครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากรูปแบบการจ่ายเงินรูปแบบการรับเงินการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราเข้าสู่ในยุคของ Cashless มากขึ้นคือการที่เราไม่ได้ใช้เงินสดเราใช้เป็นเงินสกุลดิจิตอลหรือว่าเราใช้เป็นการจ่ายโดยผ่านช่องทางต่างๆหรือการใช้บล็อกเชนเข้ามาปรับพฤติกรรมการทำงานและใช้ในกระบวนการการบริการของธนาคารด้วยล่ะครับเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเรื่องเล็กๆหรืออยู่ในมือถือของเราแค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมันกว้างมากมันอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นแต่เราไม่รู้ตัวนั่นเองล่ะครับและหลังจากนี้นะครับ What's next อะไรจะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีและดิจิตอลรอบตัวเรานะครับต้องขอบอกว่าหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหนักขึ้นรวดเร็วขึ้นในยุคของ Google World แบบนี้นะครับและแน่นอนว่าเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้งานและเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับเราจะต้องทำความรู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆการปฏิวัติเทคโนโลยีการค้นพบนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นข่าวสารที่เราขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ติดตามและเราไม่สามารถที่จะรู้จักหรือเราไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะเปรียบเสมือนคนที่ตกรถไฟนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับจากที่ได้เล่าไปทั้งหมดเลยนะครับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับนักศึกษากับทุกคนอย่างไรทั้งในแง่ของการเรียนการทำงานไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเงินเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากนะครับแต่สุดท้ายก็จะมีประโยคนึงนะครับของมือเบสชื่อดังของอเมริกานะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยควรจะมาปรับปรุงชีวิตของเรานะครับไม่ใช่มาให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปนะครับจากที่ประโยคที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ให้พวกเรานั้นโฟกัสแล้วก็เข้าใจว่าต่อให้เทคโนโลยีจะเข้ามีบทบาทมากเท่าไหร่นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างนั้นเป็นเทคไปหมดหรือที่จะต้องเป็นหมดแต่ว่าเราควรจะนำเรื่องของเทคมาพัฒนาปรับปรุงและทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ

พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดิน

พบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

สวัสดีนะครับน้องๆช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับคือช่วงแห่งการแตกหน่อออกผลของพืชพันธุ์ภายในป่ารวมทั้งเห็ดและเป็นที่มาของคำถามชวนน่าสงสัยเหล่านี้จริงหรือไม่เห็ดไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักแต่เป็นเชื้อราเห็ดมักจะขึ้นอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วทำไมเห็ดบางชนิดกินได้แต่บางชนิดกลับมีพิษร้ายแรงเรื่องราวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเห็ดเหล่านี้จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

โจทย์สุดท้าทายแบบนี้นะครับก็ต้องมีคนเก่งที่ไม่ธรรมดาอาสามาพิชิตโจทย์ในรายการคิดวิทย์ของเราอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับเขาพกเอาพลังใจและก็พลังสมองเนี่ยเตรียมกันมาพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาได้

0: น้องๆผู้กล้าที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตดอกเห็ดในวันนี้จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเห็ดมหัศจรรย์กันอย่างใกล้ชิดภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีเห็ดหน้าตาประหลาดประหลาดเหล่านี้อยู่น้องๆทั้งหลายรู้จักกันหรือเปล่าครับว่ามันคือเห็ดอะไรบ้าง
1: อันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็ดหอมดูนะจะแตกต่างมากเลยส่วนนี้จะเป็นเห็ดนางรมนะครับน้องๆดอกสีขาวน่าทานมากเลยส่วนด้านนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าสีน้ำตาลเป็นเห็ดที่ปรุงอาหารอร่อยมากครับเห็นไหมฮะสวยมากนี่เลยสีขาวเห็นไหมครับไม่เหมือนห้องนี้นะครับใหญ่มากเลยครับ
2: พูถึงเป็นสีชมพูค่ะ
1: ที่เห็ดสีชมพูเหรอครับก็จะเป็นเห็ดนางนวลนะครับนางนวลสีชมพูแต่ที่ไม่ได้รับความนิยมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าเนื้อและรสชาติของเขาเนี่ยอาจจะอร่อยสู้เห็ดนางฟ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปชมเห็ดลิ้นจือที่กำลังเริ่มออกเลยนะครับเห็ดลิ้นจือเนี่ยเวลาเขาออกดอกแรกเขาไม่

0: ้ออกมาดอกเดียวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเขาจะออกมา 2-3 ดอกอายุ1เดือนเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดให้เหลือแค่ดอกเดียวเราจะเก็บเอาสปรอของเห็ดลิ้นจื้อที่เราชมเห็ดกันมาเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าในการเพาะเห็ดเนี่ยต้องผ่านวิธีอะไรมามั่งนะครับน้องๆอยากทราบไหมครับ
1: อยากทราบค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
2: เห็ดนะครับน้องๆสังเคราะห์แสงเองไม่ได้เราจึงมีสารอาหารให้กับเชื้อเห็ดก็จะมีน้ำตาลทรายแดงตูนขาวเอ้ยแป้งข้าวเหนียวนะครับยิบซ้ำนะครับวิตามิน
0: ส่วนด้านหลังตรงนี้น้องๆก็จะเป็นขี้เลื่อยนะครับที่ยังไม่ได้ผสมวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตักนะครับขึ้นเครื่องนี้แล้วก็นำวัตถุดิบตรงนี้ไปผสม

0: ี้ก็จะเป็นเครื่องนะจะมีขี้เลื่อยลงมาไหมครับก็จะมาแล้วนะครับวุ้น PDA นะครับขวดสีขาวที่เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วไหมเส้นใยสีขาว
1: ๆมันมีเชื้อเห็ดอยู่ในนี้ค่ะใยที่เส้นขาวๆคือเชื้อเห็ดที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ
0: เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วนะครับเราจึงเขียนลงไปในเมล็ดข้าวฟ่างนะครับใช้เวลา15วันเชื้อเห็ดก็เดินเต็มเมล็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วเราจะนำเมล็ดข้าวฟ่างเขียนลงไปภายในก้อนที่เรากำลังจะทำนะครับพอหลังจากนั้นเราทำตรงจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งขี้เลื่อยเนี่ยยังไม่สุกต้องนึ่งให้สุกเสียก่อนนะครับนี่แหละครับน้องๆที่กำลังเห็นอยู่ก็คือหม้อนึ่งนะครับที่เรากำลังนึ่งก้อนอยู่นะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่100องศาเซลเซียสนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับส่วนด้านตรงนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยนี่คือนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำล็อตนี้นะครับไปเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปภายในก้อนก่อนที่เราจะเขี่ยนะครับเราต้องฆ่าเชื้อนะครับโดยฉีดแอลกอฮอล์นะครับบริเวณมืออย่างนี้นะครับการที่เราเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปใช้ปริมาณแค่15เมล็ดถึง20เมล็ดเท่านั้นพอหลังจากที่เราเขี่ยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำก้อนที่เราเขี่ยนำสู่เข้าลงบ่มเชื้อนี่เลยนะครับน้องๆหลังจากที่เราทำการเขี่ยเชื้อเห็ดแล้วใช่ไหมครับนะฮะ1เดือนนะฮะ1เดือนสังเกตดูนะครับเชื้อเห็ดจะเดินถึงขนาดนี้แต่ยังไม่เต็มก้อนนะครับแต่ถ้าเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับเต็มก้อนแล้วนะครับเชื้อเห็ดที่น้องๆเขี่ยลงไปนะครับเขาก็จะเดินเต็มอุณหภูมิในการบ่มเชื้อนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับน้องๆจะอยู่ประมาณที่22องศานะครับไม่เกินนี้นะครับแล้ววิธีการให้น้ำนะครับน้องๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีเวลาตั้งเอาไว้นะครับเราจะให้น้ำ6วินาทีนะครับเมื่อครบเวลาเขาก็จะตัดโดยอัตโนมัติพอเชื้อเต็ม2เดือนแล้วเราก็จะนำมาเปิดดอกนะครับ
2: น้องทำอะไรกันอยู่คะ
1: แกะเมล็ดข้าวฟ่างค่ะเพราะว่าเมล็ดข้าวฟ่างครบ2เดือนแล้วค่ะถ้าไม่แกะอย่างนั้นมันจะเป็นเชื้อราสีเขียวค่ะ
0: นะครับพอเขี่ยออกแล้วปุ๊บไม่ใช่ว่าจะให้น้ำเราต้องทิ้ง2วันเพื่อให้หน้านะครับหน้าก้อนเนี่ยแห้งวันที่3เราจึงทำการให้น้ำครับนะครับแล้วก็นับอีก 3-4 วันดอกเห็ดก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
3: ทึ่งไปเลยว่าทำไมเห็ดอย่างนี้ก็มันก็มีหลากหลายเห็ดนี่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมันไม่ได้มีแค่เห็ดฟางอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้เรามาเก็บเห็ดหอมกันก่อนนะครับวิธีการเก็บนะครับยกก้อนขึ้นมาคนละ1ก้อนที่มีดอกเห็ดนะครับแล้วก็จะเลือกดอกที่โตนะครับที่สุดในก้อนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะนำมาหักบิดนะครับบิดแล้วก็หมุนออกนะครับเป็นแบบนั่นแหละครับวิธีการเก็บเห็ดหอมเห็นไหมครับนี่ฮะเก็บง่ายมาก
3: เห็ดนี้เก็บยังไงล่ะคะ
0: อ๋อเห็ดหัวลิงนะครับวิธีการเก็บนะฮะเก็บแบบนี้ฮะจับตรงปากก่อนแล้วก็ใช้นิ้วนะฮะสอดขึ้นแล้วก็ดึงออกแบบนี้เองครับวิธีการเก็บเห็ดนางนวลสีชมพู
4: ต่อไปน้องๆเลือกอุปกรณ์แล้วไป

0: เรียนรู้การเก็บเห็ดในธรรมชาติกัน
1: อาจารย์จะสอนวิธีเก็บเห็ดนะคะเวลาหนูมาเก็บเห็ดในธรรมชาติที่เราควรจะมองหาที่สุดก็คือบนพื้นดินนะคะว่ามันมีเห็ดขึ้นจากบนดินไหมแล้วก็บนขอนไม้ผุบนกิ่งไม้ผุอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่ผุแล้วที่มันผุเนี่ยก็เพราะพวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเห็ดเนี่ยนะคะเวลาเราเห็นเนี่ยหนูจะหยิบเนี่ยต้องระวังว่ามันมีตะขาบมีแมงป่องอะไรอยู่ใต้ขอนหรือเปล่านะคะอย่าปุ๊บก็หยิบเลยอาจจะเอาเท้าไปเขี่ยๆนิดๆถ้ามีตัวอะไรจะได้ออกมานะคะพอเก็บมาเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องดูว่าก้านมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เอามีดแซะให้ได้ปลายก้านมันออกมาด้วยนะคะอย่าดึงเพราะดึงเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะกลัวว่าจะเก็บเห็ดพิษมาใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: จะให้บอกว่าเห็ดอย่างนี้มีพิษอย่างนั้นไม่มีพิษโดยให้ใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยมันบอกได้ยากอย่างเช่นบอกว่าสีจัดๆกินไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เสมอไปส่วนใหญ่ถ้ามีพิษนะคะจะเป็นเห็ดที่ขึ้นบนดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้ามันขึ้นบนดินแล้วหนูสงสัยเนี่ยควรจะระวัง
3: เห็ดไม่ใช่พืชหรือสัตว์แต่เป็นเชื้อราชั้นสูงจัดอยู่ในอาณาจักรฟังใจเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเหมือนพืชพวกมันเจริญเติบโตเป็นเส้นใยอยู่ภายในดินหรือเนื้อไม้ผุๆที่มีสารอาหารให้พวกมันดูดกินได้เมื่อเติบโตเต็มที่เชื้อราจะงอกเป็นดอกเห็ดเพื่อปล่อยสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์นี้จะลอยไปในที่ต่างๆและถ้าหากไปตกอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตมีอาหารและความชื้นที่เชื้อเห็ดชื่นชอบพวกมันก็เจริญเติบโตไปเป็นเส้นสายและงอกเป็นดอกเห็ดต่อไป
4: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วนะครับให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านของเห็ดที่น้องๆได้รับมานะครับเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหาเห็ดที่มีความแตกต่างกัน5ชนิดและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าเห็ดประเภทไหนมีพิษและก็ไม่มีพิษเข้าใจไหมครับ
5: เข้าใจค่ะ
4: พี่ท็อปไม่ใจร้ายปล่อยให้น้องๆไปค้นหาเห็ดในภูเขาทั้งลูกนี้หรอกนะครับแต่พี่ท็อปจะกำหนดจุดหาเห็ดป่าให้น้องๆ2จุดคือป่าที่มีความชื้นสูงใกล้น้ำตกหรือจะเป็นป่าหญ้าเตี้ยๆในสวนยางของเกษตรกรเลือกให้ดีแล้วก็หาให้เจอนะครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วค่ะ
4: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย

0: ที่ชื้นอ่ะ
1: ที่ชื้นแล้วก็บนกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็
0: ใบไม้หายหมดไป
2: ไป
3: รู้สึกดีใจที่เข้าป่ามาหาเห็ดครับคนหนึ่งช่วยหายฝั่งหนึ่งคนหนึ่งก็ช่วยหายฝั่งหนึ่งมันอยู่ในที่ความชื้นนะครับบางครั้งก็อยู่ที่กอไม้ที่ผุพังไม่เจอครับหาไม่ค่อยได้มีโขดหินนะครับ
4: ต้องบุกป่าฝ่าดงมุ่งไปอย่างคาน้ำตกไม่เจอเห็ดป่าเลยสักดอกอาจจะเป็นเพราะสภาพป่ารกและพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งเลยยากต่อการสังเกตเห็นทีมลุยน้ำตกเจอปัญหาอย่างนี้แล้วทางทีมป่ายางพาราล่ะครับจะได้เห็ดบ้างหรือเปล่า
5: ตามหญ้าใช่ไหม
6: ใช่แถวพื้นแล้วลองดูแถวพื้นบ้างอ่ะเผื่อมันจะมีอ่ะ
5: ไฟ
7: เจอเหรอ

0: เอาตะกร้ามาเก็บใส่แล้วเจอค่ะมันจะเป็นก้านไม้ไผ่ค่ะที่มีหนามมาทิ่มหัวหนูเลยเจ็บหนูสังเกตได้ว่าตรงกอไผ่มันจะเป็นสีขาวๆหนูก็เลยเข้าไปดูเห็นเห็ดหนูก็เลยดีใจรู้สึกดีแล้วได้ความรู้ค่ะหมดแล้วใช่ไหมตรงนั้นอ่ะไปต้นไผ่อื่นไป
1: สีฉูดฉาด
0: สีเหลือง
2: ชนิดเดียวเอง
0: เห็ดมีพิษแน่เลย
3: กลับมาดูน้องฝ้ายและน้องไนท์ที่อยู่กันเพียง2คนที่ป่ายางพาราอีกครั้งแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่ด้วยสภาพป่ายางที่ชื้นและมีหญ้ารกซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดทำให้น้องๆหาเห็ดเจออีกกันอย่างต่อเนื่อง
4: เห็ดลักษณะมันจะกลมเป็นสีน้ำตาลนะคะ
5: ก็ไม่ใหญ่มากขึ้นอยู่ที่พื้นดินติดเลยค่ะ
4: หนูว่าเห็ดพิษเลยค่ะ
5: ค่ะเพราะว่าดูแล้วสีมันฉูดฉาดอยู่บ้าง
4: น่าจะใช่อ่ะป่ะ
6: อุ้ยไหนระวังนะนี่ขี้วัวระวังอ
5: ่
6: ะ
5: ไหน
6: เนี่ยเดินดีๆ
5: แกเราเจออย่างเงี้ยแต่มัน
6: อันเดิมอ่ะอันเดิม
5: ที่เราแข
6: ่
5: งน
6: ี่
5: หรอ
6: ก่อน
5: อุ้ยฟ้านั่นไง
6: อุ้ยอันยังใหญ่เลยไปเร็วลูก
4: อุ้ยดอกไม้อ่ะ
5: นี่ตรงนี้เยอะมากเลยฟ้า
6: สีอะไร
5: สีขาวดอกเล็กๆ
4: อันนี้ดอกนี้จะเจอตามพื้นดินนะคะแถวพุ่มหญ้าอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะแถวคอนไม้ผุหรือก้านไม
3: ้ในที่สุดด้วยความพยายามอุตสาหะบวกกับความช่างสังเกตและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเห็ดทำให้น้องๆทั้ง5สามารถเก็บเห็ดตัวอย่างมาได้มากกว่า10ชนิดต่อไปพวกเขาจะต้องนำเห็ดเหล่านี้ไปวิเคราะห์กันให้ดีว่าเห็ดแบบไหนจะเป็นเห็ดพิษที่มีอันตรายงานนี้น้องๆทางบ้านมาช่วยคิดวิธีให้ดีด้วยกันนะครับ
5: หนูว่าเพื่อนกลุ่มต้นชาแล้วแน่เลยอ่ะ
7: และตอนนี้นะครับน้องๆก็หาเห็ดที่อยู่ในธรรมชาตินะครับมามากกว่าเกือบ10ชนิดด้วยกันนะครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องใช้ความรู้และการคาดคะเนแล้วนะครับว่าเห็ดชนิดไหนที่เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะครับโดยที่น้องๆดูนะครับอันไหนที่เป็นพิษเนี่ยให้ใส่ไว้ในจานสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วถ้าอันไหนไม่มีพิษให้ใส่ไว้ในจานสีฟ้าเข้าใจไหมครับ
8: เข้าใจค่ะ
7: ตอนนี้ก็ถึงเวลาลองคาดคะเนเชิญเลยครับ
0: หนูดูจากลักษณะค่ะไม่มีสีด้วยมีแต่สีขาวรู้ว่าไม่มีพิษนะคะข้างๆนี้ไม่มีตุ่มอ่ะมันมีสีฉูดฉาดค่ะรู้ว่าเห็ดมีพิษ
7: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบแล้วเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
9: ที่สงสัยข้อน่าสงสัยอย่างที่เด็กๆบอกอย่างนี้กินได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีลักษณะที่ไม่ควรจะกินอยู่เหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมีสะเก็ดเล็กๆอยู่บนหัวใช่ไหมคะ
7: ครับ
9: เนี่ยๆนะคะแต่คราวนี้ที่น่าสงสัยก็คือหมวกมันมีความคล้ายกันนะคะคราวนี้มันแก่แล้วเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีวงแหวนแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เห็ดพิษชนิดนี้เนี่ยครีบต้องสีเขียวแต่นี่มันถึงจะแก่แล้วครีบมันก็ไม่สีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันกินได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเละๆอย่างนี้แล้วก็ไม่กินกันแล้วนะคะแล้วเป็นลักษณะที่ควรจะระวังครีบเปลี่ยนสีจากขาวเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็หัวมีสะเก็ดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วชอบขึ้นเป็นวงอยู่บนสนามหญ้าที่ควรระวังมากๆก็คือเห็ด3ชนิดบนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็คือว่ามีถุงหุ้มที่โคนก้านนะคะมีวงแหวนนะคะแล้วก็

0: สีขาวทั้งดอกเลยแต่ถุงที่หุ้มโคนก้านเนี่ยแนบติดไปกับโคนก้านชนิดนี้ก็จะเห็นว่าสีของหมวกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสะเก็ดสีขาวเห็นไหมคะมีถุงเหมือนกันเลยแล้วก็มีวงแหวนลักษณะอย่างนี้ต้องระวังอย่างมาก
1: น้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่สมควรที่จะรับประทานใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องแน่ใจจริงๆนะครับว่าเห็ดประเภทนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้ถึงจะรับประทานแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานเองเป็นอันขาดแต่ในที่สุดครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็ทำได้เยี่ยมมากต้องถามน้องๆก่อนตอนแรกพี่ตอบให้น้องๆหากี่ชนิดนะครับ
2: 5ชนิดค่ะ
1: 5ชนิดใช่ไหมครับแต่น้องๆเนี่ยหาได้มากกว่า5ติบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ตอบถือว่าน้องๆพิชิตภารกิจสำเร็จครับผมเก่งมากเก่งมาก
3: มีความเป็นไปได้ว่าเห็ดหน้าตาประหลาดเหล่านี้อาจจะนำไปปลูกนอกโลกได้เห็ดคือเชื้อราชั้นสูงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้สปอร์ของเห็ดบางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็นและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศได้ถ้าหากพวกมันลอยออกไปไกลนอกโลกและไปตกอยู่ในดวงดาวที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเห็ดก็จะสามารถงอกขึ้นในอวกาศได้ความเป็นไปได้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อราในอวกาศไม่แน่ว่าในอนาคตเมื่อมนุษย์ได้ตั้งรกรากสร้างอาณานิคมดาวดวงอื่นเราอาจจะมีอาหารจานหลักที่ทำจากเห็ดก็เป็นได
1: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราได้เข้าป่าไปนะไปปลูกป่าฝ่าดงไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
4: ได้ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของเห็ดแล้วก็เห็ดที่มีพิษและเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะ
5: ก็ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเชื้อเห็ดนะคะว่าต้องทำยังไงวิธีการแล้วก็ได้รู้ว่าเห็ดมีพิษดูยังไงเห็ดไม่มีพิษดูยังไงแล้วมันมีอันตรายยังไงบ้าง
1: ครับผม
6: เห็ดเกิดมาจากตรงไหนบ้างค่ะ
1: ครับ
6: ดินเกิดมาจากพื้นดินที่มีน้ำ
1: ความชื้น
6: ค่ะความชื้น
1: ครับผม
6: แล้วก็ท่อนไม้ที่ผุพัง
1: ครับ
7: ได้รู้วิธีทำอาหารในเห็ด
1: คือวิธีเลี้ยงเห็ดเถอะว่าง่าย
7: เลี้ยงเห็ด
1: โอเคน้องนัทครับ
8: จะเข้าป่าไปหาเห็ดค่ะ
1: ครับผม
8: แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนในป่า
1: ครับวันนี้สนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆว่าเรื่องราวของธรรมชาตินั้นมีให้เราเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเลยนะครับอย่างเห็ดที่เราตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันเรื่องของผักเรื่องของพืชใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีอาณาจักรของตัวเองนี่ความน่าทึ่งของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เข้าใจไหมครับ
2: เข้าใจค่ะ
1: คำถามท้ายรายการวันนี้คือทำไมเห็ดถึงต้องปล่อยสปอร์พวกมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบคำถามถูกแล้วล่ะก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและผู้ที่อยากจะร่วมสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหน่อยครับ
2: เข้าป่าไปหาเห็ดไม่เคยเก็บเพราะมันดุเ
1: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: คิด
1: วิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปพวกเราวิ่งไปหาเห็ดกันต่อ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถดิระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่ค่ะ

0: เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
0: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
0: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
3: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
0: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเป็นอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
0: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
2: ่พ่อด้วย
3: DLTV ด้วยครับ
0: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
3: ครับ
2: แม่
3: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือน

0: จบในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงเด่นในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ระหว่างที่เรารอไก่พุทธเอ้ยไก่พฤหัสเอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับ
2: wow.
1: ทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับในตามนี้เลยโค้งๆปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกตริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่ๆเอ้าเรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับบนกระดาษเลยนะครับตอนนี้ผมมีเส้นสีน้ำเงินคือเส้นโค้งพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าอาจารย์มีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้คุณสมบัตินี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสซึ่งคุณลุงก็จะวางไก่ย่างหน้าจุดโฟกัสนี้นั่นเองครับทำไมลุงถึงได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาครับ
3: ถ้ามันบานไปเรารีดแสงไม่ได้ถ้าให้ว้าวหน่อยคือมันสามารถรีดแสงให้มันวิ่งตรงไปได
1: ้ในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแสงวิ่งออกมาจากจุดโฟกัสมันจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้น

0: ตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าพาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกันแน่มาดูกันเลยฮัลโหลนี่เลยครับไฟฉายพาราโบลาอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับไฟฉายเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนพาราโบลาหรือเปล่าถ้าเรามาดูข้างในนี้หน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไฟฉายนะครับสิ่งนี้นะประยุกต์ใช้ในไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของพาราโบลาที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของพาราโบลานอกเหนือจากนี้นะครับพาราโบลายังปรากฏในสิ่งรอบๆตัวเราเช่นอะไรบ้างครับแนววิถีของการชูดปลา3แต้มวู้สะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยการขึ้นเครื่องบินที่เรียกว่า Zero G Airplaneซึ่งเครื่องบิน 0G Airplane นี้นะครับจะสร้างสภาพแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการบินเป็นแนววิถีพาราโบลานั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าพาราโบลาถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแม่นมากเย้และแล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์
1: โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็

0: ่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความ

เกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีแล้วก็ผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแล้วก็ผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าแชท GPT คืออะไร แชท GPT เป็นแชทบอทประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 แชท GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อยอะ
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

สวัสดีค่ะรับช่วงข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาและนางนลินีแสงสุพรรณวันนี้เวลา 17:18 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569สิริอายุ99ปีท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคม2469ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรีของพระยาอัฏฐกรมมนุตีอัฏฐกรมศรียาภัยกับคุณหญิงเฉลาอัฏฐกรมมนุตีเฉลาศรียาภัยอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพียงไม่กี่ปีได้ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครโดยเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดารุณีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีอีก2ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทจากนั้นสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ปีและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีด้านการงานประกอบสัมมาอาชีพต่างๆอาทิเภสัชกรหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อโรงแรมเพรสิเดนต์หรือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลแบงคอกและเป็นนายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2528ถึง2534ด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีลูก4คนเวลา 17:38 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569สิริอายุ71ปี7เดือนนางนลินีแสงสุพรรณเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2496บิดาและมารดาคือพันตำรวจโทประทีปและนางประพินทองประดิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเริ่มทำงานที่การเคหะแห่งชาติสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเติบโตในหน้าที่การงานขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุได้ใช้ความรู้ความสามารถอาสาปฏิบัติงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่รับค่าตอบแทนจนเกิดผลสำเร็จในหลายโครงการอาทิโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตำบลอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

ตำบลบ่อพลับจังหวัดนครปฐมทั้งยังได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในหลายวาระด้วยความจงรักภักดีด้านครอบครัวนางนลินีสมรสกับนายขจรเดชแสงสุพรรณมีลูก2คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบ18ปี19กรกฎาคม2569จากนั้นเสด็จลงพระอุโบสถทรงนำคณะสงฆ์ถวายมนต์สวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีเดิมชื่อทองเจือสายเมืองเกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2451ได้อุปสมบทเมื่อปี2472ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางศาสนาอาทิเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองงานพระธรรมทูตและเมื่อปี2531ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2551สิริอายุได้100ปีพรรษาที่79พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมวชิรสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนรักวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดปายวนพึ่งวัดปายยวนพึ่งวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัทท็อปแลนด์คอนกรีตจำกัดนายอนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปฐุมวนารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุดอยกองมูวัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและวัดป่าชัยวานจังหวัดกันสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิรดารุ่นที่1ถึง5สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนริศรรื่นสุขผลและคณะบริษัทดูราเฟกดีจำกัดและบริษัท J&P Preserve Food จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดบ้านของน้อยวัดยางหักวัดบ้านโป่งวัดปลักแรดวัดรางวานวัดโพรัตนารามวัดลาดบัวขาววัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูป
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบล นพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดและมหาวิทยาลัยราช

พัฒน์ธนบุรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกัลยาณกิจนานประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568วันนี้ที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานการศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568จำนวน84คนและมอบเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์มีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ลูกหลานข้าราชบริพารรวมถึงข้าราชบริพารให้มีความรู้ความสามารถพิเศษในการศึกษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมดีงามให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยปัจจุบันเปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมปีการศึกษา2568มีผู้เรียน124คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้กลับมานะลูกนะเป็นบุญเลิศเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไลคำอธิษฐานของพ่อต้องเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
5: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้ะเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับทุกคนพร้อมกับวิทยาศาสตร์สนุกๆใกล้ตัวเราเช่นเคยครับ
1: และพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวพร้อมกับเรื่องราวที่จะชวนน้องๆสงสัยในวันนี้แล้วค่ะ
0: เออไหนเราครับเรื่องที่เราจะไปสงสัยกันในวันนี
1: ้ก็นี่ไงคะ
0: ไหนครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับ
1: ก็ดวงตาไงคะเรื่องที่จะชวนน้องๆมาสงสัยและก็หาคำตอบที่น่าทึ่งวิตตี้บอทเนี่ยไม่รับมุกเลย
0: อ๋อที่แท้ก็เรื่องดวงตาเองเหรอครับอ้าวโอ้โหตกใจขนาดนั้นเลยเหรอครับแค่หุ่นยนต์ถอดตาออกมาโชว์แค่นี้ไม่รับมุกเลยเอาละครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรเรื่องดวงตากันบ้างครับ
2: ดวงตาของเรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างไรครับ
3: ทำไมคนเราถึงต้องมีขนตาคะ
4: ทำไมดวงตาของคนเราถึงมีจุดบอดครับ
5: ดวงตาของคนและสัตว์มีวิธีการทำงานแตกต่างกันอย่างไรคะ
6: อะไรสายตาดีที่สุดคะ
1: ดวงตาอวัยวะที่น่าอัศจรรย์ทำให้เรามองเห็นภาพได้ยังไงเรื่องนี้อยากรู้มานานแล้ว
0: งั้นก็อย่ารอให้สงสัยไปนานกว่านี้ไปที่ห้องทดลองกันเลยดีกว่า

0: ดวงตาทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว
1: แต่เพื่อนๆรู้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่ดวงตาของเรามองเห็นมีลักษณะแบบนี้
0: ทำไมถึงเป็นภาพกลับหัวแบบนี้สงสัยกันไหมคะ
1: อยากรู้ก็ต้องทำการทดลองแต่ตอนนี้กลับหัวเป็นเหมือนเดิมก่อนนะคะมึนแทนเพื่อนๆอ่ะ
0: โอ้ยแบบนี้ค่อยโอเคหน่อยเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะ

นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะมาทำการจำลองจอรับภาพของดวงตากันเริ่มแรกให้เอาถ้วยกระดาษหรือว่าถ้วยพลาสติกมาทาสีดำไว้ข้างในแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาเข็มหมุดมาเจาะรู

ที่ก้นถ้วยนำกระดาษไขมาขึงไว้ที่ปากถ้วยให้ตึงแล้วใช้ยางรัดไว้แค่นี้เราก็จะได้จอรับภาพแล้วค่ะต่อไปจุดเทียนแล้วก็วางไว้บนโต๊ะค่ะ

0: บนจอรับภาพคือภาพเปลวเทียนที่เราจุดไว้แต่เป็นภาพเปลวเทียนแบบกลับหัว
1: สงสัยกันไหมคะว่าถ้าตาของคนเราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นภาพกลับหัวแต่ทำไมนิวถึงเห็นพี่ทรายหัวตั้งล่ะหรือว่าความเป็นจริงแล้วพี่ทรายกำลังตีลังกาอยู่
2: จากการทดลองแสงจากเปลวไฟจะเดินทางผ่านรูเข็มหมุดและตกลงบนจอรับภาพกระดาษไขโดยรังสีของแสงส่วนบนของเปลวไฟจะตกกระทบที่ส่วนล่างของฉากส่วนรังสีของแสงส่วนล่างของเปลวไฟจะไปตกกระทบส่วนบนของฉากทำให้เกิดเป็นภาพจริงหัวกลับขึ้นดวงตาของเราก็เช่นกันแสงจะเดินทางผ่านช่องเล็กๆที่เรียกว่ารูม่านตาเข้ามาผ่านเลนตาที่ทำหน้าที่รวมแสงให้ไปตกบนจอตาหรือเรติน่าผนังชั้นในสุดของตาที่ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพโดยภาพที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นภาพจริงหัวกลับจากนั้นประสาทตาจะส่งข้อมูลจากจอตาไปยังสมองและสมองก็จะแปลงข้อมูลภาพนั้นให้เราเห็นเป็นภาพจริงที่ถูกต้องครับ
0: เราก็ได้รู้เรื่องการเห็นภาพของดวงตากันไปแล้วแต่รู้ไหมว่าดวงตาของสิ่งมีชีวิตมีจุดบอด
1: ตัวอย่างเช่นม้าค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าม้าเนี่ยมีลักษณะการมองเห็นอย่างนี
3: ้ส่วนตรงกลางที่เป็นสีดำนี้ก็คือจุดบอดที่ตาของมันมองไม่เห็นเพราะตาของม้าเนี่ยจะอยู่ค่อนไปทางด้านข้างแบบนี้เห็นไหมคะ
0: ส่วนตาทั้งสองข้างของคนเรานั้นที่อยู่ด้านหน้าของใบหน้าเนี่ยก็จะมองเห็นภาพด้านหน้าหมดเลยค่ะทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วไม่มีแถบสีดำตรงกลาง
1: แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยดวงตาของคนเราก็มีจุดบอดอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นตรงไหนนั้นไปทำการทดสอบโดยการทดลองนี้เลย
0: ใช้ปากกาเมจิกสีดำวัดเครื่องหมายบวกแล้วก็วงกลมไว้คนละฝั่งให้ห่างกันประมาณ10เซนติเมตร
1: จากนั้นหลับตาข้างซ้ายลงยกกระดาษขึ้นเหยียดแขนให้ตรงกะให้เครื่องหมายบวกอยู่ตรงกับตาขวาแล้วใช้ตาขวามองเครื่องหมายบวกไว้จากนั้นขยับกระดาษเข้าไปใกล้ๆตาจนมองไม่เห็นวงกลม
4: มองไม่เห็นแล้วน้องมิว
1: คราวนี้ลองดูตาซ้ายบ้างนะพี่ซ้าย
4: มองไม่เห็นแล้วน้องนิว
1: ระยะที่เรามองไม่เห็นวงกลมเนี่ยแหละคือจุดบอดของดวงตาของเรา
2: เส้นประสาทเรติน่าในลูกตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายจะบรรจบกันที่จุดๆเดียวที่เรียกว่าประสาทตาซึ่งส่งสัญญาณไปยังสมองแต่ในจุดที่เส้นประสาทมาบรรจบกันนั้นไม่มีความไวต่อแสงเลยทำให้เกิดเป็นจุดบอดหรือโซนในรัศมีการมองของเราที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยโดยปกติถ้าเราใช้ตาสองข้างมองวัตถุเมื่อเข้าถึงระยะจุดบอดตาอีกข้างจะเข้ามาเติมเต็มจุดบอดที่เกิดขึ้นกับดวงตาอีกข้างทำให้เรามองทุกอย่างได้โดยไม่มีจุดบอดเมื่อเรามองด้วยตาทั้งสองข้างนั่นเอง
5: สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน

0: จะตาเล็กหรือว่าตาใหญ่ตาสีดำสีน้ำตาลหรือว่าสีฟ้าไม่ว่าตาแบบไหนก็ทำให้เรามองเห็นได้ทั้งนั้นดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญขนาดนี้อยากรู้จังว่าเด็กๆ เขาจะมีวิธีดูแลรักษาดวงตากันยังไง
1: ฝุ่นเข้าตาหรือสิ่งสกปรกเข้าตาค่ะเพราะว่าถ้าสิ่งสกปรกเข้าตาจะทำให้ตาเราเป็นต้อค่ะระวังไม่ให้อะไรทิ่มแทงตาค่ะ
2: ไม่อ่านหนังสือที่มีแสงจ้าหรือว่าแสงไม่เพียงพอค่ะ
0: ไปดูกันว่าเรื่องของดวงตาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือชมหน้าของวิจิบอยวิจิโกคนเก่งจากโรงเรียน
3: สวัสดีค่ะ
0: อ้าวโชว์ฝีมือกันได้เลยครับ
3: แรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูคิดว่าหนูเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็เอียงด้วยในอนาคตของหนูอาจจะต้องหาแหล่งอาหารหรือว่าแหล่งน้ำเองเพราะในอนาคตขาดแคลนค่ะหนูเลยอยากได้แว่นยอดน้ำสำรวจที่หาแหล่งอาหารและแหล่งน้ำค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูอยากได้แว่นตาที่มีประโยชน์ต่อในชีวิตประจำวันและทันสมัยค่ะ
4: หนูอยากได้แว่นที่มีไฟฉายและมีโทรศัพท์ค่ะหนูจึงได้ประดิษฐ์แว่นตายอดนักสำรวจขึ้นมาค่ะ
5: ผมอยากได้แว่นที่หาอาหารได้ครับ
6: แรงบันดาลใจของผมคือผมอยากได้แว่นที่ป้องกันแสงแดดและฝุ่นละอองในอนาคตครับอุปกรณ์ก็มีกระดาษแข็งฟิวเจอร์บอร์ดเทปเลเซอร์สกอร์เทปปากกากรรไกรเลนแว่นตาว่ายน้ำปืนกาวไส้ปืนกาวไมโครโฟนเลเซอร์โซลาร์เซลล์สายไฟนะครับแบตเตอรี่ครับ

0: ส่วนประกอบที่1 นะคะคือแว่นตาดำแว่นตาดำนี้จะช่วยดูดกลืนและกรองแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตาโดยออกแบบให้เป็นที่ครอบดวงตาเพื่อป้องกันฝุ่นที่มีมากในอนาคตค่ะส่วนประกอบที่2คือเลนส์คือกล้องส่องทางไกลกล้องส่องทางไกลนี้จะช่วยหาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารค่ะ
1: ส่วนประกอบที่3นะครับคือแผงโซล่าเซลล์เนื่องจากอนาคตเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่หายากมากเลยนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อแสงอาทิตย์มาโดนแผงโซล่าเซลล์ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีในแบตเตอรี
2: ่ส่วนประกอบที่4นะคะคือไฟฉายค่ะเพื่อให้มองเห็นในเวลากลางคืนนะคะ2คือโทรศัพท์นะคะเพื่อไว้ติดต่อสื่อสารกันเวลาพบแหล่งน้ำหรือแหล่งอาหารค่ะ

ในที่มืดได้เหมือนแมวคำตอบคือจริงค่ะเขาคือนองโยซุยเด็กชายชาวจีนส่วนสาเหตุนั้นทางการแพทย์ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ค่ะจริงหรือไม่ที่มีผู้หญิงตาบอดสีมากกว่าผู้ชายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะในผู้ชายทุก12คนจะมี1คนเท่านั้นที่ตาบอดสีส่วนผู้หญิงทุก200คนจะมี1คนเท่านั้นที่ตาบอดสีจริงหรือไม่ที่เด็กแรกเกิดจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาคือจริงค่ะเพราะเด็กแรกเกิดจะไม่ผลิตน้ำตาจนกว่าจะมีอายุ 6-8 สัปดาห์เท่านั้นจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งสามารถใช้ดวงตาเป่าลมดับเทียนได้คำตอบคือจริงค่ะเขาคือหลิงจุนเจียงชายชาวจีนที่สามารถใช้ดวงตาเป่าลมดับเทียน12เล่มได้ใน1นาทีโดยฝึกจากวิทยายุทธกังฟูค่ะตอบถูกกันหรือเปล่าคะยังมีเรื่องน่าทึ่งกับดวงตาอีกเยอะเลยไปติดตามต่อกันเลยค่ะ

0: องเห็นสิ่งต่างๆได้และการมองเห็นนี้ก็มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของคนและสัตว์เป็นอย่างมากน้องๆรู้กันหรือเปล่าว่าดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษและการมองเห็นที่ต่างไปพี่ขอบอกว่าน่าทึ่งมากน้องๆแถวนี้เขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าสัตว์ชนิดไหนที่ลืมตาตลอดเวลาไม่กระพริบตาเลยน้องคะน้องคิดว่าสัตว์อะไรเอ่ยที่ไม่กระพริบตาเลยลืมตาตลอดเวลา
1: จระเข้น่าจะใช่นะครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นจระเข้อ่ะ
1: เพราะผมไปดูมาเมื่อกี้ครับ
0: เห็นมันไม่กระพริบตาเลยใช่ไหม
1: ครับผม
2: เสือ
0: คิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่ลืมตาตลอดเวลาไม่กระพริบตาเลย
3: งูค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นงูคะ
3: เพราะว่ามันนอนอยู่ตลอดเวลาค่ะ
0: เวลาที่มันนอนมันก็ลืมตาใช่ไหม
3: ค่ะ
0: สัตว์จำพวกเลื้อยคลานเช่นงูหรือเต่าจะไม่มีการกระพริบตาเพราะหนังรอบดวงตาของพวกมันทั้งหนังตาบนและหนังตาล่างเป็นแบบคงตัวยึดติดกับที่ไม่สามารถขยับได้หลายคนจึงมาเข้าใจผิดว่างูเป็นสัตว์ที่ไม่เคยนอนหลับเพราะมันไม่สามารถหลับตาได้เหมือนกับคนเรานั่นเองค่ะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีขนตายาวที่สุดคะน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีขนตายาวที่สุด
4: ผมว่าลิงครับ
0: ลิงเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอ่ะ
4: เพราะว่าลิงมันคล้ายๆคนครับน่าจะมีขนตาที่ยาวเหมือนคนครับ
0: น้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนขนตายาวที่สุด
5: แมวครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นแมวเอ่ย
5: เพราะว่ามันมีขนตาเพื่อป้องกันฝุ่นครับ
6: น่าจะยีราฟครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นยีราฟอะคะ
6: ก็เคยเห็นขนตามันยาวดี
0: สัตว์ที่มีขนตายาวที่สุดนั่นก็คืออูฐค่ะเพราะขนตานั้นทำหน้าที่ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่นละอองดังนั้นอูฐที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายจึงมีขนตาที่ยาวไว้ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่นทรายและนอกจากขนตาที่ยาวแล้วหนังตา

0: ็นพิเศษของอูฐก็ช่วยป้องกันดวงตาจากฝุ่นทรายได้เช่นกันค่ะน้องๆแถวนี้จะมีใครรู้ไหมนะว่าสัตว์ที่ตาโตที่สุดคืออะไรน้องคิดว่าสัตว์ที่ตาโตที่สุดเนี่ยคือสัตว์อะไรเอ่ย
1: กบ
0: กบเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นกบอ่ะ
1: เพราะกบมันตาโตเข้าไปเห็นมาแล้วมันก็เลยตาโตแล้วก็ปลาช่อนด้วย
0: หอปลาช่อนด้วยหรอน้องคะน้องคิดว่าสัตว์อะไรที่ตาโตที่สุด
2: ปลาหมึกครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นปลาหมึกอ่ะ
2: เพราะมันตัวใหญ
3: ่ลิงครับ
0: ลิงเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอ่ะ
3: ผมเห็นหลายตัวเลยทุกตัวที่ตาโต
0: อ๋อทุกตัวตาโตหมดเลยเหรอสัตว์เจ้าของสถิติตาโตที่สุดในโลกก็คือเจ้าปลาหมึกยักษ์ค่ะเพราะตามธรรมชาติแล้วพวกมันต้องหากินในน้ำที่ลึกมากซึ่งบริเวณน้ำลึกแสงสว่างจะส่องไปไม่ค่อยถึงปลาหมึกยักษ์จึงต้องมีดวงตาที่ใหญ่มากไว้ช่วยในการรวมแสงเพื่อที่มองดูเหยื่อโดยปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั้นถูกค้นพบโดยเรือหาปลาที่แอนตาร์กติกาเป็นปลาหมึกยักษ์สายพันธุ์คอลอสซัลสควิดที่มีดวงตาใหญ่ถึง28ซมเลยค่ะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนสายตาดีที่สุดคะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่สายตาดีที่สุด
4: ค้างคาวค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นค้างคาว
4: หากินตอนกลางคืนก็ต้องใช้สายตา
0: อ๋อแล้วคนนี้ล่ะคะ
5: เหยี่ยวค่ะ
0: เหยี่ยวเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นเหยี่ยว
5: ก็ใช้สายตาในการไล่เหยื่อจากที่สูงลงมาข้างล่าง
0: น้องคิดว่าชนิดไหนคะที่สายตาดีที่สุด
6: ไดโนเสาร
0: ์ทำไมถึงคิดเป็นไดโนเสาร์อ่ะ
6: เพราะตัวมันใหญ
0: ่ถ้าพูดถึงสัตว์ที่มีสายตาดีที่สุดต้องยกให้กับนกเลยค่ะเพราะนกได้พัฒนาดวงตาและประสาทในส่วนของการมองเห็นเพื่อให้มันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขณะที่บินอยู่บนท้องฟ้าสูงๆได้โดยเฉพาะแร้งนั้นจะมีจุดรับแสงจำนวน1ล้านจุดในจอเรติน่าของดวงตาทำให้มันสามารถมองเห็นเหยื่อตัวเล็กๆอย่างหนูขณะที่บินอยู่บนความสูงถึง 15,000 ฟุตได้เลยและความสามารถที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งของดวงตาก็คือความสามารถในการแยกแยะสีเช่นตาของนกพิราบนั้นสามารถมองเห็นเฉดสีได้มากกว่า1ล้านเฉดสีเลยทีเดียวค่ะสัตว์ที่มีความแปลกประหลาดไม่เหมือนใครเพราะที่เวลามันอยู่ในน้ำมันจะสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาอยู่บนบกมันจะสายตาสั้นน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาบนบกสายตาสั้น
7: โลมาครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นโลมา
7: เพราะมันเวลาอยู่ในน้ำมันจะเห็นนั้นเห็นสัตว์ตัวอื่นได้ง่ายเวลาอยู่บนบกมันจะไม่ค่อยเห็น
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกเนี่ยสายตาสั้น
8: ไม่โอ
0: ้คิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกสายตาสั้น
9: แมวน้ำครับ
0: แมวน้ำเหรอ
9: ครับ
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกเนี่ยสายตาจะสั้น
8: หมู
0: ทำไมคิดว่าเป็นหมูอ่ะ
8: มาลงน้ำ
0: ที่อยู่ในน้ำแล้วจะสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาบนบกจะสายตาสั้นก็คือแพนกวินค่ะนกแพนกวินเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เร็วและดำน้ำได้ลึกมากที่ดวงตาของมันมีเยื่อบุป้องกันทำให้สามารถลืมตาและมองเห็นในน้ำได้แต่พอขึ้นมาอยู่บนบกการมองเห็นของมันจะไม่ค่อยดีนักเพราะมันสายตาสั้นทำให้ตกเป็นเหยื่อของศัตรูอย่างแมวน้ำได้ง่ายแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันตามการดำรงชีวิตของมันสัตว์บางตัวตาไม่ดีก็มีความสามารถพิเศษอย่างอื่นที่ทำให้มันดำรงชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ลองหันไปมองสัตว์รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเราเห็นอะไรในดวงตานั้นบ้าง

0: วันนี้เราก็ได้รู้ว่าดวงตาทำให้เรามองเห็นภาพได้ยังไงและดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการอยู่อาศัยและดวงตาก็คืออวัยวะที่น่าทึ่ง
1: ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มและแหล่งความรู้อีกหลายที่ให้เราไปค้นคว้าข้อมูลเรื่องดวงตาเพิ่มเติมเช่นเว็บไซต์หรือโรงพยาบาลนะครับ
0: เริ่มด้วยการหาคำตอบของคำถามประจำสัปดาห์นี้คิ้วมีประโยชน์ต่อดวงตายังไงรีบหาคำตอบและส่งคำตอบมาทางเฟซบุ๊กของทางรายการชื่อนี้เลยนะคะ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
1: ้ดวงตาของเราเป็นอวัยวะที่สำคัญต้องดูแลให้ดีนะครับการดูโทรทัศน์ใกล้เกินไปหรือนานเกินไปก็อาจจะทำให้ดวงตามีปัญหาได
0: ้ลองพักสายตาหันมองธรรมชาติอย่างต้นไม้หรือว่าดอกไม้ผ่อนคลายหน้าดูเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับเอาล่ะก่อนจากกันเราไม่เคยลืมกันเลยใช่ไหมครับว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: หนักมากเลยเนี่ยโอ้ยยกมาแบบนี้วางตรงนี้แล้วกันโอ้โหย้ายที่ดีกว่าตรงนู้นน่าจะไม่ค่อยรกเท่าไหร่ยกใหม่โอ้ยแล้วก็วางแบบนี้ดึงเข้ามานิดนึงให้เข้ารูปดับออกไปหน่อยโหยยกของเสร็จแล้วนะครับน้องๆกล่องพวกนี้นี่มันหนักมากเลยกว่าจะยกเสร็จเนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยโหนี่ถ้าไม่มีแรงมากพอเนี่ยคงยกกล่องหนักๆพวกนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะพูดเรื่องของแรงครับแรงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ร่างกายแข็งแรงนะครับแต่คือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุซึ่งส่งผลทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่หยุดนิ่งเปลี่ยนย้ายทิศทางได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับยิ่งออกแรงมากเท่าไหร่วัตถุก็จะยิ่งเคลื่อนที่ได้มากขึ้นนะครับมีน้องๆคนไหนจำได้ไหมครับว่าเราออกแรงแบบไหนไปบ้างหรือออกแรงไปกี่อย่างกันครับใช่แล้วครับถูกต้องแล้วครับเราออกแรงไปทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือการยกกล่องขึ้นมาไว้ข้างหน้าและวางลงไปนั่นเองครับแรงที่2ดันกล่องไปด้านขวาด้วยการดันข้างหลังนะครับและแรงสุดท้ายคือการดึงกล่องเข้ามาหาตัวเรานะครับนี่เป็นแรงประเภทหนึ่งที่เรียกว่าแรงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งการเกิดแรงในโลกของเราเป็น3ประเภทครับประเภทแรกคือแรงที่เกิดจากธรรมชาติครับเช่นแรงลมแรงน้ําแรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กครับ2แรงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์หรือสัตว์นะครับอย่างที่เราทดลองยกตัวอย่างออกแรงให้ดูไปเมื่อกี้นี่นะครับ3แรงที่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเช่นรถยนต์เรือเครื่องบินพวกนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดแรงได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราเห็นการเกิดแรงทั้ง3ประเภทแล้วเนี่ยนะครับน้องๆเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่เราออกแรงเบาๆแต่วัตถุของเราเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากหรือบางครั้งเราออกแรงเต็มที่เลยแต่วัตถุของเราเนี่ยกลับสวนทางลมของเรามาซะงั้นน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรเดาง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าบางครั้งเนี่ยแรงเราอาจจะไม่พอจริงๆหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะมีแรงอื่นๆมากระทบกับวัตถุของเราก็เป็นได้มีใช่แล้วครับการที่มีแรงอื่นเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้แรงของเราเนี่ยมากขึ้นหรือวัตถุเนี่ยก็ไปเร็วขึ้นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราตีแบตอยู่หน้าบ้านแล้วมีลมพัดมาจากข้างหลังเราลูกขนไก่มันก็จะพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วมันจะช่วยกันส่งเสริมความเร็วนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าแรงกระทำในทิศทางเดียวกันแต่ในอีกกรณีนึงถ้าเราตีแบตอยู่หน้าบ้านแล้วลมพัดมาจากข้างหน้าเรานอกจากลูกขนไก่เราจะไม่ไปข้างหน้าแล้วมันยังจะหล่นลงสู่พื้นอีกด้วยแรงแบบนี้จะเรียกว่าแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามครับผม
1: คำถามรู้ไหมว่ากีฬาชนิดไหนที่ใช้แรงอื่นๆนอกเหนือจากแรงที่เกิดจากมนุษย์คำตอบกีฬาสกีน้ำเป็นการใช้ประโยชน์ของแรงจากลมที่ผู้เล่นจะต้องหันร่มไปขวางทางลมทำให้เกิดแรงดันจากลมดันร่มให้ปลิวและลากผู้เล่นให้เคลื่อนที่ไปทบทวนการเกิดแรงกันอีกรอบนะคะแรงคือสิ่งที่เรากระทำกับวัตถุทำให้เกิดการเคลื่อนที่ทั้งแรงผลักแรงดึงหรือแรงยกและยิ่งมีแรงเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้มากขึ้นเร็วขึ้นแต่นั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของการออกแรงเหมือนกันนะสมมุติว่าถ้าเราคนเดียวออกแรงผลักรถจากข้างหลังด้วยแรง10นิวตันรถจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรง10นิวตันจากนั้นถ้าเพื่อนเข้ามาช่วยผลักดันหลังรถด้วยแรง10นิวตันรถก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรง20นิวตัน

0: เหมือนรวมพลังกันผลักเลยใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนอีกสองคนนึกว่ารถไหลเข้ามาดันที่หน้ารถต้านไว้ไม่ให้ไหลไปด้วยแรงคนละ10นิวตันรวมเป็น20นิวตันเมื่อทั้งสองฝั่งทำให้เกิดแรงในทิศทางตรงข้ามกันแรงของรถก็จะกลายเป็น0นิวตันนั่นก็คือรถไม่เคลื่อนที่แต่ใช่ว่าการออกแรงในทิศทางตรงข้ามกันจะทำให้ไม่เกิดการเคลื่อนที่เสมอไปสังเกตจากเกมชักเยอะที่น้องๆเคยเล่นกันกติกาก็คือทั้งสองฝั่งต้องออกแรงดึงเพื่อให้ผ้าที่ผูกอยู่ตรงกลางไปอยู่ในเขตของทีมที่ดึงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าฝั่งไหนมีแรงเยอะกว่าก็สามารถมีอำนาจในการควบคุมทิศทางนั้นได้ยกตัวอย่างทีมชักเยอะทีม A และทีม B ที่มีจำนวน3คนเท่ากันเมื่อทั้งสองทีมเริ่มดึงเชือกปรากฏว่าทีม A ออกแรงดึงเชือกด้วยแรง40นิวตันแต่ทีม B ออกแรงดึงเชือกได้เพียง30นิวตันผ้าที่ผูกไว้ก็จะไปตกอยู่ในฝั่งของทีม A เนื่องจากเมื่อนำแรงของ2ฝั่งมาหักล้างกันแล้วฝั่งทีม A ยังมีค่าแรงคงเหลือ10นิวตันผ้าที่ผูกไว้ก็จะเคลื่อนไปในทิศทางที่มีแรงมากกว่านั่นก็คือแรงที่เกิดจากมนุษย์กระทำต่อแรงของมนุษย์แรงฝั่งไหนมีมากกว่าก็จะมีอำนาจในการกำหนดทิศทางแต่ในบางครั้งที่เราออกแรงกระทำกับวัตถุน้องๆรู้ไหมมีอีกแรงหนึ่งที่จะออกมาแบบอัตโนมัติเราเรียกมันว่าแรงเสียดทานแรงเสียดทานก็คือแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงตอนเราดันกล่องหนักๆใส่แรงเยอะแค่ไหนมันก็ไปได้ทีละน้อยทีละน้อยแน่นอนว่าที่ดันไม่ค่อยไปเป็นเพราะของในกล่องนั้นมีน้ำหนักมากเกินแล้วก็พื้นไงพื้นที่สัมผัสกับกล่องด้านล่างค่อนข้างฟืดปัจจัยพวกนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานยิ่งเราดันกล่องให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะเกิดแรงเสียดทานสวนกลับมาในทิศทางตรงข้ามกันเอแล้วในทุกวันนี้เราเจอแรงเสียดทานยังไงได้บ้างนะนึกออกแล้วเล่นสไลเดอร์แล้วเราพยายามจะเบรกแรงเสียดทานจะช่วยให้เราชะลอแล้วก็หยุดตอนปั่นจักรยานแล้วเรากำเบรกแน่นเราจะเห็นวัสดุที่เป็นยางออกแรงบีบล้อเพื่อให้ล้อที่กำลังหมุนชะลอแล้วก็หยุดหรือถ้าสังเกตพื้นในห้องน้ำขอบขั้นบันไดเราจะเห็นว่าเขามีการสร้างให้พื้นไม่เรียบเพราะจะได้มีแรงเสียดทานช่วยไม่ให้เราลื่นล้มเป็นอันตรายอีกคำถามถ้าน้อง A และน้อง B ดันโต้ไปทางขวาด้วยแรง10นิวตันและ12นิวตันในขณะที่น้อง C ออกแรงดันโต๊ะตัวเดียวกันไปทางซ้ายด้วยแรง22นิวตันโต๊ะจะเคลื่อนที่ไปฝั่งไหนคำตอบก็อยู่กับที่ยังไงล่ะเพราะแรงของน้อง A และน้อง B เมื่อรวมกันมีค่าเท่ากับแรงที่น้อง C ออกแต่ด้วยแรงของทั้ง3คนมีทิศทางที่สวนทางกันทำให้แรงเกิดการหักล้างกันกลายเป็น0นิวตันโต๊ะจึงไม่ขยับ
1: เอาละครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองการลากรถที่เสียอยู่บนถนนนะครับว่าต้องใช้แรงเท่าไหร่ถึงสามารถลากรถไปได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับโดยอุปกรณ์ของเราในวันนี้จะมีรถเสียไม้กระดานเชือกแก้วพลาสติกลูกแก้วและลอกเล็กเริ่มจากการติดตั้งรอกกับไม้กระดาน
2: จากนั้นติดตั้งปลายเชือกฝั่งหนึ่งเข้ากับรถและติดตั้งปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งเข้ากับแก้วน้ำพลาสติกพาดเชือกกับลอกเข้ากับแก้วน้ำพลาสติกแล้วห้อยลงมาด้านล่างแล้วคราวนี้เรามาลองใส่ลูกแก้วกัน
1: 1 2 3ใส่ลูกแก้วไปทั้งหมด3ลูกถึงจะมีแรงพอที่จะสามารถดึงรถได
2: ้หลังจากนั้นเราจะติดตั้งแก้วน้ำในอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราจะลองใส่ลูกแก้วดูสิครับว่าต้องใส่ลูกแก้วเท่าไหร่ถึงจะสามารถทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ได้อีกครั้งหนึ่งครับ
1: 1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปด
3: า
1: ใช้ลูกแก้วไปทั้งหมด9ลูกเลยนะครับวิธีนี้นะครับช่วยพิสูจน์ให้เรารู้ว่าฝั่งไหนที่มีลูกแก้วมากกว่าก็จะมีน้ำหนักมากกว่าและฝั่งที่มีน้ำหนักมากกว่าก็มีอำนาจในการกำหนดทิศทางมากกว่าเหมือนกับเกมชักเขย่อเลยใช่ไหมล่ะครับมาถึงการทดลองที่2นะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าพื้นที่แต่ละแบบเนี่ยนะครับก็ให้แรงเสียดทานที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำการทดลองดูว่าต้องใช้ลูกแก้วกี่ลูกจึงจะสามารถลากบล็อกไม้นี้นะครับให้ไหลลงมาได้ครับ
2: โดยอุปกรณ์จะมีลูที่เป็นทางลาดจำนวน6ลูพื้นแต่ละแบบที่เราใช้ทำเป็นลูจะมีไม้กระดานหินกรวดแผ่นบับเบิ้ลกระดาษทรายหญ้าเทียมผ้าขนหนูและอุปกรณ์ที่จะใช้ลากก็จะมีบล็อกไม้หนักๆเชือกแก้วพลาสติกแล้วก็ลูกแก้วครับขั้นตอนแรกเรามาติดตั้งพื้นผิวในแต่ละลูกกันเลยดีกว่าจากนั้นนำปลายเชือกฝั่งหนึ่งผูกกับบล็อกไม้อีกฝั่งผูกติดกับแก้วพลาสติกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ
1: เอาล่ะครับเดี๋ยวมาเริ่มใส่ลูกแก้วกันเลยนะครับ

0: ห็นได้ว่าพื้นไม้แค่ใส่ลูกแก้วไป10ลูกก็ออกแรงดึงให้บล็อกไม้ไหลลงมาได้โดยง่ายแต่ในขณะที่พื้นผ้าขนหนูต้องใช้ลูกแก้วถึง71ลูกเลยทีเดียวถึงจะสามารถดึงบล็อกไม้ให้ไหลลงมา
1: การทดลองแรกเป็นการทดลองให้เห็นว่าแรงเกิดจากน้ำหนักของลูกแก้วที่มีการเปลี่ยนทิศทางในแนวดิ่งเมื่อผูกเชือกภาชนะที่ใส่ลูกแก้วจะออกแรงในลักษณะของการดึงทำให้เมื่อเราเพิ่มจำนวนลูกแก้วหลายลูกจะมีแรงดึงลากรถมากพอที่จะทำให้รถเคลื่อนที่สเต็ปที่2เราลองเพิ่มจำนวนการออกแรงดึงให้เกิดขึ้น2ฝั่งของรถแล้วใส่ลูกแก้วเข้าไปให้จำนวนเท่ากันทั้ง2ฝั่งปรากฏว่ารถไม่มีการเคลื่อนที่แสดงว่าเมื่อออกแรงเท่ากันแรงจะเกิดการหักล้างกันจริงๆลองเพิ่มจำนวนลูกแก้วฝั่งหนึ่งให้มากกว่าอีกฝั่งนึงก็จะเห็นว่าจากรถที่หยุดนิ่งจะเคลื่อนที่ไปหาฝั่งที่เพิ่มลูกแก้วแสดงว่าฝั่งที่ออกแรงดึงมากกว่าจะสามารถควบคุมทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุได้มาถึงการทดลองที่2เมื่อเราใส่แรงให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะมีแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุเกิดขึ้นในทิศ

0: างตรงกันข้ามผลปรากฏว่าแรงเสียดทานนั้นจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ยากและช้าลงซึ่งในการทดลองพื้นผิวที่สัมผัสกับวัตถุคนละแบบนี้จะเห็นว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันจริงๆเพราะดูจากจำนวนลูกแก้วที่ออกแรงดึงบล็อกไม้ให้ถลายลงมาไม่เท่ากันเปรียบเทียบพื้นที่มีแรงเสียดทานเยอะจะต้องใช้แรงดึงมากเห็นว่าพื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบอย่างพื้นไม้กระดานจะมีแรงเสียดทานน้อยเพราะเมื่อใส่ลูกแก้วไม่กี่ลูกก็สามารถดึงบล็อกไม้ลงมาได้แต่ในขณะที่พื้นหญ้าเทียมผ้าขนหนูหินกระดาษทรายและบับเบิ้ลที่มีพื้นผิวที่ขรุขระจะทำให้ต้องเพิ่มจำนวนลูกแก้วให้ช่วยออกแรงดึงมากขึ้นจึงสรุปได้ว่าพื้นผิวที่ขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวเรียบๆเลื่อนๆคำถามน้องๆรู้ไหมว่ารองเท้าแบบไหนที่ใส่เดินแล้วทำให้ลื่นล้มน้อยที่สุดรองเท้าแตะรองเท้าส้นสูงรองเท้าผ้าใบคำตอบก็คือรองเท้าผ้าใบเนื่องจากพื้นของรองเท้าผ้าใบใหญ่จะเป็นลักษณะขรุขระเพื่อที่จะเพิ่มแรงเสียดทานในขณะที่เดินแม้อยู่ในพื้นที่เรียบและลื่นก็ยังสามารถทรงตัวได้ไม่หกล้ม
1: วันนี้เราได้รู้จักแรงกระทำต่อวัตถุที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้และเรายังได้รู้จักแรงที่เกิดขึ้นอัตโนมัติที่เรียกว่าแรงเสียดทานด้วยครับซึ่งเมื่อมนุษย์เนี่ยค้นพบการเกิดแรงได้ขนาดนี้แล้วนะครับจึงเกิดการสานต่อคิดค้นการใช้ประโยชน์จากแรงและการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานโดยการคิดค้นเครื่องทุ่นแรงเช่นการที่เราสร้างรถยนต์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะโดยการเติมน้ำมันเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์แล้วขับรถยนต์เพื่อไปส่งคนตามจุดต่างๆเป็นการทุ่นแรงจากการเดินไปได้เยอะเลยครับและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับมนุษย์จึงคิดค้นยางรถยนต์ที่ใช้กับล้อที่มีพื้นผิวขรุขระใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานเพื่อใช้ในการเบรกหรือหยุดรถทันทีด้วยครับหรือถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่ใช้ม้ามาลากรถลากเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการเพิ่มจำนวนม้าเอาครับจาก1ตัวเป็น2ตัวจาก2ตัวเป็น4ตัวเพื่อเพิ่มแรงลากให้กับรถม้าให้วิ่งเร็วขึ้นและนานขึ้นครับและนี่คือเรื่องของแรงครับเมื่อเราเข้าใจความสามารถของแรงแล้วเราก็สามารถนำมันไปพลิกแปลงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับยังมีแรงที่เกิดจากธรรมชาติอีกมากมายที่เรายังไม่ได้เรียนรู้เช่นแรงโน้มถ่วงของโลกแรงลอยตัวในน้ำแรงเหวี่ยงแรงเหล่านี้รอให้เราไปค้นคว้าและศึกษากันอยู่นะครับน้องๆเจอกันนะครับ
0: คำถามจากภาพทั้ง3ภาพลักษณะการออกแรงแบบใดแตกต่างจากข้ออื่นเพราะอะไรคำตอบภาพที่2เด็กพยายามออกแรงดึงสุนัขไม่ให้วิ่งหลุดออกไปไกลซึ่งเป็นลักษณะการดึงเชือกเข้ามาหาตัวเด็กสวนทางกับแรงที่สุนัขพยายามที่จะพุ่งไปด้านหน้าแตกต่างจากภาพที่1และ3เพราะว่าทั้ง2ภาพเป็นแรงผลักวัตถุที่อยู่นิ่งให้วัตถุเคลื่อนไปด้านหน้านั่นเอง

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วน

0: ถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFeature-Trope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Feature-Trope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: เรื่องราวของฟิสิกส์ในวันนี้ที่อาจารย์จะมานำเสนอราวที่เรียกได้ว่าพวกเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีหัวข้อวันนี้คือไซโครงพออาจารย์พูดถึงคำว่าไซโครงพวกเรานึกถึงคำว่าอะไรกันบ้าง
1: คร
0: ับผม
1: นึกว่านักเตะครับนักเตะฟุตบอลในการ์ตูนนะคะ
0: ต้องการ์ตูนด้วยนะโอ้โหเอาไงออกัส
1: รถ
0: รถรถอ๋อรถไซโครงหืม
2: นี่ยังพายุเฮอริเคน
3: เปลี่ยนไซโครง
2: หมุนไซโครง
0: โอ้แต่ต้องให้บอกว่าบอสนี่ใกล้เคียงที่สุดแต่สิ่งที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันก็คือคุยกันในเรื่องว่าการไซโครงไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอย่างที่น้องบอสแนะนำมาหรือจะเป็นในอื่นๆที่เราเห็น

0: ซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นในกีฬาเนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะเป็นลูกบอลลูกกลมๆมันมีเทคนิคที่ทำให้การเคลื่อนที่ของลูกบอลนั้นน่ะไซโค้งได้แต่สิ่งที่วันนี้เราจะมาคุยกันก็คือเราจะมาพูดคุยถึงฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่แบบไซโค้ง
1: นะฮะ
2: การเคลื่อนที่แบบไซโค้งโอ้โหแค่ชื่อตอนก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับน้อง
0: ๆให้เดากันดีกว่าว่าคิดว่าเราจะใช้หลักการอะไรในทางฟิสิกส์เพื่อมาอธิบายการเคลื่อนที่แบบไซโค้งครับมีใครพอจะเดาได้ไหม
1: หรือว่าอาจารย์จะใช้ลม
0: อ๋อใกล้เคียงใกล้เคียง
3: อากาศ
0: ใกล้เคียงโอ้โห
3: ที่เราจะใช้อากาศ
0: แรงดันโหจะบอกว่าทุกคนที่พูดมา3คนใกล้เคียงกันหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบกันครับว่าลูกบอลเคลื่อนที่ไซโค้งได้ยังไงโอเคไหมและแน่นอนเราจะเริ่มโดยการทำการทดลองทุกคนพร้อมยัง
3: พร้อมค่ะ
0: งั้นเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับสำหรับการทดลองแรกนี่ง่ายมากเลยอาจารย์มีอุปกรณ์1ชิ้นที่วางอยู่ข้างหน้าเราแล้วเป็นแค่กระดาษ1ชิ้นสำหรับกระดาษนี้น้องๆสามารถทดลองเล่นกันได้ด้วยก็คือเอากระดาษมา1แผ่นแล้วก็พับเป็นรูปตัวยูคว่ำอย่างนี้นะกับอีกอุปกรณ์นึงคือหลอดดูดน้ำสิ่งที่อาจารย์จะตั้งเป็นคำถามถ้าอาจารย์เป่าโดยใช้หลอดเนี่ยเนาะไปที่ด้านล่างของกระดาษคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกระดาษ
2: น้องๆทางบ้านลองทายกันดูครับถ้าเราเป่าลมบริเวณด้านล่างของกระดาษคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไปดูเฉลยกันเลยครับ
3: โค้งครับโค้งครับ
0: พี่ยางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: น่าจะบอกว่าขยุ่มแบบว่าปุ๊บปุ๊บลง
0: ปุ๊บเลยนะปุ๊บปุ๊บขึ้นลงนะโอเคออกัสคิดว่าไงครับ
4: ไม่เกิดอะไรขึ
0: ้
4: น
0: ไม่เกิดอะไรขึ้นงั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน
2: หลังจากที่เด็กๆถ่ายกันมาแล้วเราไปเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าครับ
1: ยี่ถูกด้วย
0: ที่มันขยับเพราะอาจารย์เป่าเฉียงๆที่มันขยุ่มขึ้นก็คืออาจารย์เลิกเป่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำตรงๆกับอาจารย์นะไหนทุกคนลองซิว่าทำได้ไหมสิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าใจว่าทำไมมันถึงกดลงด้านล่างครับ
4: เพราะว่าลมมันไปกระแทกตรง
0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่การกระแทกเมื่อสักครู่ที่น้องออกัสได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องของแรงดันและความดันไปบางส่วนแต่วันนี้อาจารย์จะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเรามีหลักการทางฟิสิกส์ครับที่ชื่อว่าหลักการของเบอร์นูลี
1: เป็นชื่อคุ้นเลย
0: เป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์เขาได้อธิบายว่าเมื่อใดก็ตามที่อากาศมีการเคลื่อนที่เทียบกับอากาศที่ไม่เคลื่อนที่เนี่ยนะอากาศที่เคลื่อนที่จะมีความดันน้อยลงทุกคนคิดตามอาจารย์ถ้าอากาศมีการเคลื่อนที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันจะลดลงนั้นทุกคนสังเกตที่อาจารย์เป่าพออาจารย์เป่าไปที่ด้านล่างของกระดาษบริเวณด้านล่างของกระดาษตอนนี้อากาศเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นพอด้านล่างมีการเคลื่อนที่ของอากาศความดันลดแต่ด้านบนเนี่ยยังเป็นอากาศของเราปกติเพราะฉะนั้นความดัน
1: ด้านบนก็เลยดัน
0: เลยกดให้ไอ้เจ้ากระดาษนี้จิ้มลงไปด้านล่างนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการแรกตอนนี้น้องๆทุกคนได้รู้จักกับคำว่าหลักการของ
5: เบอร์นูลี
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษาหลักการนี้เพิ่มเติมกันอีกกับการทดลองอันต่อไปเรามาไปทำกันต่อเลยไปกันเลยครับสำหรับการทดลองอันถัดไปอาจารย์มีอุปกรณ์ที่เห็นข้างหน้าจ้าแล้ว
1: พ
0: ั
1: ดลม
0: ได้เปล่าผมคิดว่าหลายๆคนคงมีที่บ้านจะได้เอามาทำการทดลองกันส่วนอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่นาจะเอามาประกอบกันก็คือทำให้ดูเหมือนมีอะไรนะลูกปิงปองแต่สิ่งที่เราจะลองทำการทดลองก็คือจะเอาความรู้จากเรื่องของหลักการของเบอร์นูลีที่เราเข้าใจมาเมื่อสักครู่เนี่ยมาอธิบายซิว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังทำอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรโอเคเนาะซึ่งง่ายมากเริ่มต้นง่ายมากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดแล้วอาจารย์ก็ให้มันพัดขึ้นพัดขึ้นโอเคนะธรรมดานะแล้วอาจารย์จะปล่อยลูกปิงปองที่บริเวณด้านบนถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกปิงปอง
3: ลอย
0: แต่มันจะลอยไปไหน
3: ลอยตรงน
0: ี้
3: แหละ
0: โอเค
3: ลอย
0: ลอยไหม
3: ไม่ลอยครับ
0: อีกอย่างว่าไง
1: ลอยก็ลอยอยู่ตรงนี
0: ้อ่ะลองดูนะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยลูกปิงปองที่ด้านบนแล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนแรงจิตคราวนี้เดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะเร่งให้ลมแรงขึ้นดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะ

0: แหมสนุกกันใหญ่เลยนะครับเด็กๆไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวได้ทดลองกันทุกคนเลยครับ
1: แต่นี่คือสิ่งที่ได้จากหลักการของเบอร์นูลลี่พวกเราคิดว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์จะเอียงได้เปล่าผมไม่ใช่ขยับอย่างเดียวอาจารย์จะเอียงเลยมันจะยังอยู่กับเราไหม
0: น้องๆทางบ้านลองทายกันดูครับว่าถ้าเราเอียงไปด้านข้างลูกปิงปองจะหล่นหรือไม่หล่นครับ
1: เอาละ
2: ไม่อยู่ไม่อยู
1: ่เอาละ
2: ไม่อยู
1: ่นี่ไงเอียงแล้ว
2: อยู
1: ่ยังอยู่
2: เอ
1: ีย
2: งเอียงค่ะนี
1: ่ไงไอ้หล่น
0: ว้าวเอียงได้จริงๆด้วยครับ
1: คราวนี้อาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าทำไมลูกปิงปองถึงสามารถลอยอยู่ได
3: ้มีแรง
2: เพราะมีลมและแรง
1: แรงดันแรงดันเราอธิบายได้จากหลักการของเบอร์นูลลี่นั่นเองก็คือตอนที่อาจารย์ปล่อยให้ลูกปิงปองอยู่ตรงนี้เนาะมันจะมีลมจากใดเป่าผมวิ่งผ่านแต่ด้วยความที่เมื่อสักครู่เราเรียนกันไปแล้วว่าที่ใดก็ตามที่อากาศเคลื่อนที่ความดันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
2: ล
1: ดลงเพราะฉะนั้นแสดงว่าความดันที่อยู่รอบๆลูกปิงปองก็จะลดลงแต่บริเวณอื่นๆที่อยู่รอบๆเนี่ยยังเป็นความดันอากาศอยู่ซึ่งมีความดันอากาศที่สูงกว่ามันก็เลยพยายามกดเข้ามาใช่ก็เลยพยายามจะบังคับให้ลูกปิงปองนี้ไม่หนีไปไหนมันก็เลยสามารถทรงตัวอยู่ที่บริเวณนี้ได้และตอนที่อาจารย์เอียงพอสมควรมันก็ยังคงทรงตัวอยู่ได้เพราะแรงดันรอบๆมาช่วยพยุงมันเอาไว้เอาล่ะพวกเราลองกันดูเลยมา
2: ลองค่ะ
1: นี่ว่าเป็นยังไงกันบ้าง

0: เอาล่ะหลังจากที่เราเข้าใจหลักการของเบอร์นูลี่ที่อธิบายการที่ลูกปีปองเลี้ยงตัวอยู่ได้ภายใต้ลมที่เกิดจากไดเป่าผมแล้วอาจารย์ยังมีการทดลองที่น่าสนใจให้พวกเราทำกันอีกเดี๋ยวเราจะไปกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะทำอันต่อไปกันเลยครับ
1: ไปเลย
2: เรามาอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: ที่เดิมแต่มีอะไรในมือเนี่ยแต่มีอะไรในมือ
1: พอดีผมแอบเอามากับพ
0: ี่ออกาเออดีเลยอาจารย์จะเอาอันนี้นี่แหละมาทำการทดลองอันต่อไปอาจารย์จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงซึ่งเราเพิ่งใช้มาเมื่อสักครู่อาจารย์มีลูกปิงปองเหมือนเดิมมีคำถามถามพวกเราดูซิว่าพวกเราสามารถทดลองใช้หลักการที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปในการตอบคำถามนี้ได้หรือไม
1: ่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้ถาม
3: วัยรุ่นใจร้อนจริงๆเลยนะครับน้องบอสรออาจารย์ถามก่อนเดี๋ยวได้ตอบแน่นอน
0: คำถามคืออาจารย์จะคว่ำกรวยนี้ลงด้านล่างโดยมีลูกปิงปองนี้อยู่ภายในอาจารย์ต้องการที่จะให้ลูกปิงปองลอยขึ้นมาติดด้านบนจะทำอย่างไร
1: บอสรู้คะ
0: น่า
1: ดูนะครับ
0: ห้ามเอามือไม่ได้สิทำไงดี
1: เครื่องดูดฝุ่น
0: เครื่องดูดฝุ่นเลยพี่ออกัสว่าไง
4: ไม่ได
0: ้แหมมีขยะคราวนี้เมื่อสักครู่น้องผีหยางบอกว่าอยากจะต้องมีเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหม
4: คะ
0: เพื่อที่อะไรเพื่อจะให้มันลมมันแรงๆเนี้ยหรอจะได้มันดูดมันขึ้นใช่ไหม
4: ใช
0: ่อาจารย์กำลังจะบอกพวกเราว่าอาจารย์จะไม่ดูดด้วย
1: จะทำอะไรอะคะ
2: หรือจะเป่า
0: ผีหยางไอเดียมาถูกทางเลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองเป่าแทนดูดแต่ด้วยความที่อาจารย์สังเกตแล้วว่ากรวยอันนี้มันชิ้นใหญ่พอสมควรพวกเราอาจจะแรงไม่ไหวเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูแล้วพวกเราสังเกตนะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่โอเคเนาะอาจารย์เป่าไม่ใช่ดูดเพราะสิ่งที่ต้องอาจารย์ต้องการก็คือนี่ทุกคนสังเกตอย่างนี้ถ้าอาจารย์เป่าลงด้านล่างนี่คือลูกปิงปองบริเวณที่ด้านบนของลูกปิงปองเนี่ยอาจารย์เป่าลมลงไปเพราะฉะนั้นถามว่าลมที่อยู่ด้านบนหรืออากาศที่อยู่ด้านบนเนี่ยเคลื่อนที่เร็วกว่าหรือช้ากว่าลมที่อยู่ด้านล่างด้านบนและด้านเป่า
1: ช้ากว่าเร็วกว่า
0: แต่เมื่อสักครู่เราเรียนรู้มาแล้วว่าอากาศที่เคลื่อนที่เร็วความดันจะ
2: น้อย
0: ลงและนี่แหละคือสาเหตุที
2: ่ความดันน้อยมันก็เลยดันลูกปิงปองขึ้นไป
0: ถูกต้องที่บริเวณด้านล่างที่อากาศไม่ได้เคลื่อนที่เร็วเท่าจะมีความดันมากกว่ามันก็เลยดันให้ลูกปิงปองนี้ลอยขึ้น
2: ทำไมถึงมันไม่ได้ผลนะครับ
0: ดีมากเป็นคำถามที่ดีมากสาเหตุที่การดูดไม่ได้ผลจริงๆเนี่ยถ้าเรามีแรงดูดมากๆอาจจะได้แต่ข้อเสียก็คืออาจารย์จะต้องสร้างการดูดเนี่ยแสดงว่าอาจารย์จะต้องเอาอากาศให้วิ่งกลับเข้ามาซึ่งมันต้องมีแรงมากพอเราก็เลยเหมือนกับว่าปอดเราไม่ไหวเท่านั้นเองแต่การเป่านี่ง่ายกว่าและอาจารย์ต้องการแค่ให้มีความดันที่ต่างกันนิดเดียวมันก็วิ่งเข้ามาได้

0: ี้แล้วมันเกี่ยวกับไซโคกยังไงคะ
1: เป็นคำถามที่เราต้องการจะตอบในวันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการทดลองต่อไปอาจารย์จะทำการทดลองที่อธิบายเรื่องของการเคลื่อนที่แบบไซโคกันแล้วครับสำหรับการทดลองชิ้นต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่การอธิบายเรื่องของการเคลื่อนที่แบบไซโค้งที่เราจะมาพยายามอธิบายกันวันนี้แต่เพื่อให้เราทุกคนเห็นความแตกต่างระหว่างไซโค้งกับไม่ไซโค้งอาจารย์เลยมีชุดการทดลองที่อยู่ด้านหน้านี่และนี่ก็จะเป็นแกนกระดาษทิชชู่ต่างๆเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูกันว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรเนาะอาจารย์ถามพวกเราก่อนคำถามแรกถ้าอาจารย์ปล่อยอย่างเช่นลูกปิงปองแล้วอาจารย์ปล่อยให้มันกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งแล้วมันก็ตกลงขอบโต๊ะพวกเราคิดว่าลักษณะการเคลื่อนที่มันจะเป็นยังไง
2: ก็กิ้ง
3: น่าจะโค้งลงไป
1: โค้งลงไปใช่ไหมในจังหวะที่มันหลุดออกไปนอกโต๊ะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันโค้งลงเพราะมันเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงลูกแต่ว่าหลังจากที่มันหลุดไปแล้วเหมือนกับเราโยนของถ้าอาจารย์โยนชุดอาจารย์โยนของให้พิงหยางพิงหยางรับสังเกตมันก็โค้งไปอย่างนี้เนาะโอเคเนาะแต่เนี่ยการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้เป็นการเคลื่อนที่อิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกแต่วันนี้เราจะมาดูกันซิว่าสิ่งที่เจ้าลูกปิงปองเคลื่อนที่กับสิ่งที่อาจารย์เตรียมมามันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยลูกปิงปองนะแล้วพอเราช่วยสังเกตตำแหน่งที่ลูกปิงปองตกพื้นเดี๋ยวอยู่ตรงไหนปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาร์กเอาไว้เลยนะเอานะมาร์กเลยนะนั้นตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งแรกที่ลูกปิงปองตกเดี๋ยวอันถัดไปอาจารย์จะทดลองอะไรที่ชิ้นใหญ่ขึ้นหน่อยอาจารย์จะลองม้วนกระดาษทิชชู่ยักษ์อันนี้เลยนะพวกเราทุกคนคิดว่าอันนี้จะตกใกล้หรือไกลกว่าหรือเท่ากัน
2: ใกล
1: ้ใกล้ใกล้อ่ะลองนะ
4: รอบนี้เราลองเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นน้องๆคิดว่าจะตกลงในตำแหน่งเดียวกันหรือไม่ครับ
1: มาร์กไว้มาร์กไว้ให้อาจารย์หน่อยอันถัดไปอาจารย์จะใช้แกนทิชชู่เล็กหน่อยโอเคงั้นเรามาลองกันเลย
2: นี่
1: เป็นยังไงมั่งเอาล่ะคราวนี้มาถึงอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายนี่เป็นกระดาษที่อาจารย์ม้วนเป็นวงกลมอันนี้จะเบาหน่อยคิดว่าจะตกที่ตรงไหนครับผม
2: ตรงนู้น

0: สิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือตอนที่อาจารย์เริ่มจากลูกปิงปองเนี่ยมันไปไกลที่สุดเนา
1: ะ
0: แต่พออาจารย์มาใช้ลักษณะของอันที่ใกล้ที่สุดเลยคือกระดาษเบาๆนี่แหละทุกคนจะสังเกตว่าอาจารย์ต้องการให้มันกลิ้งก่อนเพื่อที่จะสร้างการเคลื่อนที่แบบหมุนในระหว่างของการตกแต่การที่เมื่อมีการหมุนเกิดขึ้นแล้วทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่มันตกใกล้ขึ้นก็แสดงว่ามันโค้งมากกว่าการโค้งของลูกปิงปองถูกไหมและนี่แหละคือจุดเริ่มของการเคลื่อนที่แบบไซโค
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับขนาดไหมครับ
0: มีผลแน่ๆเพราะว่าสังเกตคือลูกปิงปองเนี่ยด้วยความที่ขนาดมันเล็กหน่อยแล้วก็การหมุนที่เกิดขึ้นรวมกับเทียบกับน้ำหนักของมันเองเนี่ยทำให้ความโค้งมันไม่มากนักแต่พอเป็นกระดาษมันค่อนข้างเบาแถมผิวสัมผัสมันก็เยอะก็เลยทำให้ผลของไอ้เจ้าการเคลื่อนที่เนี่ยมีผลมากขึ้นด้วย
1: สุดท้ายแล้วหนูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเกี่ยวอะไรกับไซโค
0: ดีมากอาจารย์กำลังจะไปถึงตรงนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ทุกคนดูนะถ้าอาจารย์กลิ้งกระดาษนี้ลงไปถูกไหมสังเกตนะลักษณะในระหว่างของการหล่นเนี่ยกระดาษจะม้วนอยู่แบบนี้นะนี่นี่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่มันตกไปเนี่ยมันก็จะหมุนอย่างนี้ถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะสังเกตนะหมุนอย่างนี้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่ผิวของกระดาษกำลังหมุนอยู่อย่างนี้แล้วมันกำลังตกลงไปด้วยเนาะซึ่งรอบๆอากาศเต็มไปหมดนั้นในระหว่างที่มันกำลังแหวกอากาศไปเนี่ยผิวด้านหนึ่งวิ่งสวนทางกับแนวการเคลื่อนที่ผิวอีกด้านหนึ่งวิ่งในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่บริเวณผิวด้านบนอากาศจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ช้ากว่าบริเวณผิวด้านล่างแต่เราเรียนรู้มาแล้วว่าหลักการของเบอร์นูลีบอกว่าบริเวณใดก็ตามที่อากาศเคลื่อนที่ช้าจะมีความดัน
1: สูง
0: บริเวณใดที่อากาศเคลื่อนที่เร็วความดันจะ
1: ต่ำ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าด้านบนก็เลยรู้สึกได้ถึงความดันที่มากกว่าที่อยู่ด้านในมันก็เลยผลักให้เจ้าตัวนี้เคลื่อนที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็เกิดเป็นการเคลื่อนที่ที่โค้งมากกว่าปกติ

0: แต่แน่นอนพวกเราทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วก็อยากเห็นตัวอย่างที่มันใกล้เคียงแบบในชีวิตจริงมากกว่านี้ไหมอยากนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูฟุตบอลไซโค้งโดยนักเตะกันเลยดีกว่าไหม
1: คร
0: ับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเลยว่าการเตะบอลไซโค้งเนี่ยมันไซโค้งมันจะตรงกับหลักการที่เราทำการทดลองมาหรือไม่อย่างไรเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไหม
1: ไปเลย
0: ไปเลยลุย
2: แก๊งตัวจิ๋วของเราเตะบอลกันสาเลยนะครับช่วงนี้มีน้องไอรีนมาด้วยเพราะว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาไม่อยากให้น้องไอรีนพลาดส่วนแขกรับเชิญจะเป็นใครไปดูกันเลยครับ
0: สาเหตุที่อาจารย์พาพวกเรามาเล่นฟุตบอลข้างนอกเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีโปรเฟสชันนอลเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ มืออาชีพ เอาละครับวันนี้เราจะมาต้อนรับพี่ลีซอครับยินดีต้อนรับสู่รายการแล้ววันนี้น้องๆเฝ้ารอจะได้เจอพี่ลีซอเลย
3: คร
0: ับถ้าเกิดถามเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทางบ้านด้วยว
3: ่
0: าพี่ลีซอนี่เล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เด็กอะไรแล้วฝึกซ้อมอะไรยากเย็นยังไงครับ
3: ตอนแรกจริงๆเล่นเทนนิสก่อน
0: โอ้ครับ
3: เล่นเทนนิสอยู่ประมาณคอร์สนึงก็ประมาณปีนึง
0: ครับ
3: แต่ว่าระหว่างนั้นเรามีโอกาสได้ไปชมฟุตบอลบ่อยๆว่าคุณพ่อนี่เป็นผู้สื่อข่าวกีฬ
0: า
3: ก็เลยได้ไปทำข่าวที่สนามฟุตบอลบ่อยๆเราก็ได้เห็นบรรยากาศฟุตบอลเราเห็นเสียงเชียร์มีคนร้องเพลงตะโกนเรียกชื่อนักบอลอย่างเงี้ยเราเลยอยากเป็นหนึ่งในผู้เล่นในสนามให้ทุกๆคนเขาตะโกนเรียกชื่อตะโกนเชียร์เราในสนามน
0: ั่
3: นเป็นแรงบันดาลใจครับผมเล่นฟุตบอลเนี่ยเริ่มจริงๆประมาณสัก8ขวบครับ
0: 8ขวบ
1: ตอนนี้คะเตะฟุตบอลไปถึงระดับไหนแล้วคะ
3: ตอนนี้เตะฟุตบอลถึงระดับไหนก็ตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็คือเป็นโปรเฟสชันนอลก็คือเตะฟุตบอลเป็นอาชีพครับตอนนี้ก็เล่นให้กับสโมสรแบงคอกยูไนเต
0: ็
3: ดในศึกไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกสูงสุดของฟุตบอลไทยตอนนี้แล้วก็เล่นทีมชาติมาด้วยก่อนหน้านี้ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เราสนใจในเรื่องของฟิสิกส์ที่วันนี้เราจะมาศึกษากันคือเรื่องของวิถีการเคลื่อนที่ของลูกบอลครับซึ่งเราสนใจเรื่องการเตะแบบการเตะไซโค้งมากเลยว่าเวลาเด็กน้องๆเตะบอลนะเราก็จะเห็นว่าจะมีลูกที่มันต้องแบบมีการตีโค้งได้แล้วก็เลยวันนี้อยากจะได้มีโอกาสได้มาเห็นกันแบบใกล้ๆใกล้ชิดเลยโดยโปรเฟสชันนอลว่าการยิงไซโค้งการเตะไซโค้งเนี่ยมันมีเทคนิคและก็มีวิธีการยังไง
3: ถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากครับอาจารย์ครับแต่มันอยู่ที่การที่เราฝึกฝน
0: ครับ
3: คือทฤษฎีมันง่ายนิดเดียวก็คือเตะสมมติเราอยากให้ไซโป้งเนี่ย
0: ครับ
3: ไซโป้งก็คือนิ้วโป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากไซโป้งก็เตะให้โดนนิ้วโป้งมากที่สุดหรือฝั่งของนิ้วโป้งให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้โดนข้างบอลเพื่อให้มันโค้งไซโป้งที่เราเรียกกันแล้วก็ไซก้อยก็เหมือนกันก็ใช้ฝั่งที่เป็นนิ้วก้อยเนี่ยเฉือนบอลด้านนอกเพื่อให้มันไซออกอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือทฤษฎีมันง่ายๆแต่ว่ามันอยู่ที่การฝึกซ้อมว่าบางทีเนี่ยมันมีทั้งลูกนิ่งลูกที่เคลื่อนที่อยู
0: ่
3: สมมติว่าลูกนิ่งคือเช่นลูกฟาวลูกจุดโทษลูกฟรีคิกอะไรเงี้ย
0: มันตั้งอยู่ให้เรา
3: ตั้งอยู่นิ่งโอเคมันอาจจะง่ายหน่อยแต่ว่าบางคนเนี่ยถนัดหรือเก่งลูกที่มันเคลื่อนที่อยู
0: ่
3: แบบนี้เลี้ยงไปแล้วก็สามารถเตะไซโค้งได้เลยเตะไซก้อยได้เลยอะไรเงี้ย
0: พวกเราอยากเห็นแล้วใช่ไหมจัดการ
1: กับฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: น้องบอสพาน้องๆทั้งบ้านไปดูการเตะไซโค้งจริงๆกันดีกว่าไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่ลีซอโชว์การเตะลูกฟุตบอลไม่ว่าจะไซโค้งหรือแนวทางอื่นกันดีกว่านะครับงั้นไปกันเลยไหมไปกันเลยสำหรับลูกแรกครับพี่ลีซอโอเค
3: ก็เป็นลูกไซโป้ง
0: ไซโป้งโอเคไซโป้งพวกเราดูวิถีลูกด้วยนะว่ามันโค้งยังไงนะ

0: วิธีการมันต้องใช้2เท้าควบคู่กันคือ1คือเท้าสมมติเราถนัดเท้าขวาใช่ไหมอาจารย์ครับก็เท้าซ้ายก็ต้องวางข้างบอลครับขนานบอลแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยจะต้องชี้ไปในเป้าหมายที่เราจะเตะไป
1: อ๋อ
0: นี่เราเตะทางนี้ก็ชี้ไปที่นี่แล้ววางขนานบอลนะครับแล้วก็เท้าขวาเนี่ยก็สวิงไปแล้วครับใช้ช่วงนิ้วโป้งเหมือนที่บอกว่าไซโป้งเนี่ยคือว่าคือใช้นิ้วโป้งเนี่ยเหมือนมันเฉือนบอลอย่างเงี้ย
1: นี่โอ้โห
0: อันนี้ไซก้อยก็จะการเตะเหมือนไซโป้งวางเท้าเหมือนกันคือปลายเท้าเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยปลายเท้าอาจจะไม่ได้ชี้ไปที่เป้าหมายเพราะว่าเป็นมันเหมือนการเตะแบบลูกนี้ไซก้อยเนี่ยมันเป็นการเตะที่ผิดธรรมชาติครับอาจารย
1: ์เราใช้ด้านนอกของเท้า
0: ใช่ครับใช้จินตนาการหรือใช้ความชำนาญในการเตะก็คือว่าปกติเราจะวางเท้าไปที่ประตูใช่ไหมเนี่ยจะวางเท้าไปชี้ไปอีกทางหน
1: ึ่
0: งแล้วเราใช้เท้าขวาเนี่ยเตะเหมือน

0: เตะอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับผม
0: ที่บอกว่าไซส์ก้อยเนี่ยก็คือใช้นิ้วก้อยเนี่ยเป็นตัวเหมือน
1: เป็นตัวสัมผัส
0: กับบอลเฉือนแบบบอลเหมือนกับไซส์โป้งเลยแต่ว่าเป็นอย่างนี
1: ้ขา
0: เป็นด้านนอก
1: นี่

0: พราะอะไรอย่างที่เราทราบกันไปแล้วครับน้องๆบอลที่โดนเตะไซโป้งด้านที่โดนเตะอากาศจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนของลูกฟุตบอลทำให้เกิดความดันอากาศสูงแต่อีกด้านอากาศเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับการหมุนของลูกฟุตบอลทำให้ความดันอากาศต่ำเลยดันให้ลูกฟุตบอลโค้งเข้ามานั่นเองครับ
1: เวลาเล่นเนี่ยมันก็มีการคาดคะเนการคำนวณด้วยเสมอในการที่จะส่งบอลไปเงี้ยครับ
2: ถูกต้องครับ
1: ก็เลยอยากจะให้พี่นิซอช่วยแสดงให้น้องๆดูได้ไหมว่าเอ๊ะเวลามันต้องโยนบอลไปณตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันสุดท้ายมันจะต้องออกมาเป็นยังไงอย่างนี้ได้ไหมคร
2: ับ ได้ได้ครับสมมติว่าประตูเล็กเนี่ยครับ
1: ครับผม
2: ก็เป็นเหมือนผู้เล่นคนหนึ่ง
1: ได้
2: ในสนามก็เดี๋ยวเราอาจจะเตะระยะหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยฮะ
1: เพื่อจะส่งเข้าไปในตรงนั้นได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปตามชมพี่ลิซอแสดงการส่งฟุตบอลระยะต่างๆให้ดูกันเลยครับผม
2: ครับแน่ระยะอันนี้จะเป็นระยะแรกครับอาจารย์ก็ประมาณนึง
1: ใกล้ๆ
2: เราจะใช้ลูกโด่ง
1: โอเค
2: ถ้ามันใกล้กว่านี้เนี่ยลูกโด่งมันอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร
1: ่โอเคครับผม
2: ครับก็ประมาณนี้ที่ประตูเล็กจะเป็นเหมือนผู้เล่นนะครับ
1: ครับนี่อันนี้ไกลมากแล้วคราวนี้ไกลมากโอ้โหเอาละครับวันนี้น้องๆทั้งบ้านและพวกเราทุกคนก็ได้เห็นการเตะบอลไซโค้งจากพี่รีซอกันแล้วนะฮะแล้วก็มีการเรื่องของการกะระยะกะอะไรด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าฟิสิกส์เนี่ยกับเรื่องของการเตะฟุตบอลก็อยู่ใกล้กันแต่เท่านั้นยังไม่พอวันนี้เราได้วิธีคิดจากพี่เขาด้วยในเรื่องของการที่เราจะประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นนักกีฬานี่ระดับทีมชาติเลยต้องฝึกฝนต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีความสม่ำเสมอ
2: ครับง่ายๆสำหรับผมแล้วคืออยากเก่งกว่าคนอื่น
1: ครับ
2: ก็ต้องซ้อมมากกว่าคนอื่น
1: ในที่นี้ใครอยากเป็นนักฟุตบอลแล้วมั้งเนี่ย
3: นี่บอลอยากเล่นไปเรื่อย
1: ๆ
3: เล่นไปเรื่อยๆสนามจริงแล้วเหนื่อยแล้ว
1: โ
3: ถ
1: บอสเป็นไงอยากเล่นโอ้โหโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ไปเล่นกับพี่รีซอร์เลยเนาะไปเลย
3: ไ
1: หมไปเลยอ้าวงั้นเดี๋ยวไปเล่นกับพี่รีซอร์เลยเนาะไปมา
2: ลุย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระ

0: ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ได
1: ้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกาบกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกาบกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ

0: หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใหญ่เป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใหญ่สั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใหญ่กล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้หน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: ครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
4: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
4: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธี

0: สางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่อยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
0: สางเลย
1: แต่ช้า
0: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
0: แล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
0: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
0: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
0: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
0: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
0: ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
0: มันจะมีสารเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
0: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับ ครับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: 10กิโลของเส้นใยแห้งนะ
1: อ๋อโอ้โห10กิโลใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆ
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก็นี่ก็คือว่าง่ายว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

ครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้

0: เพียงแค่ใส่กับกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: กล้วยๆเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
1: ตรงต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เรียกอะไร
2: ม้าก
1: ้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
1: แหลมๆยาวๆเขียวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมีลายสีขาว
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: คือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่
1: นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขาม
2: ีความสวยงามโดดเด่น
1: เฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยนะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
2: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
2: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
2: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้

0: ใช้ระบบออโต้ฟีดฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
0: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
0: เป็นชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย
1: อ
0: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใหญ่เนี่ยเร็วละ
1: ครับ
0: ก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่อ่า
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนไปเลย
0: แล้วก็เพื่อนก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: นะที่วางไว้นะครับ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเครื่องสกัดนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
2: ก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: ใน
2: กรณีพูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
2: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
2: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
2: ทันที
1: โอ้โห
2: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
1: ครับนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
2: ใ
1: ช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
2: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
3: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
1: ขูดเอา
3: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึง วันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
3: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
3: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นเน
1: ี่ยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
3: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
3: ใช่คร
1: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยกับอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
3: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
3: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นมั้ยฮะสําหรับชุมชนนี
3: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับสมมุติว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทําเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทําหรือเปล่า
1: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
3: ของเราไม่แน่นอนครับสมมุติว่าเราทําปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมุติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
3: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
1: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
3: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
3: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
3: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วเราก็ง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
3: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
3: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
1: นะ
3: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
3: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
1: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
3: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
3: ้ได้ครับ
1: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตรศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TTI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2นะฮะผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะเดี๋ยวนี้จะพามากินผัดไทยร้านนึงนะครับเปิดมานานมากนานกว่า60ปีที่สำคัญคือราคาถูกมากถูกขนาดไหนเดี๋ยวตามผู้ไปดูนะครับร้านนี้ชื่อว่าผัดไทยป้าอ้วนเจ้าเก่าตามมาเลยครับมาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับพี่ปัญญาแล้วพี่ปัญญาสวัสดีฮะพี่ปัญญานี่เป็นเจ้าของร้านรุ่นที่3เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าคือขายกันมาตั้งแต
1: ่รุ่นยายครับ
0: รุ่นคุณยายสูตรนะสูตรนี่คือสูตรของคุณยายเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับยายมาจากสุโขทัยครับ
0: แล้วยายก็ขาย

0: เอาสูตรมาขายที่นี
1: ่ใช่คร
0: ับ แล้วก็ตกมาถึงเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ร้านเราเนี่ยที่เห็นนะครับมีเส้นเล็กวุ้นเส้นมีกุ้งสดแล้วก็เป็น
1: เกาเหลาคร
0: ับ เกาเหลาน่ากินไปหมดเลยนะฮะที่บอกว่าเป็นผัดไทยสูตรโบราณอ่ะมันคือยังไงครับ
1: คือจะผัดเป็นจานต่อจานคือจะไม่มีทำน้ำไว้คือใส่น้ำซอสจะไม่ได้ทำไว
0: ้
1: คือจะทำสดทีละจานทีละจานไปเงี้ย
0: แล้วเครื่องล่ะครับ
1: มีหมูแดงมีกากหมูแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบโรยครับ
0: ผัดไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นใส่หมูแดงนะคร
1: ับ ใช่ครับตั้งแต่ย้ายมาก็มีมาแบบนี้แล้วครับคือตอนแรกแกขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วแกก็มาทำผัดไทยด้วยแล้วคือเอาเครื่องก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยมาใส่ในผัดไทย
0: ผู้เห็นตรงนั้นน่ะมีเครื่องมีน้ำตาลปี๊บเหรอครับ
1: น้ำตาลปี๊บครับแล้วก็มีน้ำมะขามแล้วก็มีน้ำปลา
0: จ้ะ
1: แล้วก็มีหัวไชโป๊สับ
0: จ้ะ
1: เครื่องปรุงมันมีอยู่แค่นี้ครับ
0: อันนี้คือพวกถั่วลิสงอะไรนี่
1: ครับพวกนี้วันต่อวันครับ
0: พริก
1: ก็คั่วเองต่อวันครับ
0: พริกด้วย
1: ครับ
0: ทำเองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่าสะอาดแน่นอนทีนี้ราคาล่ะฮะ
1: ราคาก็เริ่มต้นที่30บาทครับ
0: ธรรมดา30
1: ธรรมดา30พิเศษ40ครับ
0: โหถูกมากเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผู้มาเนี่ยก็ประมาณ 4-5 โมงมีกุ้งสดเหลือไหม
1: กุ้งหมดแล้วครับ
0: หมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาใหม่แต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองชิมผัดไทยให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าอร่อยไหมนะครับจะได้ตามกันมากินได้นะฮะ
1: ครับ
0: เอาเป็นอะไรดีของผู
1: ้เอาเป็นดั้งเดิมดีกว่าครับ
0: ดั้งเดิมนะ
1: เส้นเล็กธรรมดาเนี่ยแหละ
0: โอเคเส้นเล็กผัดไทยธรรมดา1
1: ครับ
0: แล้วมีเกาเหลาด้วย
1: เกาเหลาครับ
0: งั้นเอา2เมนูนี
1: ้ครับ
0: ลุยเลยครับพี่ขอบคุณนะฮะ

มาแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะฮะสั่งมา2เมนูนะครับเมนูแรกทางนี้เลยอันนี้เป็นเส้นเล็กผัดไทยอันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะฮะอีกจานนึงนะครับเป็นเกาเหลาน่ากินมากถ้าเป็นเส้นเล็กผัดไทยนะครับเขาก็จะโรยเกี๊ยวกรอบมาให้แบบนี้เลยเยอะมากกินกรอบๆได้เลยนะฮะแล้วดูเครื่องนะครับใส่มานี่แน่นอนหมูแดงนะฮะหมูแดงนี่ทำเองแล้วก็จะมีกากหมูแบบนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยทำเองหมดเลยแล้วก็จะให้นานาวมาด้วยเผื่อชอบเปรี้ยวๆนะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมแบบไม่บีบมะนาวก่อนนะร้านนี้นะครับจะเป็นผัดไทยที่หวานนำหน่อยเพราะฉะนั้นบีบมะนาวตามลงไปนี่พูดว่าพอดีหวานๆทุกเปรี้ยวใส่ถั่วงอกลงไปด้วยนะครับนี่ถ้าคุณผู้ชมชอบผัดไทยที่มันมีความแบบหวานหวานหวานเปรี้ยวๆอ่ะหวานจากตัวน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีเปรี้ยวแบบเปรี้ยวละมุนละมุนอ่ะจากตัวมะขามเปียกน่าจะชอบตัวเส้นเล็กนะฮะจะฉ่ำมากเลยฉ่ำตัวซอสที่เขาแบบปรุงลงไปแบบจานต่อจานนี่แหละหมูแดงนี่ค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็มีความหอมนะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ใส่มาคือนี่กากหมูกากหมูนี่กรอบสดใหม่นะครับไม่เหม็นหืนนะฮะอารมณ์เหมือนกินแคบหมูเลยอร่อยมากรวมๆก็คือรสชาติดีเลยนะครับเป็นผัดไทยที่สูตรโบราณที่น่ามาลองนะครับมาต่อกันที่เกาเหลาบ้างนะฮะเครื่องนะครับก็จะมีหมูแดงกากหมูก็จะมีถั่วฝักยาวมาด้วยนะครับผัดมากับถั่วงอกเลยนะฮะแล้วก็จะผัดตัวเกี๊ยวกรอบเนี่ยลงไปด้วยแล้วก็โรยเกี๊ยวกรอบมาให้ด้วยอีกแล้วก็ผัดมากับไข่นะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับคือตัวจานแรกเป็นเส้นเล็กใช่ไหมคือเขาก็จะอมน้ำซอสที่เป็นมะขามเปียกกับน้ำตาลปี๊บไปด้วยมันก็จะออกหวานหน่อยแต่ตัวเนี้ยเกาเหลาเนี่ยจะเป็นถั่วงอกนะครับแล้วพอเขาผัดตัวเกี๊ยวกรอบลงไปด้วยอ่ะมันได้ความเค็มเข้ามาอันนี้ลงตัวกว่าสำหรับกูนะอร่อยเลยนะครับเกาเหลานะฮะเกาเหลาผัดไทยคือตัวถั่วงอกเนี่ยเป็นออร์แกนิกใช่ไหมฮะมันจะกรอบอยู่แล้วแล้วพอมันไปโดนความร้อนไปผัดเนาะมันก็จะได้ความกรึบแบบเหนียวหนึบอ่ะอร่อยตรงนี้แหละมันได้เกี๊ยวเออถั่วงอกดีอ่ะอร่อยนะครับสำหรับผู้ล่างหน้าผู้ชอบเกาเหลามันได้ทั้งหวานทั้งเค็มกำลังดีเลยอยากให้มาลองชิมกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับถ้าเป็นเกาเหลาผัดไทยนะครับจานละ30ถ้าเป็นเส้นเล็กก็30เหมือนกันนะฮะรวมแล้ววันนี้60บาทเท่านั้นเองหากนะครับถั่วงอกหรือว่ากุ้ยช่ายเนี่ยฟรีให้เยอะมากเลยยังไงมาลองชิมกันได้นะครับร้านนี้นะฮะผัดไทยป้าอ้วนเจ้าเก่านะครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครึ่งยังไงมาลองชิมกันได้นะฮะปักหมุดมาเลยถ้ามาถึงแม่สอดปุ๊บพิมพ์ได้

0: ำให้มนุษย์อย่างเราตกเป็นทาสด้วยความน่ารักขี้เล่นแต่บางครั้งก็เล่นตัวทำให้นุษย์อย่างเรายากที่จะถอนตัววันนี้นะคะเรื่องเดเอตโรจะทำให้คุณผู้ชมยิ่งหลงรักหัวปักหัวปั้มหรือพาคุณเข้าสมาคมทาสแมวด้วยเหล่าเจ้านายแมวไทยที่บ้านแมวไทยพี่ๆจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
1: เสน่ห์ของแมวไทยก็เหมือนคนไทยอยู่เป็นยังไงต้องตกหลุมรักเขาแน่นอนแล้วชอบสำรวจสอดรู้สอดเห็นไหมเนี่ย คือไม่นิ่งแต่เขาจะเป็นมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงอยากเล่นกับเราก็มาไม่อยากเล่นเรากับเราก็นอนอย่างเงี้ยครับปัจจุบันสายมูเยอะก็หันมานิยมเลี้ยงแมวไทยเพราะแมวไทยมันเสริมมงคลให้ด้วยแต่ละสายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปฟาร์มแมวพีพีมีแมวไทยโบราณ5สายพันธุ์ขาวมณีสีสว่างสุภลักษณ์วิเชียรมาศแล้วก็โกนจาเนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็มีแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สีแปลกและหายากก็คือวิลากรุงเทพแล้วก็กลีบบัวตัวแรกก่อนเลยนะครับจะเป็นสีกลีบบัวนะครับลักษณะของเขาก็คือจะเป็นสีเทาอมชมพูนะครับทั้งตัวเนี่ยจะไม่มีสีอื่นปนเลยนะครับแล้วก็ดวงตาจะเป็นสีเหลืองอมเขียวแล้วก็ฝ่าเท้าทั้ง4ฝ่าเท้าจะเป็นสีชมพูหางต้องเรียวยาวเหมือนหางหวายแมวสีกลีบบัวเกิดขึ้นได้จากพี่คนนึงครับชื่อว่าพี่มัดหมี่เขานำแมวสีสว่าง2ตัวมาผสมกันซึ่งสีสว่าง2ตัวเนี้ยมันมียีนสีกลีบบัวมันเป็นเรื่องบังเอิญขึ้นมาแล้วเขาก็จับแมวตัวเนี้ยไปให้ทางสมาคมแมวไทยทิมบ้าแล้วก็ร่วมกันวิจัยจนเกิดมาเป็นสีกลีบบัวที่มีเจเนอเรชันที่มันเป็นพันธุ์แท้แล้วอะครับแล้วก็มีลักษณะที่ถูกต้องเป็นแมวไทยการจะเกิดสีกลีบบัวเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมียีนสีกลีบบัวใน100ที่จะมียีนสีกลีบบัวแล้วมันต้องเป็นบังเอิญเหมือนจิ๊กซอที่เข้าพอดีเข้ากันพอดีถึงจะเกิดเป็นสีกลีบบัวเกิดขึ้นยีนสีกลีบบัวมีในแมวชนิดไหนบ้างในพันธุ์ไทยเนาะก็จะมีสีสว่านนะครับสุภลักษณ์แล้วก็โกนจาครับใช่มีแค่3สายพันธุ์นี้ครับดังนั้นน่ะสีกลีบบัวเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ที่หายากแล้วก็คนกำลังนิยมเลยครับเหมือนเป็นแรร์ไอเทมของแมวไทยเหมือนกันอีกหนึ่งตัวแมวไทยสายพันธุ์ใหม่คือวิลากรุงเทพนะครับสีตัวจะเป็นสีม็อกค่านะครับทั้งตัวเลยแล้วก็ดวงตาจุดเด่นของเขาจะเป็นสีฟ้ากว้าแล้วก็จะมีแต้มหน้ากากบางๆอยู่ที่หน้าถ้าเกิดอยู่เมืองหนาวอ่ะตรงนี้เขาจะชัดเลยครับนะครับแล้วก็อุ้งเท้าเขาจะเป็นสีชมพูวิลากรุงเทพเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือพี่ทางสมาคมแมวไทยอ่ะเขาไปเจอที่สีลมเห็นลักษณะว่ามันเป็นสีแปลกเขาก็เลยเอายีนอ่ะไปตรวจที่อเมริกาปรากฏสียีนอ่ะมันไม่ตรงกับสีไหนในแมวไทยแล้วก็บนโลกเลยมันดันเป็นแมวสีดำแต่ตัวมันเป็นสีม็อกค่าใช่มันก็เลยเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ของโลกด้วยครับแล้วทำไมถึงชื่อวิลากรุงเทพถ้าเกิดต่างประเทศเขาตั้งตามเมืองที่คนพบวิลาแปลว่าแมวในภาษาโบราณนะครับแล้วก็กรุงเทพก็ตรงตัวเลยเป็นวิลากรุงเทพตอนนี้ทางสมาคมแมวไทยอ่ะก็พัฒนามาหลายเจเนเรชันแล้วครับซึ่งยีนเขามีความแข็งแรงเพราะถ้าเกิดมาผสมกับวิลาก็วิลากรุงเทพด้วยกันอ่ะก็จะออกมายกคอกครับ
0: แมวไทยสีกลีบบัวและแมววิลากรุงเทพนี้นะคะเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับทิมบ้าหรือว่าสมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติถูกต้องเรียบร้อยในปีพ.ศ.2558ค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะคะนิยามคำว่าแมวไทยหรือว่าลักษณะของแมวไทยนั้นถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยโบราณที่มีรายละเอียดของรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติความเป็นมงคลที่ผู้เลี้ยงจะได้รับด้วยค่ะอายุกว่า100ปีเป็นเอกสารสำคัญนะคะให้นักเพาะพันธุ์หรือว่าคนที่รักแมวไทยนั้นมีไว้อนุรักษ์สายพันธุ์ค่ะซึ่งที่ฟาร์มแมวพีพีนะคะไม่ได้มีแค่แมวไทยสายพันธุ์แท้เท่านั้นแต่ยังมีแมวไทยลักษณะพิเศษแบบต่างๆอีกด้วยค่ะ
1: ส่วนมากคนไทยอันดับแรกที่นึกถึงก็คือวิเชียรมาศก่อนลักษณะของเขาก็คือจะมี9แต้มบนตัวนะครับหูหน้ากากแล้วก็ขาทั้ง4ข้างแล้วก็หางอวัยวะเพศนะครับ วิเชียรมาศแบบนี้คือเป็นแบบตามสมุดข่อยเป๊ะเลยครับปัจจุบันก็จะมีแมววิเชียรมาศแต่เป็นวิเชียรมาศบลูพอยต์ด้วยครับน้องคนนี้คือวิเชียรมาศบลูพอยต์ครับแต้มของเขาอ่ะจะเป็นสีเทาดวงตาของบลูพอยต์อ่ะจะมีความฟ้าสว่างกว่าวิเชียรมาศปกตินะครับลูกค้าต่างชาตินิยมครับตัวนี้ลูกค้าฝรั่งเศสก็สนใจครับบ้านแมวพีพีไม่ได้มีแค่แมวไทยสายพันธุ์ไทยแต่มีแมวที่เป็นลักษณะพิเศษด้วยครับหนึ่งในร้านก็คือน้องตีเนตครับแมวไทยขาวมณีตา3สีครับแมวขาวมณีจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมี3ลักษณะตาก็คือตาสีฟ้าตาสีเหลืองแล้วก็ตา2สีครับแต่น้องตัวนี้นะครับจะเป็นตา3สีซึ่งธรรมชาติเขาคัดสรรมาให้แบ่งครึ่งพอดีเลยครับจะเป็นตาสีเขียวอมเหลืองฝั่งนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นฟ้ากับส้มนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นกวนปลาครับที่ได้ถ้วยแชมป์ Best of the Best คือเขาตรงตามตำรามากครับเขาจะมีร่องมดที่ตัวมันเลยต่างกับแมวปกติใช่อันนี้ชัดสุดที่จริงตัวเนี้ยเขายาวถึงตั้งกับคางเลยครับที่จริงแล้วตัวเนี้ยครับแมวดำเนี่ยไม่ได้แมวโชคร้ายที่จริงแล้วแมวดำเนี่ยมีอำนาจที่สุดในบรรดาแมวไทยโบราณที่เหลืออยู่5สายพันธุ์เลยนะครับน้อยคนที่จะเลี้ยงได้พอเขาแบบของแรงในสมุดข่อยเนี่ยกวนจาคนที่เลี้ยงไว้คือมีสมบัติแล้วจะมีสมบัติที่เพิ่มพูนขึ้นในสมุดข่อยไม่ได้มีแค่ลักษณะสายพันธุ์แต่จะมีคุณสมบัติของแมวไทยด้วยว่าเลี้ยงแล้วจะได้อะไรเลี้ยงแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแมวตัวนี้ภูมิใจนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในจำแนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับแมววิราชลักษณะใกล้เคียงในสมุดข่อยที่สุดแล้วก็ปัจจุบันพบไม่ถึง5ตัวในประเทศไทยลักษณะเด่นของเขาคือจะมีเส้นขาวตั้งกลางหลังต้องเป็นกึ่งกลางหลังนะครับตรงหน้าอกต้องเป็นขาวหมดเลยครับแล้วก็ใส่ถุงเท้าที่สังเกตง่ายๆคือใส่ถุงเท้าทั้ง4ข้างแล้วเป็นถุงเท้าที่ลึกด้วยครับแล้วก็มีหน้ากากที่เป็นสีขาวให้รับกับตรงข้างหลังครับคุณสมบัติของเขาก็คือเลี้ยงแล้วจะได้เป็นเจ้าคนในคนแล้วก็มีสมบัติที่บริบูรณ์ครับคนที่รับแมวไทยไปเลี้ยงอย่างแรกต้องเตรียมใจก่อนครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยต้องรักเขาเหมือนคนในครอบครัวบ้านเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยเขาไม่ต้องปรับตัวแล้วเขาเป็นแมวไทยเขาอยู่ได้ตามสภาพอากาศของประเทศไทยอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะถ้าเกิดเลี้ยงตัวเดียวก็เตรียมกระบะทรายการกินเนี่ยอาหารเม็ดนะครับแต่เป็นเกรดที่เป็นพรีเมียมหน่อยเขาก็จะกินได้แล้วสุขภาพแข็งแรงกินอะไรก็ได้ได้ไหมได้ครับแต่มันจะส่งผลในอนาคตของน้องแมววัคซีนตามประจำปีตามสัตวแพทย์ที่จะต้องฉีดเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเดือนนึงอาบน้ำให้เขาสักหนหนึ่งสองหนแมวไทยนี่อาบน้ำได้นะครับอีกอย่างนึงมีของเล่นให้เขานิดหน่อยเที่ยวนี้เขาจะอยู่ได้แล้ว
0: แม้ว่าในปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเราเองนั้นจะมีการเลี้ยงและก็นำเข้าแมวหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลกแต่แมวไทยนั้นนะคะก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมและเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยทั้งรูปร่างลักษณะและความเชื่อที่ผูกคู่มากับสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนแมวสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากรับน้องแมวไทยไปเป็นสมาชิกในครอบครัวก็สามารถติดต่อไปได้ที่บ้านแมวไทยพีพีตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะสินค้าชุมชนที่มีมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากดอกงิ้วค่ะสินค้าของเราวันนี้นะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนทำขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะที่เห็นตรงหน้านี้นะคะเป็นดอกงิ้วที่ทางชุมชนเนี่ยเขาจะเก็บดอกงิ้วเนี่ย1ปีก็จะมี1ครั้งซึ่งวันนี้นะคะมีทั้งดอกงิ้วแห้งที่ซื้อไปสำหรับ
2: ช้ทำน้ำยาขนมจีนได้เลยรวมไปถึงดอกงิ้วที่มีการแปรรูปแล้วก็มีการปรุงแต่งเรื่องของรสชาติให้รับประทานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยพอดอกงิ้วเขาร่วงลงมาใช่ไหมคะชาวบ้านเขาจะไปเก็บแล้วก็นำเกสรบางส่วนที่กินไม่ได้เนี่ยออกไปนะคะแล้วก็จะนำมาตัดแต่งอะไรเรียบร้อยตากเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนำมาบรรจุแบบนี้นะคะแพ็คละ35บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาไม่รวมส่งเราแกะออกมานะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนอกจากจะใส่ในขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะใส่ในแกงแคก็ได้แล้วก็จะมีดอกงิ้วที่ปรุงรสก็คือเราสามารถที่จะรับประทานได้เหมือนเป็นสแน็คได้เลยจะมีทั้งหมด4รสชาติจะมีวิงแซบมีต้นตำรับมีต้มยำแล้วก็มีรสชีสด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะอยู่ที่ซองละ40บาทราคาจะไม่รวมส่งค่ะอันนี้เดี๋ยวโนจะชิมเป็นรสต้นตำรับก่อนนะคะแค่แนวเหมือนครีบปลาอบกรอบเลยอ๋อแต่ว่าจะมีงามาด้วยนะคะดอกงิ้วอบกรอบที่เป็นรสดั้งเดิมเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้เอาตัวดอกงิ้วไปอบให้แห้งกรอบอย่างเดียวแต่ว่าเขามีการปรุงรสเวลาเรากินนะคะมันจะเป็นรสชาติเหมือนกับเรากินปลากรอบแต่ว่ามีรสชาติของงาขาวหอมๆ มันๆด้วยจริงๆแล้วดอกงิ้วเองเนี่ยในตัวเขาเองก็มีสรรพคุณที่หลากหลายโดยเฉพาะแคลเซียมสูงด้วยนะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะเดี๋ยวเราลองรสอื่นกันบ้างจะเป็นวิงแซบนะคะวิงแซบจะเป็นซองสีส้มแบบนี้นะคะวิงแซบนี่เหมือนขนมกรุบกรอบนะคะกรอบแล้วก็ออกเค็มๆมีเปรี้ยวนิดๆอารมณ์เหมือนเรากินพวกแบบปาปริก้าแบบนั้นเลยนะคะอันนี้ก็กินง่ายอันนี้กินเป็นขนมได้เลยนี่ส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นข้าวตังหน้าดอกงิ้วค่ะนอกจากจะเป็นดอกงิ้วที่เขาจะแบบอบกรอบมาแล้วนะคะก็จะมีโรยงาขาวงาดำด้วยนะคะข้าวตังแพ็คนี้ราคาอยู่ที่แพ็คละ60บาทค่ะตัวข้าวตังนะคะคือตัวข้าวจะทำมาเป็นแผ่นกลมๆเนาะแล้วก็ข้างหน้าของข้าวตังเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่น้ำพริกเผาแต่ว่าเขาจะใช้การปรุงแบบคล้ายๆน้ำพริกน้ำเงี้ยวนะคะโรยด้วยตัวดอกงิ้วกรอบแล้วก็งาขาวงาดำรสชาติของข้าวตังนะคะ1ข้าวตังกรอบแล้วก็ตัวหน้าที่ราดด้วยน้ำพริกน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะจะมีความหวานๆหวานๆเค็มๆมีเปรี้ยวนิดนึงเวลาเคี้ยวไปเจองาดำงาขาวแล้วก็ตัวดอกงิ้วที่เขาอบกรอบมาก็จะเข้ากันดีเนาะมันจะมันๆกรอบจังหวัดน่านนอกจากจะเด่นเรื่องของดอกงิ้วแล้วมะแขวนเองก็มีการปลูกกันค่อนข้างเยอะนะคะด้านหน้าโนก็จะเป็นน้ำพริกที่เรียกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างทั้งดอกงิ้วแล้วก็มะแขวนนะคะน้ำพริกดอกงิ้วมะแขวนอันนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งค่ะกลิ่นมะแขวนนี่คือชัดเลยนะคะอันนี้นะคะตัวเนื้อน้ำพริกเนี่ยเขาจะผสมพวกกระเทียมหอมเจียวอะไรพวกนี้มาด้วยแต่ว่าทุกอย่างจะคือกรอบหมดเนาะจะเป็นน้ำพริกแบบกรอบๆเผ็ดแล้วก็ออกเค็มๆมีหวานนิดๆเวลาเราเคี้ยวนะคะมันจะได้กลิ่นพวกแบบกระเทียมกับมะแขวนอันนี้ชัดเลยไม่รู้สึกถึงความเป็นดอกงิ้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าใครแบบไม่ทานเผ็ดอันนี้รสชาติค่อนข้างจะออกไปทางเผ็ดนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นผลผลิตที่หาได้ในพื้นที่ก็คือมะขามป้อมป่านะคะมะขามป้อมนี่คือตัวสรรพคุณของเขาเองก็จะเป็นเรื่องของแก้เจ็บคออยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วยให้เราชุ่มคอเนาะส่วนใหญ่ก็ไว้อมไว้เคี้ยวเล่นระหว่างเดินทางก็ได้นะคะกระปุกนี้นะคะเป็นมะขามป้อมป่าอบแห้งนะคะมีการปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะคะกระปุกนี้ราคาจะอยู่ที่40บาทค่ะด้วยความที่เขาเป็นมะขามป้อมป่าเม็ดเขาก็เลยจะค่อนข้างเล็กนะคะเขาจะบั้งเอาไว้เนาะแล้วก็นำไปอบแห้งไปแช่อิ่มแล้วก็ไปอบแห้งอีกทีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันก็จะซึมเข้าเนื้อนิดนึงนะคะมะขามป้อมอบแห้งเนี่ยค่ะคือเราได้รสชาติของมะขามป้อมค่อนข้างชัดเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติจะออกเป็นเปรี้ยวฝาดแล้วก็หวานนิดๆมีเค็มหน่อยๆนะคะแต่ว่าเวลาหลังให้กินเข้าไปอ่ะมันชุ่มคอและยิ่งกินน้ำตามเข้าไปคือหวานเลยนะคะใครสนใจก็กระปุกนี้นะคะ40บาทค่ะด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากงาค่ะมีให้เลือกทั้งหมด3ชนิดก็คืองาขาวงาดำแล้วก็งาขี้ม้อนนะคะปรุงรสด้วยน้ำผึ้งนะคะแล้วก็อัดลงมาใส่กล่องแบบนี้นะคะทานง่ายเลยนะคะงาเองก็มีสรรพคุณหลากหลายด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงกล่องละ40บาทอันนี้เป็นงาม้อนนะคะงาขี้ม้อนแพ็คมาแบบนี้เลยนะคะเขาจะแพ็คแบบสุญญากาศมาได้รสชาติของงาแบบชัดมากก็คือตัวงาเนี่ยมีความกรอบนะคะกรอบแล้วก็หวานน้อยคือถ้าใครทานเพื่อสุขภาพเนี่ยอันนี้คือต อบโจทย์เลยเพราะว่ารสชาติคือหวานน้อยมากรสชาติงามมาเต็ม

ถึงมะขามป้อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงานะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าแล้วก็ค่าจัดส่งได้นะคะกับทางวิสาหกิจชุมชนทำขนมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะอยู่ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะต้องบอกว่าราคาสินค้าที่เราบอกในวันนี้นะคะจะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะใครสนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดต่างๆได้กับทางชุมชนเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะบ้านเรามีของดีมีกลุ่มมีผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับผักผลไม้การเกษตรต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นงานฝีมือผ้าทอต่างๆนะคะอยากให้โนมารีวิวแบบนี้นะคะอยากจะขายสินค้าผ่านทางรายการเรื่องเดอะเอตโลนะคะก็ทักทายส่งรายละเอียดสินค้าเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเดอะเอตโลนะคะวันนี้เรื่องเดอะเอตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: PEA
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเน
1: ้อดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: พลังแสง
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็กๆ
1: ก็ใช้
2: ส่วนของ
1: ร่างกายในการขยับยนต์
0: สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
3: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มันมีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tizen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tizen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tizen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tizen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
3: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
3: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับ วันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
4: ้เราต้องโพสต์ค่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
4: เตรียมตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วค่อยใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
4: เหมือนเป็นกล้อง
5: ใช่มีเป็นกล้องแล้วโผล่ขึ้นมา
4: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเค ลองดูครับนะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจันทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนี่ครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ บางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับอ่ะตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก6-7รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับ

0: มีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลขหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับส่วนอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะอ่ะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้อนี่หนึ่งนะครับหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็หนึ่งนะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก็กดบวก
0: เพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1นะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนด์นะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็น100นะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักนึงนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอาจารย์จะกด predict นะครับปึ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้า

0: ไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอ๊ะอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: okay,
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
1: โอเคครูลองทำแบบดูภาพดูก็รู้ว่าเขา
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูเลยได้ไหมครับ
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
3: เราไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกัน
2: อืม
3: ถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมา
0: ให้เดี๋ยวจันลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับอาจารย์ถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกด predict นะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้น

0: ก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับสวิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับจำนะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อี
1: ก
0: ร่างกายทำอะไรดีครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ป
0: ั่
2: นจ
0: ัก
2: รยาน
0: ใช้แบบอื่นครับ
2: ให้มันลด
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะ

0: ว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่เฉยๆนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
1: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะนะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
2: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
2: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก็เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วเราใช้สวิตช์แล้วก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการแล้วก็ตามนี้ที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับเปียโนแล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะงี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
1: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะ no. นักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมีครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันนี้
2: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคตัวในการเล่นเป็นน้อยก็เล่นเกมก็ได้แบบในการทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากัน

0: ทําอยากให้พวกเราทําในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทําแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนด์นะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซ็นเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classifier ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่สองนะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1 นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะนะครับถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับhand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3และก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับ body. ก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็น pose นะครับ posture นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัว skeleton นะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้ skeleton ของ body แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอา pose ครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับแล้วก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ที่ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ handhand skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
1: ต้องไปอ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
1: ส
0: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟา
1: โอเค
0: อาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับเล่นยังไงครับผม
1: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
1: เราก็คือตั้งคาเมล่าเลยแล้วก
0: ็
1: ใส่ถุงเท้าการเช่นบอดี้หรือ hand skeleton เข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่น hand skeleton ก็คือเขา finger แล้วจากนั้นเราก็ติดกับสวิตช
0: ์
1: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้อ่ะ
0: ครับ
1: ขอด
0: ู
1: ก่อนบอด
0: ี้เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้ hand
1: สเกลิตันก็มันเป็นอันไหนคนก็โพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบสองมือให้มันกลายเป็นสิงเกิลมันก็จะลำบากหน่อย
0: ครับ
1: เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟซก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
1: ไปกับนิ้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเล่นๆอยู่กับผ้าบาแล้วมันก็จะกดอีกโน้ตนึง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้นะใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ นี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับ

0: นี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับปึ๊บนะครับนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออเคสตราทำไงมีคอนไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะ เออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
1: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมที่แบบ
2: เฟ
1: ก
2: ใช้หน้าครับ
1: ก็ค
2: ือ
1: ถ้าเราไปเล่นในเกมแล้วแบบข้อเรียนเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข้อถือว่าของเรียนครูเป็นเกมแนวบริหารคน
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
1: บ
0: ริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
2: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
2: ะ
1: สรุปง่ายๆคือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
3: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
3: ตัวละครเอง
0: ตัวละครทำยังไง
1: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยท่าต
0: ่
1: าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารกล้าม
0: คอบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
3: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยคร
0: ับ ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคือจันใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับ การที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับ

สอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากกันบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่องทีวีหรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
7: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
8: Sentinel ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA
10: พลังแสงทะลุมิติ
11: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัย

0: างธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได
1: ้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกรวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่

0: แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเมื่อใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงถังเก็บด้านล่างการจัดทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
0: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
3: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
0: ครับ
3: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
0: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยาก
3: ใช่อ
0: ย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
3: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
0: ครับ
3: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
0: อ
3: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
0: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
3: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
0: อ๋อสางเลย
3: สางเลย
0: แต่ช้า
3: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
0: ครับ
3: ครับแล้วใช้แรงงาน
0: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
3: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
0: ครับ
3: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
0: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
3: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
0: ก็คือเสียเวลา
3: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
0: ครับ
3: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
0: คืออย่างแรกคือเส้นใย
3: มันจะมีสารเคมีด้วย
0: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนด้วย
3: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
0: ม
3: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
0: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่า

0: อย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนสูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการ
1: ทำเจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ก็มันง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: 10กิโลของเส้นใยแห้งนะ
1: อ๋อโอ้โห10กิโลใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กับกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอให้มีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: กล้วยเนี่ยครับ

0: ใหม่ต้นกล้วยเนี่ย
1: ต้นกล้วย
0: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เรียกอะไร
0: ม้
1: าก้านกล้วย
0: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
0: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
0: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
0: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
1: ขึ้นมาแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
0: ครับมีลายสีขาว
1: นะ
0: ครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
0: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
0: ใช่ต
1: ้นทุนนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
0: ครับ
1: เนาะ
0: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอาต้นกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
0: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
0: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
0: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
0: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
0: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
0: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
0: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มา
1: คือ
0: พอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
0: ครับ
1: นะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
0: า
1: ะ
0: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะคร
1: ับ
0: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
0: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
0: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลย
1: พ
0: อใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
0: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตนี่ฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วเข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืชมาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้น
0: มาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
1: อ
0: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนไปเลย
0: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: นะที่วางไว้นะ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้ฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายๆเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องสกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: อย่าง
2: นี้ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
2: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
2: ต่างวิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมากโอ้โห
2: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
2: ครับ
1: ใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
2: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็084-641-4608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างมาดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
3: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
1: วลามือขูดเอา
3: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึง วันหนึ่งเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ทักประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนหนึ่งเต็มที่ได้1กิโล
3: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันหนึ่งก็ตกประมาณ20-30ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
3: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นเน
1: ี่ยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
3: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
3: ใช่คร
1: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
3: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
3: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
3: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
1: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
3: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
3: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
1: หมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
3: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
3: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
3: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบได้ชุมชนเลย
3: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
3: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์086-676-0086ครับหรือว่า มี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
3: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
1: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
3: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
3: ้ได้ครับ
1: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: เซฟตี้โบโฮ
3: แต่บนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
7: โห
6: นี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับทุกคนพร้อมกับวิทยาศาสตร์สนุกๆใกล้ตัวเราเช่นเคยครับ
1: และพี่ทรายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวพร้อมกับเรื่องราวที่จะชวนน้องๆสงสัยในวันนี้แล้วค่ะ
0: ไหนเราครับเรื่องที่เราจะไปสงสัยกันในวันนี
1: ้ก็นี่ไงคะ
0: ไหนครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับ
1: ก็ดวงตาไงคะเรื่องที่จะชวนน้องๆมาสงสัยและก็หาคำตอบที่น่าทึ่งวิตตี้บอทเนี่ยไม่รับมุกเลย
0: อ๋อที่แท้ก็เรื่องดวงตาเองเหรอครับโอ้โหตกใจขนาดนั้นเลยเหรอครับแค่หุ่นยนต์ถอดตาออกมาโชว์แค่นี้ไม่รับมุกเลยเอาละครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรเรื่องดวงตากันบ้างครับ
2: ดวงตาของเรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างไรครับ
3: ทำไมคนเราถึงต้องมีขนตาคะ
4: ทำไมดวงตาของคนเราถึงมีจุดบอดครับ
5: ดวงตาของคนและสัตว์มีวิธีการทำงานแตกต่างกันอย่างไรคะ
6: อะไรสายตาดีที่สุดคะ
1: ดวงตาอวัยวะที่น่าอัศจรรย์ทำให้เรามองเห็นภาพได้ยังไงเรื่องนี้อยากรู้มานานแล้ว
0: งั้นก็อย่ารอให้สงสัยไปนานกว่านี้ไปที่ห้องทดลองกันเลยดีกว่า

0: ดวงตาทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว
1: แต่เพื่อนๆรู้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่ดวงตาของเรามองเห็นมีลักษณะแบบนี้
0: ทำไมถึงเป็นภาพกลับหัวแบบนี้สงสัยกันไหมคะ
1: อยากรู้ก็ต้องทำการทดลองแต่ตอนนี้กลับหัวเป็นเหมือนเดิมก่อนนะคะมึนแทนเพื่อนๆอ่ะ
0: โอ๊ยแบบนี้ค่อยโอเคหน่อยเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะ

ติกมาทาสีดำไปข้างในแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาเข็มหมุดมาเจาะรูที่ก้นถ้วยนำกระดาษไขมาขึงไว้ที่ปากถ้วยให้ตึงแล้วใช้ยางรัดไว้แค่นี้เราก็จะได้จอรับภาพแล้วค่ะต่อไปจุดเทียนแล้วก็วางไว้บนโต๊ะค่ะแล้วเราก็ก้นถ้วยหันไปทางเทียนไขแล้วก็ถอยออกไป50 เซนติเมตรค่ะ

0: ิดขึ้นบนจอรับภาพคือภาพเปลวเทียนที่เราจุดไว้แต่เป็นภาพเปลวเทียนแบบกลับหัว
1: สงสัยกันไหมคะว่าถ้าตาของคนเราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นภาพกลับหัวแต่ทำไมนิวถึงเห็นพี่ทรายหัวตั้งล่ะหรือว่าความเป็นจริงแล้วพี่ทรายกำลังตีลังกาอยู
2: ่จากการทดลองแสงจากเปลวไฟจะเดินทางผ่านรูเข็มหมุดและตกลงบนจอรับภาพกระดาษไขด้วยรังสีของแสงส่วนบนของเปลวไฟจะตกกระทบที่ส่วนล่างของฉากส่วนรังสีของแสงส่วนล่างของเปลวไฟจะไปตกกระทบส่วนบนของฉากทำให้เกิดเป็นภาพจริงหัวกลับขึ้นดวงตาของเราก็เช่นกันแสงจะเดินทางผ่านช่องเล็กๆที่เรียกว่ารูม่านตาเข้ามาผ่านเลนตาที่ทำหน้าที่รวมแสงให้ไปตกบนจอตาหรือเรติน่าผนังชั้นในสุดของตาที่ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพโดยภาพที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นภาพจริงหัวกลับจากนั้นประสาทตาจะส่งข้อมูลจากจอตาไปยังสมองและสมองก็จะแปลงข้อมูลภาพนั้นให้เราเห็นเป็นภาพจริงที่ถูกต้องครับ
0: เราก็ได้รู้เรื่องการเห็นภาพของดวงตากันไปแล้วแต่รู้ไหมว่าดวงตาของสิ่งมีชีวิตมีจุดบอด
1: ตัวอย่างเช่นม้าค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าม้าเนี่ยมีลักษณะการมองเห็นอย่างนี้ส่วนตรงกลางที่เป็นสีดำนี้ก็คือจุดบอดที่ตาของมันมองไม่เห็นเพราะตาของม้าเนี่ยจะอยู่ค่อนไปทางด้านข้างแบบนี้เห็นไหมคะ
0: ส่วนตาทั้งสองข้างของคนเรานั้นที่อยู่ด้านหน้าของใบหน้าเนี่ยก็จะมองเห็นภาพด้านหน้าหมดเลยค่ะทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วไม่มีแถบสีดำตรงกลาง
1: แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยดวงตาของคนเราก็มีจุดบอดอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นตรงไหนนั้นไปทำการทดสอบด้วยการทดลองนี้เลย
0: ใช้ปากกาเมจิกสีดำวัดเครื่องหมายบวกแล้วก็วงกลมไว้คนละฝั่งให้ห่างกันประมาณ10เซนติเมตร
1: จากนั้นหลับตาข้างซ้ายลงยกกระดาษขึ้นเหยียดแขนให้ตรงกะให้เครื่องหมายบวกอยู่ตรงกับตาขวาแล้วใช้ตาขวามองเครื่องหมายบวกไว้จากนั้นขยับกระดาษเข้าไปใกล้ๆตาจนมองไม่เห็นวงกลม
0: มองไม่เห็นแล้วน้องมิว
1: คราวนี้ลองดูตาซ้ายบ้างนะพี่ซ้าย
0: มองไม่เห็นแล้วน้องนิว
1: ระยะที่เรามองไม่เห็นวงกลมเนี่ยแหละคือจุดบอดของดวงตาของเรา
2: เส้นประสาทเรติน่าในลูกตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายจะบรรจบกันที่จุดๆเดียวที่เรียกว่าประสาทตาซึ่งส่งสัญญาณไปยังสมองแต่ในจุดที่เส้นประสาทมาบรรจบกันนั้นไม่มีความไวต่อแสงเลยทำให้เกิดเป็นจุดบอดหรือโซนในรัศมีการมองของเราที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยโดยปกติถ้าเราใช้ตาสองข้างมองวัตถุเมื่อเข้าถึงระยะจุดบอดตาอีกข้างจะเข้ามาเติมเต็มจุดบอดที่เกิดขึ้นกับดวงตาอีกข้างทำให้เรามองทุกอย่างได้โดยไม่มีจุดบอดเมื่อเรามองด้วยตาทั้งสองข้างนั่นเอง

0: Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนจะตาเล็กหรือว่าตาใหญ่ตาสีดำสีน้ำตาลหรือว่าสีฟ้าไม่ว่าตาแบบไหนก็ทำให้เรามองเห็นได้ทั้งนั้นดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญขนาดนี้อยากรู้จังว่าเด็กๆ เขาจะมีวิธีดูแลรักษาดวงตากันยังไง
1: ฝุ่นเข้าตาหรือสิ่งสกปรกเข้าตาค่ะเพราะว่าถ้าสิ่งสกปรกเข้าตาจะทำให้ตาเราเป็นต้อค่ะระวังไม่ให้อะไรทิ่มแทงตาค่ะ
2: ไม่อ่านหนังสือที่มีแสงจ้าหรือว่าแสงไม่เพียงพอค่ะ
0: ไปดูกันว่าเรื่องของดวงตาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิจิบอยวิจิโกคนเก่งจากโรงเรียน
3: สวัสดีค่ะ
0: อ้าวโชว์ฝีมือกันได้เลยครับ
3: แรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูคิดว่าหนูเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็เอียงด้วยในอนาคตของหนูอาจจะต้องหาแหล่งอาหารหรือว่าแหล่งน้ำเองเพราะในอนาคตขาดแคลนค่ะหนูเลยอยากได้แว่นยอดน้ำสำรวจที่หาแหล่งอาหารและแหล่งน้ำค่ะ
4: แรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูอยากได้แว่นตาที่มีประโยชน์ต่อในชีวิตประจำวันและทันสมัยค่ะ
5: หนูอยากได้แว่นที่มีไฟฉายและมีโทรศัพท์ค่ะหนูจึงได้ประดิษฐ์แว่นตายอดนักสำรวจขึ้นมาค่ะ
6: ผมอยากได้แว่นที่หาอาหารได้ครับ
7: แรงบันดาลใจของผมคือผมอยากได้แว่นที่ป้องกันแสงแดดและฝุ่นละอองในอนาคตครับอุปกรณ์ก็มีกระดาษแข็งฟิวเจอร์บอร์ดเทปเลเซอร์สกอร์เทปปากกากรรไกรเลนแว่นตาว่ายน้ำปืนกาวไส้ปืนกาวไมโครโฟนเลเซอร์โซลาร์เซลล์สายไฟนะครับแบตเตอรี่ครับ

0: ส่วนประกอบที่1 นะคะคือแว่นตาดำแว่นตาดำนี้จะช่วยดูดกลืนและกรองแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตาโดยออกแบบให้เป็นที่ครอบดวงตาเพื่อป้องกันฝุ่นที่มีมากในอนาคตค่ะส่วนประกอบที่2คือเลนส์คือกล้องส่องทางไกลกล้องส่องทางไกลนี้จะช่วยหาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารค่ะ
1: ส่วนประกอบที่3นะครับคือแผงโซลาร์เซลล์เนื่องจากอนาคตเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่หายากมากเลยนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อแสงอาทิตย์มาโดนแผงโซลาร์เซลล์ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีในแบตเตอรี
2: ่ส่วนประกอบที่4นะคะคือไฟฉายค่ะเพื่อให้มองเห็นในเวลากลางคืนนะคะ2คือโทรศัพท์นะคะเพื่อไว้ติดต่อสื่อสารกันเวลาพบแหล่งน้ำหรือแหล่งอาหารค่ะ

มาท้าทายสมองกับคำถามจริงหรือไม่5ข้อต่อไปนี้จริงหรือไม่นี่คือภาพดวงตาของมนุษย์คำตอบคือจริงค่ะภาพจอตาเหล่านี้ถูกถ่ายด้วยกล้องพิเศษที่มีกำลังขยายสูงเฮ้ยมองแล้วก็น่าขนลุกนะเนี่ยจริงหรือไม่ที่มีเด็กชายเกิดขึ้นมามีตาสีฟ้าแล้วสามารถมองเห็นในที่มืดได้เหมือนแมวเมี้ยวคำตอบคือจริงค่ะเขาคือนองโยซุยเด็กชายชาวจีนส่วนสาเหตุนั้นทางการแพทย์ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ค่ะจริงหรือไม่ที่มีผู้หญิงตาบอดสีมากกว่าผู้ชายคือไม่จริงค่ะเพราะในผู้ชายทุก12คนจะมี1คนเท่านั้นที่ตาบอดสีส่วนผู้หญิงทุก200คนจะมี1คนเท่านั้นที่ตาบอดสีจริงหรือไม่ที่เด็กแรกเกิดจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาคำตอบคือจริงค่ะเพราะเด็กแรกเกิดจะไม่ผลิตน้ำตาจนกว่าจะมีอายุ 6-8 สัปดาห์เท่านั้นจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งสามารถใช้ดวงตาเป่าลมดับเทียนได้คำตอบคือจริงค่ะเขาคือหลิงจุนเจียงชายชาวจีนที่สามารถใช้ดวงตาดับเทียน12เล่มได้ใน1นาทีโดยฝึกจากวิทยายุทธกังฟูค่ะกันหรือเปล่าคะยังมีเรื่องน่าทึ่งกับดวงตาอีกเยอะเลยไปติดตามต่อกันเลยค่ะ

0: ให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้และการมองเห็นนี้ก็มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของคนและสัตว์เป็นอย่างมากน้องๆรู้กันหรือเปล่าว่าดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษและการมองเห็นที่แตกต่างกันไปพี่ขอบอกว่าน่าทึ่งมากนี้เขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าสัตว์ชนิดไหนที่ลืมตาตลอดเวลาไม่กระพริบตาเลยน้องคะน้องคิดว่าสัตว์อะไรเอ่ยที่ไม่กระพริบตาเลยลืมตาตลอดเวลา
1: จระเข้น่าจะใช่นะครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นจระเข้อ่ะ
1: เพราะผมไปดูมาเมื่อกี้ครับ
0: เห็นมันไม่กระพริบตาเลยใช่ไหม
1: ครับผม
2: เสือ
0: คิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่ลืมตาตลอดเวลาไม่กระพริบตาเลย
3: งูค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นงูคะ
3: เพราะว่ามันนอนอยู่ตลอดเวลาค่ะ
0: เวลาที่มันนอนมันก็ลืมตาใช่ไหม
3: ค่ะ
0: สัตว์จำพวกเลื้อยคลานเช่นงูหรือเต่าจะไม่มีการกระพริบตาเพราะหนังรอบดวงตาของพวกมันทั้งหนังตาบนและหนังตาล่างเป็นแบบคงตัวยึดติดกับที่ไม่สามารถขยับได้หลายๆคนจึงมาเข้าใจผิดว่างูเป็นสัตว์ที่ไม่เคยนอนหลับเพราะมันไม่สามารถหลับตาได้เหมือนกับคนเรานั่นเองค่ะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีขนตายาวที่สุดคะน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีขนตายาวที่สุด
4: ผมว่าลิงครับ

0: ลิงเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอ่ะ
1: เพราะว่าลิงมันคล้ายๆคนครับน่าจะมีขนตาที่ยาวเหมือนคนครับ
2: น้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนขนตายาวที่สุด
3: แมวครับ
2: ทำไมถึงคิดว่าเป็นแมวเอ่ย
3: เพราะว่ามันมีขนตาเพื่อป้องกันฝุ่นครับ
4: น่าจะยีราฟครับ
2: ทำไมถึงคิดว่าเป็นยีราฟอะคะ
4: ก็เคยเห็นขนตามันยาวดี
2: สัตว์ที่มีขนตายาวที่สุดนั่นก็คืออูฐค่ะเพราะขนตานั้นทำหน้าที่ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่นละอองดังนั้นอูฐที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายจึงมีขนตาที่ยาวไว้ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่นทรายและนอกจากขนตาที่ยาวแล้วหนังตาที่หนาเป็นพิเศษของอูฐก็ช่วยป้องกันดวงตาจากฝุ่นทรายได้เช่นกันค่ะจะมีใครรู้ไหมนะว่าสัตว์ที่ตาโตที่สุดคืออะไรน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ที่ตาโตที่สุดเนี่ยคือสัตว์อะไรเอ่ย
5: กบ
2: กบเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นกบอ่ะ
5: เพราะกบมันตาโตผมเข้าไปเห็นมาแล้วมันก็เลยตาโตแล้วก็ปลาช่อนด้วย
2: หอปลาช่อนด้วยหรอน้องคะน้องคิดว่าสัตว์อะไรที่ตาโตที่สุด
6: ปลาหมึกครับ
2: ทำไมถึงคิดว่าเป็นปลาหมึกอ่ะ
6: เพราะมันตัวใหญ่ลิงครับ
2: ลิงเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอ่ะ
6: ผมเห็นหลายตัวเลยทุกตัวที่ตาโต
2: อ๋อทุกตัวตาโตหมดเลยเหรอสัตว์เจ้าของสถิติตาโตที่สุดในโลกก็คือเจ้าปลาหมึกยักษ์ค่ะเพราะตามธรรมชาติแล้วพวกมันต้องหากินในน้ำที่ลึกมากซึ่งบริเวณน้ำลึกแสงสว่างจะส่องไปไม่ค่อยถึงปลาหมึกยักษ์จึงต้องมีดวงตาที่ใหญ่มากไว้ช่วยในการรวมแสงเพื่อที่มองดูเหยื่อโดยปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั้นถูกค้นพบโดยเรือหาปลาที่แอนตาร์กติกาเป็นปลาหมึกยักษ์สายพันธุ์ Colossal Squid ที่มีดวงตาใหญ่ถึง28ซมเลยค่ะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนสายตาดีที่สุดคะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่สายตาดีที่สุด
7: ค้างคาวค่ะ
2: ทำไมถึงคิดว่าเป็นค้างคาว
7: หากินตอนกลางคืนก็ต้องใช้สายตา
2: อ๋อแล้วคนนี้ล่ะคะ
8: เหยี่ยวค่ะ
2: เหยี่ยวเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นเหยี่ยว
8: ก็ใช้สายตาในการไล่เหยื่อจากที่สูงลงมาล่าง
2: อ๋อน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่สายตาดีที่สุด
8: ไดโนเสาร
2: ์ทำไมถึงคิดเป็นไดโนเสาร์อ่ะ
8: เพราะตัวมันใหญ
2: ่ถ้าพูดถึงสัตว์ที่มีสายตาดีที่สุดต้องยกให้กับนกเลยค่ะเพราะนกได้พัฒนาดวงตาและประสาทในส่วนของการมองเห็นเพื่อให้มันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขณะที่บินอยู่บนท้องฟ้าสูงๆได้โดยเฉพาะแร้งนั้นจะมีจุดรับแสงจำนวน1ล้านจุดในจอเรติน่าของดวงตาทำให้มันสามารถมองเห็นเหยื่อตัวเล็กๆอย่างหนูขณะที่บินอยู่บนความสูงถึง 15,000 ฟุตได้เลยและความสามารถที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างนึงของดวงตาก็คือความสามารถในการแยกแยะสีเช่นตาของนกพิราบนั้นสามารถมองเห็นเฉดสีได้มากกว่า1ล้านเฉดสีเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่จะพาน้องๆมาดูสัตว์ที่มีความแปลกประหลาดไม่เหมือนใครเพราะที่เวลามันอยู่ในน้ำมันจะสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาอยู่บนบกมันจะสายตาสั้นน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาบนบกสายตาสั้น
9: โลมาครับ
2: ทำไมถึงคิดว่าเป็นโลมา
9: เพราะมันเวลาอยู่ในน้ำมันจะเห็นนั้นเห็นสัตว์ตัวอื่นได้ง่ายเวลาอยู่บนบกมันจะไม่ค่อยเห็น
2: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกเนี่ยสายตาสั้น
10: ไม่โอ
2: ้คิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกสายตาสั้น
11: แมวน้ำครับ
2: แมวน้ำเหรอ
11: ครับ
2: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกเนี่ยสายตาจะสั้น
11: หมู
2: ทำไมคิดว่าเป็นหมูอ่ะ
11: มาลงน้ำ
2: สัตว์ที่อยู่ในน้ำแล้วจะสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาบนบกจะสายตาสั้นก็คือแพนกวินค่ะนกเพนกวินเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เร็วและดำน้ำได้ลึกมากที่ดวงตาของมันมีเยื่อบุป้องกันทำให้สามารถลืมตาและมองเห็นในน้ำได้แต่พอขึ้นมาอยู่บนบกการมองเห็นของมันจะไม่ค่อยดีนักเพราะมันสายตาสั้นทำให้ตกเป็นเหยื่อของศัตรูอย่างแมวน้ำได้ง่าย

ละชนิดมีความแตกต่างกันตามการดำรงชีวิตของมันสัตว์บางตัวตาไม่ดีก็มีความสามารถพิเศษอย่างอื่นที่ทำให้มันดำรงชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ลองหันไปมองสัตว์รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเราเห็นอะไรในดวงตานั้นบ้าง

0: วันนี้เราก็ได้รู้ว่าดวงตาทำให้เรามองเห็นภาพได้ยังไงและดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการอยู่อาศัยและดวงตาก็คืออวัยวะที่น่าทึ่ง
1: ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มและแหล่งความรู้อีกหลายที่ให้เราไปค้นคว้าข้อมูลเรื่องดวงตาเพิ่มเติมเช่นเว็บไซต์หรือโรงพยาบาลนะครับ
0: เริ่มด้วยการหาคำตอบของคำถามประจำสัปดาห์นี้คิ้วมีประโยชน์ต่อดวงตายังไงรีบหาคำตอบและส่งคำตอบมาทาง Facebook ของทางรายการชื่อนี้เลยนะคะ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
1: ้ดวงตาของเราเป็นอวัยวะที่สำคัญต้องดูแลให้ดีนะครับการดูโทรทัศน์ใกล้เกินไปหรือนานเกินไปก็อาจจะทำให้ดวงตามีปัญหาได
0: ้ลองพักสายตาหันมองธรรมชาติอย่างต้นไม้หรือว่าดอกไม้ผ่อนคลายหน้าดูเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับเอาล่ะก่อนจากกันเราไม่เคยลืมกันเลยใช่ไหมครับว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หนักมากเลยนะเนี่ยโอ้ยยกมาแบบนี้วางตรงนี้แล้วกันโอ้โหย้ายที่ดีกว่าตรงนู้นน่าจะไม่ค่อยรกเท่าไหร่ยกใหม่โอ้ยแล้วก็วางแบบนี้ดึงเข้ามานิดนึงให้เข้ารูปดันออกไปหน่อยโหยยกของเสร็จแล้วนะครับน้องๆกล่องพวกนี้นี่มันหนักมากเลยกว่าจะยกเสร็จเนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยโหนี่ถ้าไม่มีแรงมากพอเนี่ยคงยกกล่องหนักๆพวกนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะพูดเรื่องของแรงครับแรงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ร่างกายแข็งแรงนะครับแต่คือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุซึ่งส่งผลทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่หยุดนิ่งเปลี่ยนย้ายทิศทางได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับยิ่งออกแรงมากเท่าไหร่วัตถุก็จะยิ่งเคลื่อนที่ได้มากขึ้นนะครับมีน้องๆคนไหนจำได้ไหมครับว่าเราออกแรงแบบไหนไปบ้างหรือออกแรงไปกี่อย่างกันครับใช่แล้วครับถูกต้องแล้วครับเราออกแรงไปทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือการยกกล่องขึ้นมาไว้ข้างหน้าและวางลงไปนั่นเองครับแรงที่2ดันกล่องไปด้านขวาด้วยการดันข้างหลังนะครับและแรงสุดท้ายคือการดึงกล่องเข้ามาหาตัวเรานะครับนี่เป็นแรงประเภทหนึ่งที่เรียกว่าแรงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งการเกิดแรงในโลกของเราเป็น3ประเภทครับประเภทแรกคือแรงที่เกิดจากธรรมชาติครับเช่นแรงลมแรงน้ำแรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กครับ2แรงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์หรือสัตว์นะครับอย่างที่เราทดลองยกตัวอย่างออกแรงให้ดูไปเมื่อกี้นี่นะครับ3แรงที่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเช่นรถยนต์เรือเครื่องบินพวกนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดแรงได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราเห็นการเกิดแรงทั้ง3ประเภทแล้วเนี่ยนะครับน้องๆเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่เราออกแรงเบาๆแต่วัตถุของเราเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากหรือบางครั้งเราออกแรงเต็มที่เลยแต่วัตถุของเราเนี่ยกลับสวนทางลมของเรามาซะงั้นน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรเดาง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าบางครั้งเนี่ยแรงเราอาจจะไม่พอจริงๆหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะมีแรงอื่นๆมากระทบกับวัตถุของเราก็เป็นได้มีใช่แล้วครับการที่มีแรงอื่นเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้แรงของเราเนี่ยมากขึ้นหรือวัตถุเนี่ยก็ไปเร็วขึ้นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราตีแบดอยู่หน้าบ้านแล้วมีลมพัดมาจากข้างหลังเราลูกขนไก่มันก็จะพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วมันจะช่วยกันส่งเสริมความเร็วนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าแรงกระทำในทิศทางเดียวกันแต่ในอีกกรณีนึงถ้าเราตีแบดอยู่หน้าบ้านแล้วลมพัดมาจากข้างหน้าเรานอกจากลูกขนไก่เราจะไม่ไปข้างหน้าแล้วมันยังจะหล่นลงสู่พื้นอีกด้วยแรงแบบนี้จะเรียกว่าแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามครับผม
1: คำถามรู้ไหมว่ากีฬาชนิดไหนที่ใช้แรงอื่นๆนอกเหนือจากแรงที่เกิดจากมนุษย์คำตอบกีฬาที่3กีฬาสกีน้ำเป็นการใช้ประโยชน์ของแรงจากลมที่ผู้เล่นจะต้องหันร่มไปขวางทางลมทำให้เกิดแรงดันจากลมดันร่มให้ปลิวและลากผู้เล่นให้เคลื่อนที่ไปทบทวนการเกิดแรงกันอีกรอบนะคะแรงคือสิ่งที่เรากระทำกับวัตถุทำให้เกิดการเคลื่อนที่ทั้งแรงผลักแรงดึงหรือแรงยกมีแรงเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้มากขึ้นเร็วขึ้นแต่นั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของการออกแรงเหมือนกันนะสมมุติว่าถ้าเราคนเดียวออกแรงผลักรถจากข้างหลังด้วยแรง10นิวตันรถจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรง10นิวตันจากนั้นถ้าเพื่อนเข้ามาช่วยผลักดันหลังรถด้วยแรง10นิวตันรถก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรง20นิวตันเหมือนรวมพลังกันผลักเลยใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนอีก2คนนึกว่ารถไหลเข้ามาดันที่หน้ารถต้านไว้ไม่ให้ไหลไปด้วยแรงคนละ10นิวตันรวมเป็น20นิวตันเมื่อทั้งสองฝั่งทำให้เกิดแรงในทิศทางตรงข้ามกันแรงของรถก็จะกลายเป็น0นิวตันนั่นก็คือรถไม่เคลื่อนที่ แต่ใช่ว่าการออกแรงในทิศทางตรงข้ามกันจะทำให้ไม่เกิดการเคลื่อนที่เสมอไปสังเกตจากเกมชักเยอะที่น้องๆเคยเล่นกันกติกาก็คือทั้งสองฝั่งต้องออกแรงดึงเพื่อให้ผ้าที่ผูกอยู่ตรงกลางไปอยู่ในเขตของทีมที่ดึงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าฝั่งไหนมีแรงเยอะกว่าก็สามารถมีอำนาจในการควบคุมทิศทางนั้นได้ยกตัวอย่างทีมชักเยอะทีม A และทีม B ที่มีจำนวน3คนเท่ากันเมื่อทั้งสองทีมเริ่มดึงเชือกปรากฏว่าทีม A ออกแรงดึงเชือกด้วยแรง40นิวตันแต่ทีม B ออกแรงดึงเชือกได้เพียง30นิวตันผ้าที่ผูกไว้ก็จะไปตกอยู่ในฝั่งของทีม A เนื่องจากเมื่อนำแรงของสองฝั่งมาหักล้างกันแล้วฝั่งทีม A ยังมีค่าแรงคงเหลือ10นิวตันผ้าที่ผูกไว้ก็จะเคลื่อนไปในทิศทางที่มีแรงมากกว่านั่นก็คือแรงที่เกิดจากมนุษย์กระทำต่อแรงของมนุษย์แรงฝั่งไหนมีมากกว่าก็จะมีอำนาจในการกำหนดทิศทางแต่ในบางครั้งที่เราออกแรงกระทำกับวัตถุน้องๆรู้ไหมมีอีกแรงหนึ่งที่จะออกมาแบบอัตโนมัติเราเรียกมันว่าแรงเสียดทานแรงเสียดทานก็คือแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงตอนเราดันกล่องหนักๆใส่แรงเยอะแค่ไหนมันก็ไปได้ทีละน้อยทีละน้อยแน่นอนว่าที่ดันไม่ค่อยไปเป็นเพราะของในกล่องนั้นมีน้ำหนักมากเกินแล้วก็พื้นไงพื้นที่สัมผัสกับกล่องด้านล่างค่อนข้างฟืดปัจจัยพวกนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานยิ่งเราดันกล่องให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะเกิดแรงเสียดทานสวนกลับมาในทิศทางตรงข้ามกันเอแล้วในทุกวันนี้เราเจอแรงเสียดทานยังไงได้บ้างนะนึกออกแล้วเล่นสไลเดอร์แล้วเราพยายามจะเบรกแรงเสียดทานจะช่วยให้เราชะลอแล้วก็หยุดตอนปั่นจักรยานแล้วเรากำเบรกแน่นๆเราจะเห็นวัสดุที่เป็นยางออกแรงบีบล้อเพื่อให้ล้อที่กำลังหมุนชะลอแล้วก็หยุดหรือถ้าสังเกตพื้นในห้องน้ำขอบขั้นบันไดเราจะเห็นว่าเขามีการสร้างให้พื้นไม่เรียบเพราะจะได้มีแรงเสียดทานช่วยไม่ให้เราลื่นล้มเป็นอันตรายอีกถามถ้าน้อง A และน้อง B ดันโต้ไปทางขวาด้วยแรง10นิวตันและ12นิวตันในขณะที่น้อง C ออกแรงดันโต๊ะตัวเดียวกันไปทางซ้ายด้วยแรง22นิวตันโต๊ะจะเคลื่อนที่ไปฝั่งไหน

0: ก็อยู่กับที่ยังไงล่ะเพราะแรงของน้อง A และน้อง B เมื่อรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับแรงที่น้อง C ออกแต่ด้วยแรงของทั้ง3คนมีทิศทางที่สวนทางกันทำให้แรงเกิดการหักล้างกันกลายเป็น0นิวตันโต๊ะจึงไม่ขยับ
1: เอาละครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองการลากรถที่เสียอยู่บนถนนนะครับว่าต้องใช้แรงเท่าไหร่ถึงสามารถลากรถไปได้นะครับมาเริ่มโดยอุปกรณ์ของเราในวันนี้จะมีรถเสียไม้กระดานเชือกแก้วพลาสติกลูกแก้วและลอกเล็กเริ่มจากการติดตั้งลอกกับไม้กระดาน
2: จากนั้นติดตั้งปลายเชือกฝั่งหนึ่งเข้ากับรถและติดตั้งปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งเข้ากับแก้วน้ำพลาสติกพาดเชือกกับลอกเข้ากับแก้วน้ำพลาสติกแล้วห้อยลงมาด้านล่างแล้วคราวนี้เรามาลองใส่ลูกแก้วกัน
1: 1 2 3ใส่ลูกแก้วไปทั้งหมด3ลูกถึงจะมีแรงพอที่จะสามารถดึงรถได
2: ้หลังจากนั้นเราจะติดตั้งแก้วน้ำในอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราจะลองใส่ลูกแก้วดูสิครับว่าต้องใส่ลูกแก้วเท่าไหร่ถึงจะสามารถทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ได้อีกครั้งหนึ่งครับ
1: 1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้า
2: ใช้ลูกแก้วไปทั้งหมด9ลูกเลยนะครับวิธีนี้นะครับช่วยพิสูจน์ให้เรารู้ว่าฝั่งไหนที่มีลูกแก้วมากกว่าก็จะมีน้ำหนักมากกว่าและฝั่งที่มีน้ำหนักมากกว่าก็มีอำนาจในการกำหนดทิศทางมากกว่าเหมือนกับเกมชักเขย่อเลยใช่ไหมล่ะครับมาถึงการทดลองที่2นะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าพื้นที่แต่ละแบบเนี่ยนะครับก็ให้แรงเสียดทานที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำการทดลองดูว่าต้องใช้ลูกแก้วกี่ลูกจึงจะสามารถลากบล็อกไม้นี้นะครับให้ไหลลงมาได้ครับ
1: โดยอุปกรณ์จะมีลูที่เป็นทางลาดจำนวน6ลูพื้นแต่ละแบบที่เราใช้ทำเป็นลูจะมีไม้กระดานหินกรวดแผ่นบับเบิ้ลกระดาษทรายหญ้าเทียมผ้าขนหนูและอุปกรณ์ที่จะใช้ลากก็จะมีบล็อกไม้หนักๆเชือกแก้วพลาสติกแล้วก็ลูกแก้วครับขั้นตอนแรกเรามาติดตั้งพื้นผิวในแต่ละลูกกันเลยดีกว่าจากนั้นนำปลายเชือกฝั่งหนึ่งผูกกับบล็อกไม้อีกฝั่งผูกติดกับแก้วพลาสติกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ
2: เอาล่ะครับเดี๋ยวมาเริ่มใส่ลูกแก้วกันเลยนะครับ

0: ะเห็นได้ว่าพื้นไม้แค่ใส่ลูกแก้วไป10ลูกก็ออกแรงดึงให้บล็อกไม้ไหลลงมาได้โดยง่ายแต่ในขณะที่พื้นผ้าขนหนูต้องใช้ลูกแก้วถึง71ลูกเลยทีเดียวถึงจะสามารถดึงบล็อกไม้ให้ไหลลงมา
1: การทดลองแรกเป็นการทดลองให้เห็นว่าแรงเกิดจากน้ำหนักของลูกแก้วที่มีการเปลี่ยนทิศทางในแนวดิ่งเมื่อผูกเชือกภาชนะที่ใส่ลูกแก้วจะออกแรงในลักษณะของการดึงทำให้เมื่อเราเพิ่มจำนวนลูกแก้วหลายลูกจะมีแรงดึงลากรถมากพอที่จะทำให้รถเคลื่อนที่สเต็ปที่2เราลองเพิ่มจำนวนการออกแรงดึงให้เกิดขึ้น2ฝั่งของรถแล้วใส่ลูกแก้วเข้าไปให้จำนวนเท่ากันทั้ง2ฝั่งปรากฏว่ารถไม่มีการเคลื่อนที่แสดงว่าเมื่อออกแรงเท่ากันแรงจะเกิดการหักล้างกันจริงๆลองเพิ่มจำนวนลูกแก้วฝั่งหนึ่งให้มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นว่าจากรถที่หยุดนิ่งจะเคลื่อนที่ไปหาฝั่งที่เพิ่มลูกแก้วแสดงว่าฝั่งที่ออกแรงดึงมากกว่าจะสามารถควบคุมทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุได้มาถึงการทดลองที่2เมื่อเราใส่แรงให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะมีแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามผลปรากฏว่าแรงเสียดทานนั้นจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ยากและช้าลงซึ่งในการทดลองพื้นผิวที่สัมผัสกับวัตถุคนละแบบนี้จะเห็นว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันจริงๆเพราะดูจากจำนวนลูกแก้วที่ออกแรงดึงบล็อกไม้ให้ถลายลงมาไม่เท่ากันเปรียบเทียบพื้นที่มีแรงเสียดทานเยอะจะต้องใช้แรงดึงมากเห็นว่าพื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบอย่างพื้นไม้กระดานจะมีแรงเสียดทานน้อยเพราะเมื่อใส่ลูกแก้วไม่กี่ลูกก็สามารถดึงบล็อกไม้ลงมาได้แต่ในขณะที่พื้นหญ้าเทียมผ้าขนหนูหินกระดาษทรายและบับเบิ้ลที่มีพื้นผิวที่ขรุขระจะทำให้ต้องเพิ่มจำนวนลูกแก้วให้ช่วยออกแรงดึงมากขึ้นจึงสรุปได้ว่าพื้นผิวที่ขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวเรียบๆลื่นถามน้องๆรู้ไหมว่ารองเท้าแบบไหนที่ใส่เดินแล้วทำให้ลื่นล้มน้อยที่สุดรองเท้าแตะรองเท้าส้นสูงรองเท้าผ้าใบคำตอบก็คือรองเท้าผ้าใบเนื่องจากพื้นของรองเท้าผ้าใบส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะขรุขระเพื่อที่จะเพิ่มแรงเสียดทานในขณะที่เดินแม้อยู่ในพื้นที่เรียบและลื่นก็ยังสามารถทรงตัวได้ไม่หกล้ม
0: วันนี้เราได้รู้จักแรงกระทำต่อวัตถุที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้และเรายังได้รู้จักแรงที่เกิดขึ้นอัตโนมัติที่เรียกว่าแรงเสียดทานด้วยครับซึ่งเมื่อมนุษย์เนี่ยค้นพบการเกิดแรงได้ขนาดนี้แล้วนะครับจึงเกิดการต่อคิดค้นการใช้ประโยชน์จากแรงและการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานโดยการคิดค้นเครื่องทุ่นแรงเช่นการที่เราสร้างรถยนต์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะโดยการเติมน้ำมันเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์แล้วขับรถยนต์เพื่อไปส่งคนตามจุดต่างๆเป็นการทุ่นแรงจากการเดินไปได้เยอะเลยครับและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับมนุษย์จึงคิดค้นยางรถยนต์ที่ใช้กับล้อที่มีพื้นผิวขรุขระใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานเพื่อใช้ในการเบรกหรือหยุดรถทันทีด้วยครับหรือถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่ใช้ม้ามาลากรถลากเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการเพิ่มจำนวนม้าเอาครับจาก1ตัวเป็น2ตัวจาก2ตัวเป็น4ตัวเพื่อเพิ่มแรงลากให้กับรถม้าให้วิ่งเร็วขึ้นและนานขึ้นครับและนี่คือเรื่องของแรงครับเมื่อเราเข้าใจความสามารถของแรงแล้วเราก็สามารถนำมันไปพลิกแปลงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับยังมีแรงที่เกิดจากธรรมชาติอีกมากมายที่เรายังไม่ได้เรียนรู้เช่นแรงโน้มถ่วงของโลกแรงลอยตัวในน้ำแรงเหวี่ยงแรงเหล่านี้รอให้เราไปค้นคว้าและศึกษากันอยู่นะครับน้องๆเจอกันนะครับ

คำถามจากภาพทั้ง3ภาพลักษณะการออกแรงแบบใดแตกต่างจากข้ออื่นเพราะอะไรคำตอบภาพที่2เด็กพยายามออกแรงดึงสุนัขไม่ให้วิ่งหลุดออกไปไกลซึ่งเป็นลักษณะการดึงเชือกเข้ามาหาตัวเด็กสวนทางกับแรงที่สุนัขพยายามที่จะพุ่งไปด้านหน้าแตกต่างจากภาพที่1และ3เพราะว่าทั้ง2ภาพเป็นแรงผลักวัตถุที่อยู่นิ่งให้วัตถุเคลื่อนไปด้านหน้านั่นเอง

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โบโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อยู่กับน้องเบสนะคะเจ้าของร้านข้าวพันผักงอกแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ข้าวพันมีพิซซ่าด้วย
1: ใช่
0: ขายอะไรบ้างจ๊ะ
1: มีพันครับผม
0: มีพัน
1: พันไม้ครับผม
0: มีพันไม้
1: ใช่ครับแล้วก็ผัดไ
0: ท
1: ยหลักๆที่ทุกคนมาไม่พลาดก็คือพิซซ่า
0: พิซซ่า
1: ครับ
0: ปกติเนี่ยจะเคยได้ยินข้าวพันผักแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวพันผักงอก
1: ครับ
0: มันต่างกันไหม
1: เราก็จะทำเป็นพวกงอกทานตะวันงอกผักบุ้งเบบี้ผัก
0: อ๋อเหมือนเป็นผักที่แบบว่าไม่ใช่ต้นโตต้นใหญ่แต่เป็นผักเหมือนต้นอ่อนทานตะวัน
1: ใช่ครับ
0: ต้นอ่อนผักบุ้ง
1: ใช่ครับอ๋อ
0: ใช้พวกนั้นแหละในการทำข้าวพัน
1: ใช่มันเป็นที่มาของชื่อร้าน
0: ก็เลยข้าวพันผักงอก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาทานนะคะเป็นข้าวพันผักงอกพิซซ่าแล้วก็สลัดด้วย
1: ครับ

0: ข้าเตาไปแล้วนะคะชิ้นแรกเราสั่งเป็นฮาวายเอี้ยนแผ่นนึงใช้เวลานาน
1: การอบไม่เกิน5นาที
0: เหรอ
1: ครับ
0: คือบางคนอาจจะคิดว่าบอกโอ้พิซซ่าโฮมเมดมันจะอาจจะรอแบบครึ่งค่อนชั่วโมงอันนี้ไม่เลย
1: ไม่เลยครับ
0: ไม่เลยชมเห็นนี้นะคะเป็นอาหารบางส่วนของทางร้านข้าวพันผักงอกนะคะที่โนสั่งมาก็จะเป็นเมนูเด่นเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะพิซซ่านะคะยืดๆเลยนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะนี่อันนี้เป็นแบบเพิ่มชีสโอ้ยแหมหอมมากแป้งกรอบมากสมก็เป็นบางกรอบดีมากอันนี้จะชิมซอสนะซอสอร่อยมากจะต่างจากซอสขวดเลยคือเขาใช้ตัวมะเขือเทศสดในการทำน้ำซอสมาที่นี่กันบ้างค่ะอาวายเอี้ยนเป็นแป้งแบบหนานุ่มนี่ยืดเหมือนกันอันนี้เป็นฮาวายเอี้ยนไซส์เอ็มนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยพอเราสั่งหนานุ่มเนี่ยตัวแป้งไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะหนากำลังดีหน้าคือแบบแน่นเลยแล้วคือถ้าเราไม่เพิ่มชีสนะคะปกติหน้าเขาก็ให้ชีสเยอะอยู่แล้วถ้าเพิ่มไปนี่คือจัดเต็มเลยมาที่อันนี้บ้างนะคะข้าวพันผักงอกซึ่ง เครื่องเนี่ยค่ะเขาจะใช้เป็นผักแล้วก็จะมีเนื้อไก่ด้วยแล้วก็โปะเป็นไข่ออนเซนมาข้างบนเนาะเดี๋ยวกินเป็นน้ำจิ้มอันนี้ก่อนคล้ายๆกับแจ่วอะค่ะแต่ว่าเป็นแจ่วที่คล้ายๆน้ำจิ้มของขนมจีบเนาะนี่มาแววข้าวพันผักงอกจ้ะลองน้ำจิ้มสุกี้บ้างนะคะชุบข้าวพันผักงอกนี่นะคะพอกินกับสุกี้เนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนเรากินสุกี้แห้งแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าผักที่เขาเอามาใช้มันกรอบมันหวานอะไรแบบนี้เนาะส่วนถ้ากินกับตัวน้ำจิ้มแจ่วอะค่ะก็จะได้อีกอารมณ์นึงนะเนาะว่ามันจะอร่อยคนละแบบเนาะอร่อยทั้ง2อย่างเลยอร่อยจานนี้ก็อร่อยเป็นอาหารสุขภาพที่อยู่ท้องด้วยนะคะใส่ต้นอ่อนทานตะวันก็อร่อยนะคะมีกลิ่นของมันเฉพาะตัวอร่อยดีมาที่สลัดกันบ้างนะคะสวยมากเนาะมาเป็นแบบเป็นชามมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราราดเลยชูบแบบนี้น่ากินมากแล้วก็เวลากินนี่จะต้องกินกับแป้งพิซซ่าที่เขาอบมากรอบๆแบบนี้คือกินแทนขนมปังกรอบสลัดผักที่บอกเลยว่าผักสดมากเพราะเพิ่งตัดเมื่อกี้นี้เองแป้งจะหอมแบบหอมกลิ่นเตาค่ะอร่อยอร่อยเลยมาดูราคาอาหารที่เราทานนะคะเริ่มจากข้าวพันผักงอกกันก่อนก็จะอยู่ที่ชุดละ50บาทแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีสำหรับซีฟู้ดด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมจะกินเป็นซีฟู้ดก็เพิ่มอีก10บาทเป็น60เนาะส่วนสลัดจานนี้นะคะคุ้มมากบอกเลยชุดนี้นะคะอยู่ที่69บาทเท่านั้นเองผักคือสดกรอบอร่อยมากเนาะตัวแป้งก็อร่อยมากมาที่พิซซ่ากันบ้างพิซซ่าเนี่ยโนสั่งมา2ไซส์นะคะก็คือมี S กับ M เนาะ S เนี่ยถ้าปกติจะอยู่ที่ฐานละ200บาทแต่ว่าเราสั่งเป็นแบบเพิ่มชีสด้วยก็จะเพิ่มราคาอีก50บาทเป็น250บาทนะคะส่วนฮาวายเอี้ยนถาดนี้นะคะจะเป็นไซส์ M จะอยู่ที่ราคา250บาทเป็นแป้งแบบหนานุ่มค่ะร้านข้าวพันผักงอกนี้นะคะจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะนอกนั้นก็คือเปิดหมดเลยนะคะจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นฤดูท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ5โมงเย็นนะคะสามารถที่จะโทรมาเช็คก่อนก็ได้ยิ่งโดยเฉพาะเราจะมาเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้และที่สำคัญก็คือที่นี่เนี่ยเขามีบริการที่พักด้วยนะคะมานอนรับบรรยากาศเย็นๆของจังหวัดน่านก็ได้นะคะตื่นมาก็มากินผักสลัดอร่อยๆแบบนี้ค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่บอกเลยว่าได้กินพิซซ่าหอมๆอร่อยๆราคาไม่แพงแล้วก็ได้กินผักสลัดสดๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยร้านนี้ข้าวพันผักงอกอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
2: เรื่องเด็ดเอตโร
0: เรื่องเด็ดตัวโลวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผลไม้โบราณที่มีลำต้นสูงกว่าจะได้กินก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนเนื้อในมนสีขาวขุ่นหน้าตาคุ้นๆคล้ายลูกชิดแต่มักถูกหลายคนเรียกว่าต้นลูกฆ่าแม่เจ้าลูกที่ว่านี้ก็คือลูกหลานนั่นเองค่ะทำไมลูกลานถึงถูกเรียกแบบนั้นแล้วต้นลานสูงๆแบบนี้เขาเก็บกันยังไงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเก็บลูกลานของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกับมืออาชีพในการเก็บลูกลานมานานกว่า20ปีนำทีมโดยเจแอดลูกลานค่ะ
2: ปู่พ่อจ้าเนี่ยทางนี้ลูกทางนี้ลานทุกต้นลานกี่ต้นก็ต้องผ่านแน่
0: ต้นลานนั้นจะออกลูกปลายยอดสุดของลำต้นค่ะเมื่อต้นลานติดลูกใบก็จะเริ่มแห้งจะเห็นแต่ลูกลานที่ดกเป็นช่ออยู่เต็มต้นซึ่งการที่จะเก็บลูกลานนั้นเขาจะไม่มีการโค่นต้นลานค่ะแต่ว่าจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปตัดค่ะลูกลานที่เห็นดกเต็มต้นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วจะขึ้นไปเก็บได้ทันทีค่ะจะต้องมีการทดสอบกันก่อนว่าลูกลานบนต้นนั้นมีอายุประมาณเท่าไหร่อ่อนหรือว่าแก่แค่ไหนซึ่งวิธีการก็คือเขาจะใช้หนังสติ๊กยิงให้ลูกลานนั้นร่วงหล่นลงมาจากนั้นก็จะลองทุบเพื่อลองดูเนื้อด้านในค่ะลูกลานที่ยังอ่อนมากๆเนื้อด้านในจะใสนะคะจะยังไม่เก็บแต่ว่าจะรอให้ได้อายุซะก่อนค่ะส่วนลูกลานที่เนื้อด้านในนั้นขาวขุ่นชัดเจนแถมไปตายแข็งๆอันนี้ก็จะไม่เก็บเหมือนกันเพราะถือว่าลูกลานนั้นแก่เกินไปแล้วค่ะส่วนลูกลานที่จะเลือกเก็บนั้นจะเลือกเนื้อที่มีสีขาวขุ่นเล็กน้อยไม่แข็งหรือว่าอ่อนจนเกินไปค่ะในการทุบดูเนื้อลูกลานนะคะจะทุบหลายๆลูกค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกลานส่วนใหญ่นั้นอยู่ในระยะที่กำลังดีเมื่อดูแล้วว่าใช้ได้ปฏิบัติการเก็บลูกลานก็จะเริ่มขึ้นและมือปีนลูกลานประจำทีมก็คือนายคนนี้ผู้มีประสบการณ์ปีนต้นลานมานานกว่า16ปีค่ะ
3: ประมาณ 15-16 ปีแล้วโอ้ถ้าเกิดหน้าลานบางทีก็วันนึงก็ถึง5ต้น6ต้นก็มีครับสูงสุดก็รวมๆ30เมตรอ่ะต่ำสุดก็ประมาณ67เมตรเนี่ยที่สำคัญใจกล้าด้วยสูงก็ไม่ยากแต่ก็เราก็มันแค่อย่างมากก็แค่เสียเวลาผูกองต่อไปแต่มันจัดยากง่ายหมายถึงว่าตรงโคนลานเนี่ยบางทีมันจะลกอะไรประมาณนี้หรือว่าใบโกกเยอะเนี่ยมันจะมายากตรงนี้ที่มันกราบเหมือนใบเลื่อยคมบางทีโดนบาดเลื่อยงูมีทั้งงูทั้งตะขาบทั้งต่อทั้งแตนมดเนี่ยบางทีมดมีถึง 3-4 ชนิดเนี่ยต้องอย่างระวังมันอันตรายหลายอย่างนะครับเพราะถ้าเกิดคนที่ว่าประมาทนิดหน่อยไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับถ้าเกิดพลาดมา
0: และต้นลานที่นายจะขึ้นไปเก็บในวันนี้นะคะความสูงนั้นไม่มากแต่ก็ไม่น้อยอยู่ที่ประมาณ25เมตรค่ะพระองค์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการปีนขึ้นไปเพื่อให้ถึงยอดพระองค์ที่ทำจากเหล็กเส้นยาวประมาณ3เมตรจะค่อยๆถูกส่งขึ้นไปเพื่อมัดกับต้นลานและต่อเป็นบันไดขึ้นไปให้ถึงปลายยอดค่ะนอกจากคนปีนต้นลานที่ตอนนี้กำลังไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะคนที่อยู่ด้านล่างเองก็ต้องคอยเตรียมพื้นที่เพื่อรอรับลูกลานที่จะถูกตัดลงมาไม่ให้กระจัดกระจายค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะทำงานแข่งกับเวลาคนปีนก็เริ่มปีนสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งสูงด้านบนลมก็ยิ่งแรงใบลานแห้งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโกรกลานซึ่งก็มีหนามแหลมคมตลอดทั้งก้านนอกจากจะกวัดแกว่งไปตามแรงลมแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับคนที่กำลังปีนลานค่ะตอนนี้นายขึ้นไปยืนบริเวณก้านของทลายลูกลานแล้วนะคะซึ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความเหนียวทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีและก็เป็นจุดที่ยืนสะดวกที่สุดในการทำงานค่ะเมื่อตั้งหลักได้ที่แล้วนะคะก็จะใช้มีดที่เหน็บเอวขึ้นมานั้นทำหน้าที่ในการตัดทลายลานค่ะซึ่งลานนั้นจะถูกตัดลงมาทีละช่อทีละช่อซึ่งเมื่อตัดก็จะตัดหมดทั้งต้นเลยนะคะและเวลาที่ตัดแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยทิ้งลงมาทันทีค่ะ และนี่ก็เป็นหน้าตาของลูกลานที่ถูกตัดลงมาค่ะลูกลานจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆประมาณนิ้วหัวแม่มือนะคะตัวลูกเองเนี่ยก็จะอยู่ติดกับช่อลูกลานหรือว่าต้นลานที่เราเห็นนี้นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับปาล์มหรือว่าตาลค่ะแต่ลานนั้นจะแตกต่างตรงที่ตลอดชีวิตของต้นลานนั้นจะติดลูกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะและจะเริ่มติดลูกได้นั้นอายุต้องไม่ต่ำกว่า 30-50 ปีเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ลานนั้นแตกต่างจากพืชตระกูลปาล์มบางประเภทก็คือการขยายพันธุ์ของลานนั้นจะไม่สามารถที่จะแตกหน่อหรือว่าแตกกอได้ซึ่งลานจะขยายพันธุ์ได้เฉพาะเมล็ดเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อต้นลานต้นไหนออกลูกเมื่อลูกแก่และเริ่มร่วงหล่นต้นลานเองก็จะค่อยๆยืนต้นตายจนทำให้ได้ฉายาว่าต้นลูกฆ่าแม่นั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพในการเก็บลูกลานนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมเก็บลูกลานที่แก่จัดส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของรสชาติแล้วนะคะยังเป็นการปล่อยให้ลานนั้นขยายพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยค่ะลูกลานที่เก็บมาแล้วนะคะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายอย่างโดยเฉพาะขั้นตอนของการกระเทาะเปลือกซึ่งการที่จะนำเนื้อลูกลานออกมานั้นนะคะเขาจะใช้วิธีการทุบค่ะสาวนักทุบของเรานั้นมาพร้อมกับชุดป้องกันค่ะเพราะว่าเปลือกของลูกลานนั้นเขามียา

0: นอกจากจะทำให้คันแล้วนะคะหากเข้าตาเนี่ยก็ยังแสบมากๆด้วยค่ะลูกหลานที่ทุบแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทุบแรงแบบนี้เนื้อด้านในจะเป็นยังไงต้องบอกว่าเนื้อของลูกหลานนั้นมีความยืดหยุ่นพอๆกับลูกชิดค่ะการทุบแบบนี้นะคะไม่ทำให้เนื้อด้านไหนเละค่ะลูกลานที่เราเห็นเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นเพียงลูกลานจากต้นลาน1ต้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าแม่แอดเจ้าของลูกลานทีมบอกนะคะว่าตลอดทั้งปีนั้นคนที่มีอาชีพหาลูกลานนั้นจะต้องตระเวนหาต้นลานจะบ้านไหนนาใครหากมีต้นลานที่ดูแล้วว่าอีกไม่นานจะให้ลูกก็จะเข้าไปติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อทาบทามขอซื้อลูกลานค่ะแม่แอดบอกว่านอกจากจะเดินทางไปรับซื้อลูกลานทั่วประเทศแล้วนะคะไปแต่ละครั้งนั้นก็ยังไม่ต่ำกว่า 2-3 รอบค่ะ
1: ราชบุรีนครถมแล้วมาสุพรรณผ่านลพบุรีไปนครราชสีมานั่นเองทั่วแต่คือที่หลังที่สุดคือภาคใต้เราไม่รู้หรอกว่าเขามีตรงไหนมั่งแต่พอเราได้ไปแล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็ติดตามว่าต้นนี้มันใกล้จะออกนะในสายตาเราว่าปีหน้าเนี่ยออกเราก็ตามไปดูเราไปตรวจดูเนี่ยมันไหลเที่ยวไปคุยกับเขาไปว่าก่อนแล้วเราต้องไปตรวจดูว่าใช้ได้ไหมเมื่อไรมันก็สิ้นเปลืองเยอะ
0: กว่าที่จะเจอต้นลานกว่าจะสุกแล้วก็กว่าจะได้เก็บมากินแบบนี้นะคะคนทำลูกลานนั้นต้องใช้ความพยายามมากๆเลยละค่ะลูกลานที่เม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแสดงว่ายังมียางปะปนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านการล้างการแช่น้ำจนกว่าจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้หลังจากที่ได้เนื้อลูกลานสีขาวๆแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการนำไปต้มซึ่งก็จะต้มให้สุกก่อนที่จะนำไปจำหน่ายค่ะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะมารับซื้อลูกลานต้มไปขายต่อนะคะลูกลานนั้นจริงๆแล้วไม่มีรสชาติในตัวเองนะคะมีแต่ความหนึบหนับเคี้ยวเพลินค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะซื้อลูกลานก็มักจะนำไปเชื่อมหรือว่านำไปทำลอยแก้วเพื่อจำหน่ายเพื่อให้รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะลูกลานนั้นถือว่าเป็นผลิตที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนั้นถือว่าเป็นช่วงฤดูที่ลูกลานให้ผลผลิตเยอะมากๆบรรยากาศในหมู่บ้านเองก็จะคึกคักเพราะเป็นฤดูการเก็บลานคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนนี่ก็ไม่มีเงานะคะเพราะเขาก็จะมารับจ้างทุบลูกลานแบบนี้ค่ะ
1: พ่อแม่ก็คือยึดอาชีพนี้แล้วคนที่รู้จักแม่ก็คือว่าเจ๊แอดลูกลานแล้วถ้าคุณลูกลานแม่คิดอย่างนั้นเลยทำมาประมาณ20ปีคนล่อนคนล้างทุกขั้นตอนสร้างอาชีพให้ชุมชนตรงนี้ตรงที่แม่อยู่คือเราเลี้ยงเอามาเลี้ยงทุกคนคือคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้ทำกับเรา
0: เรื่องเดตโลวันนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้เห็นอาชีพดั้งเดิมนั่นก็คือการเก็บลูกลานแล้วยังได้เห็นภูมิปัญญาในการนำลูกลานมารับประทานอีกด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูแล้วเนี่ยอยากที่จะสั่งซื้อลูกลานแม่แอดมีจำหน่ายลูกลานทั้งแบบดิบแล้วก็แบบเชื่อมค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะหรือถ้าหากบ้านใครนะคะมีต้นลานที่กำลังออกลูกอยากจะให้ทีมงานเจแอดลูกลานไปเก็บก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ค่ะ
2: ตรวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงบ้านท่าทองอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเกษตรกรที่นี่นะคะเขามีการรวมกลุ่มการผลิตมะม่วงแบบควบคุมคุณภาพเพื่อการส่งออกเป็นหลักเขาจะมีวิธีการปลูกมะม่วงกันยังไงมะม่วงที่นี่จะเป็นแบบไหนตามมินนี่เข้าสวนกันมาเลยค่ะตอนนี้มินนี่ก็อยู่กับพี่วาวประธานกลุ่มแล้วนะคะพี่วาวสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีครับ
2: พี่วาวเห็นบอกว่าที่เนี่ยของเรานี่คือเป็นวิสาหกิจชุมชน
3: ใช่ครับ
2: แสดงว่าเรามีการปลูกมะม่วงนี่คือกันหลายคน
3: หลายคนครับเราเปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาซึ่งวันนี้ครับการทำนาเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของต้นทุนมาในเรื่องของการทำสวนซึ่งเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งทำไมไม่เลือกผลไม้อื่นรุ่นพ่อเรารุ่นแม่เราทำมาแล้วก็มีประสบการณ์และเราทำในลักษณะที่ทำนอกฤดูเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยเรามีทั้งแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำธรรมชาติก็ทำให้ตรงนี้ครับเป็นจุดแข็ง
2: อย่างมะม่วงที่เราปลูกที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
3: วันนี้มะม่วงทานสุกนะครับอันดับหนึ่งในเรื่องของความนิยมผู้บริโภคก็คือน้ำหนองไม้สีทอง

0: ี้คือที่ต้องห่อถุงไว้นี่คือรู้เลยเพื่อเรารักษาคุณภาพผิวอย่างนี้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่ครับเพราะว่าการที่ทำมะม่วงเพื่อการส่งออกเนี่ยครับอันดับแรกครับจะเห็นว่าถุงที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นถุงคาร์บอนจะทำให้ในเรื่องของสีผิวเนี่ยมีความสวยขึ้นแล้วก็ในส่วนของสำคัญเลยเนี่ยป้องกันในเรื่องของแมลงวันทอง
0: อย่างนี้คือแก่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
1: ประมาณ 80% ครับการเก็บเนี่ยอาจจะต้องถนอมมากที่สุดเห็นไหมว่าตัวนี้มีข้อครับเราเด็กนี่
0: ใช้มือได้เลย
1: ได้เลยครับแล้วยางมันจะไม่ไหลแต่ถ้าบางทีเราใช้กรรไกรตัดบางทียางมันจะไหล
0: ยางไหลเลือดผลเสีย
1: ใช่เลือดผลจะเสียหาย
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสวยแบบนี้เลยอันนี้เกรดส่งออกยังไม่สุก
1: ครับ
0: แต่ถ้าเรากินกันในประเทศไทย
1: ไม่ใช่ไม่อร่อยครับไม่ใช่รสชาตินี้ครับ
0: ซึ่งส่งออกเขาก็จะเน้นดู
1: เน้นผิวเป็นหลัก
0: แล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ขั้วเหนียวเหมือนกันนะ
1: ครับครับโอเคงั้นเลย
0: ปึ๊บโอ้โหช่อนี้
1: อันนี้เพี้ยไฟทำลายนะครับผิวไม่สวยส่งออกไม่ได้แต่ถ้าผู้บริโภคได้ชิมผมคิดว่าความหวานได้แน
0: ่เขาแก่สุดๆนะคะสังเกตแล้วว่าลูกนี้นี่คืออ้วนกลมกว่าใครเพื่อนแล้วกะคือขึ้นเยอะมาก
1: ก็เป็นจุดนี้ครับบางคนก็เรียกเป็นจุดหวานจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยจุดขึ้นอย่างเงี้ยคือแก
0: ่อันนี้เป็นวิธีการเลือกมะม่วงของผู้บริโภคได้ไหม
1: ก็ส่วนหนึ่งเลยครับก็คือเหมือนกับว่ามะม่วงเนี่ยต่างจากคนคือมะม่วงเขาอ่ะยิ่งแก่ยิ่งตึง
0: อันนี้มาอีกแปลงนึงก็คืออยู่ติดกันกับน้ำดอกไม้สีทองแต่ว่า
1: ใช่ครับ
0: ลูกนี่คือใหญ่มาก
1: สายพันธุ์นี้ครับจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างน้ำดอกไม้เบอร์4กับเขียวเสวย
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะรู้จักกันในสายพันธุ์ของมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมหรือบางคนจะเรียกน้ำดอกไม้มันครับผมลักษณะของเขานะครับก็ถ้าผลใหญ่สูงสุด1กิโล8ขีดต่อ1ผลก็ส่งออกในส่วนของทางมาเลเซียตะวันออกกลางจะชอบครับเขาจะทานผลดิบเป็นหลัก
0: นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงขาวนิยมแบบพร้อมกินแล้ว
1: เราจะดูถึงความสุกอันไหนที่สุกมากกว่าเวลาเราจะทานแล้วหวานฉ่ำนะดูที่ความส้มของลูกครับก็คือว่าเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะหวานเจี๊ยบหวานชื่นใจคร
0: ับ ให้ดูเนื้อด้านใน
1: เนื้อจะละเอียดไม่เป็นเสี้ยนแล้วก็จะไม่ช้ำกลาง
0: แล้วเวลาเขาขายเขาทำแบบนี้ค่ะ1 2 3เนื้อเขาจะนุ่มละมุนหวานไม่เละอ่ะหนึบๆแล้วก็ไม่มีเสี้ยนเลย
1: คือการทานมะม่วงสุกที่อร่อยเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการบ่มเพราะว่าการบ่มเนี่ยครับจะช่วยให้เนื้อมะม่วงเนี่ยเสมอในเรื่องของความสุก
0: เขาแบบหวานฉ่ำหอมละมุนเนาะแต่ไม่ได้แบบหวานแหลมหวานจี๊ดอะไรนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องชิมก็คือมะม่วงขาวนิยม
1: แล้วก็ทานมะม่วงสายพันธุ์นี้ครับมันจะกรอบนอกแล้วข้างในมันก็จะค่อยๆมีรสชาติที่แตกต่างจากด้านนอกเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับควรจะเป็นการลักษณะของการฉอบผลถ้าเราทานเนี่ยเรากัดไล่มาเนี่ยเราจะได้ความเป็นรสชาติของเขาทุกรส
0: ครบเลย
1: ครบเลย
0: กรอบมันเปรี้ยวนิดๆมันกรอบแบบกรอบมันๆร่วนๆนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้กรอบแน่นๆแป้งเยอะๆ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แป้งเยอะไม่ใช่ครับ
0: อร่อยมากอร่อยทั้งคู่นะคะใครชอบกินดิบนี่คือไปขาวนิยมใครชอบกินสุกหวานฉ่ำนี่น้ำดอกไม้สีทอง
1: ใช่ครับ
0: ได้ทั้งคู่การปลูกมะม่วงนอกฤดูนะคะผลผลิตจะเริ่มออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะส่วนในช่วงฤดูการปกติของมะม่วงนะคะที่นี่จะไม่มีผลผลิตค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรนั้นต้องตัดแต่งกิ่งบำรุงต้นเพื่อให้พร้อมผลิตมะม่วงนอกฤดูในรอบถัดไปค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะกินทำยังไง
1: ท่านใดที่ได้ชมรายการแล้วแบบเอ้ยสนใจท่านผ่านมากิ่งกลางหาผมตามเบอร์ของกลุ่ม
0: แล้วก
1: ็ใช่ครับแล้วก็ท่านก็แวะมาชิมมาอะไรมีให้ชิมแต่อย่างที่บอกว่าเราเน้นนอกฤดูกาลเนี่ยจะไม่มีผลผลิต
0: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาทางพี่ว่าวได้เนาะเข้ามาเที่ยวสุพรรณบุรีใกล้ๆก็มาแวะชิมกันในสวนแต่ว่าไม่มีส่งเนาะ
1: ไม่มีครับไม่มีครับยินดีครับ
0: แล้ววันนี้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรอะไรก็ตามนะคะเหมือนพี่ว่าวแบบนี้นะคะส่งเข้ามาหาเราได้ผ่านทาง Facebook เรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ว่าวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อร่อยมากจริงๆ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโฟ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่แต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆและประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบ๊ทสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบ๊ทได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบนเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะเราก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะกายตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อ
ทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนโบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะคล้ายกันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะมาตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

บ้างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซเนอร์ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็เอามาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอามาทากาว
าวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่เรารองกาวแห้งนะคะน้องๆ

ราก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆเห็นแป้นกล่องอเนกประสงค์ของพี่บอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซฟตี้โฟโอ
6: ต้องบดปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
9: 8:25 นถึง 10:40 น
8: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดานินนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกับเด็ก
1: ก็ใช้
2: ส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
2: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tizen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ 1. เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tizen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tizen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tizen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
2: แล้วก็เลือก base
0: จ้าเลือก base ต่อจ้า camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับ วันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
2: ้เราต้องโพสต์ค่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
2: เตรียมตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับ
2: มีเหมือนเป็นกล้อง
1: ใช่มีเป็นกล้อง
2: ม
1: ี
2: เหมือนเป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวีดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะจะนะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่

ลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลขหนึ่งนะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์

0: ลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กดสต็อปก่อนนะครับกดสต็อป1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้นน่ะ 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่หนึ่งนะครับหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็หนึ่งนะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก็กดบวก
0: เพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลขหนึ่งนะอาจารย์ทำเลขสองแล้วกันนะ

0: เข้าไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลขเลข3นะกันนะครับเลข3นะกันง่ายนี่เลข3นะครับอ่ะ3อ่ะต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับอ่ะกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็น100นะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอ่ะอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์จะต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก Classifying Training Data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ Delete All ครับนะกด Delete All ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับอ่ะทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับ

0: ปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคค่ะ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลย

0: มือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
1: โอเคเอ้ยครูลองทำแบบดูท่าคุณดูว่าเขา
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบเราเป็นการทำเป็นภาพวาดให้ดูเลยเดี๋ยวจะพร้อม
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
3: ลองไปแล้วมันเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกันถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมาให
0: ้เดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกนะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
1: สว
0: ิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับ เป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C

0: C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับจำนะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ร่างกายทำอะไรได้อีกครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อเออใช้เป็นอะไรน่าสนใจเรียนทางกลางช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ป
0: ั่
2: นจ
0: ัก
2: รยาน
0: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
2: ให้ม
0: ัน
2: ลด
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: ใช้เลขเขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับนะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะนะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
1: ใช้ในการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก็เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์แล้วก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการ
0: ครับ
1: ก็ตามนี้ที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมีสี
0: ่
1: แล้วก็จะเล่นเพลงที่สี
0: ่เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับเปียโนแล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียนึงนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับ นักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้จานอยู่เฉยๆจานนะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะนี่คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
1: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะนักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับเออจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทสต์ตัวเลยการเล่นเป็นตัวไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมเออได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางนึงนะเออแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนนะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้

0: เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนแล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับจะลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะอาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนแล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับเราก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับเราก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเป็นโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ hand hand skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับอะไรครับใช้อะไรนะ
1: สว
0: ิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4

0: มานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคอ่ะลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟา
1: อ
0: าจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูซิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: โอ้ยไม่ได้มันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราก็คือตั้งคาเมร่าเลยแล้วก
0: ็
2: ใส่ถุงเนื้อการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิกเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
0: ์
2: ก
0: ็
2: เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้
0: เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบสองมือให้มันกลายเป็นสิ่งด้านก็จะลำบากหน่อย
0: คร
2: ับ เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นเล่นอยู่ก็ข้าวเอาแล้วก็จะกดโน้ตหน
0: ึ่
2: ง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ห้าก็แล้วใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
1: เชื่อมก
0: ับ ปึ๊บนะครับนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออร์เคสตราทำไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออร์เคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียน
1: นะ
0: แล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
2: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมที่แบบ
0: เฟสใช้หน้าครับ
2: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแล้วแบบข้อเรนเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข
0: ้
2: อคือบอกของเรนคูเป็นเกมเนียวบริหารคน
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับบริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
3: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
2: า
3: ะ
2: แน่คือแบบหันไปมาอ้าปากงอขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
2: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ image classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่า บทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียอีกไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
3: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
2: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
3: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
2: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆ
0: อืม
2: ใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต่าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
2: ก็บริหารกล้าม
0: เนื้อบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
3: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
2: ก็สร้างเพิ่มเลยคร
0: ับ ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
2: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
2: เจ็บปวดรวดร้าว
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับฝึกกันเป็นปีเลยบางทีน่าจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากการบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
6: Safety 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: นี่สภาพเป็นอะไร
10: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: Safety 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถที่จะจดจำอาการป่วยของพืชได้แล้วค่ะแล้วก็จะสามารถดูแลต้นไม้ของเราให้ไม่ป่วยได้ตอนพืชแบบนี้ป่วยไหมนะ
1: มาแล้วค่ะของที่สั่งมาส่งแล้วค่ะโหมาทีเดียวพร้อมกันหมดเลยนะคะเนี่ยครบเลย
0: คุณสั่งแซนด์วิชไปกล่องเดียวเองนะคะทำไมกลับมาถึงเยอะขนาดนี้คะเนี่ย
1: ก็ในแอปอะค่ะมันมีโปรโมชั่นเยอะไปหมดเลยก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีเขาเห็นครูอยู่ด้วยก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมาแบ่งกัน
0: โอ้ยขอบคุณค่ะแต่เยอะขนาดนี้เราจะสองคนจะกินหมดหรอ
1: ก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าถ้าไม่หมดเนี่ยเราก็เอาไปทำปุ๋ยก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อพาวเคยเห็นในรายการมหาอำนาจบ้านนาค่ะตอนเขาทำปุ๋ยหมัก16ธาตุเขาเอาเศษอาหารนะคะไปนะคะไว้ประมาณ30วันก็เป็นปุ๋ยได้แล้วเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
2: โดยพื้นฐานแล้วพืชทั่วไปต้องการก็คือเจ้าตัว16ธาตุนี่แหละบำรุงรากลำต้นใบดอก
3: แล้วน้ำหมักอันนี้ต่างกับเกษตรอินทรีย์ยังไงครับ
2: ถ้าหากเป็นไบโอเราใช้เกลือแทนทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะเป็น NaCl ก็คือโซเดียมกับคลอรีนเราก็จะเอามาตัวนี้จะช่วยทำละลายแล้วก็ใช้จุลินทรีย์มาเป็นตัวช่วยย่อยน้ำมะพร้าวแท้ๆเนี่ยมาช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ได
3: ้เห็นบอกว่า16ธาตุเนี่ยแต่ของที่ผมเห็นเนี่ยมันมีไม่ถึง16อย่างเลยนะครับพี
2: ่ในพืชแต่ละอย่างที่เราใส่มาเนี่ยมันก็จะมีธาตุอาหารตัวรองลงไป NPK นี่มีแน่นอนละอย่างขิงมันก็จะให้ตัวฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นความแดงของมะเขือเทศก็จะให้เจ้าตัวธาตุเหล็กธาตุอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยรวมๆกันแล้วมันก็จะได้ทั้ง16ธาตุ
3: แล้วทั้ง16ธาตุเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับแล้วช่วยอะไรบ้างเอาบอกผมหน่อยสิครับ
2: โอ้ยมันเยอะนะ เดี๋ยวก็เอาตารางธาตุไปเลยเพราะท่านอาจารย์เดชาท่านจะให้ตารางธาตุไว้ให้เราเปรียบเทียบให้เหมาะแต่ละสวน
3: นี่เลยตารางธาตุทั้ง16ที่อาจารย์เดชานฤนาถเป็นคนคิดค้นขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างเช่นไนโตรเจนเนี่ยเราก็จะได้จากกระถินฟอสฟอรัสก็จะได้จากผักบุ้งจีนธาตุเหล็กก็จะได้จากพริกแล้วก็ธาตุโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายเลยผมอธิบายไม่หมดจริงๆถ้าดูกันไม่ทันแล้วก็ไปดูย้อนหลังและกดหยุดเอานะครับ
2: ก็เอาทุกอย่างใส่ถังแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอาจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวใส่ก็คือจบ
3: แล้วปริมาณล่ะพี่อะไรต้องใส่เยอะอะไรต้องใส่น้อยบ้างล่ะครับ
2: มันไม่ได้ฟิกตายตัวแล้วแต่ว่าคุณมีมากมีน้อยเท่าไหร่ศึกษาว่าเฮ้ยพืชของคุณตัวเนี้ยเหมาะกับที่ของคุณไหมแล้วเราใช้ธาตุอาหารตัวนี้เสริมเข้าไปตรงกับเวลาไหนอย่างบางสวนเนี่ยเขายังหาได้ไม่ครบเราก็จะทยอยหมักเข้าไปให้อิสระกับเกษตรกรในการที่จะใช้ความคิดปรับให้เข้ากับสวนตัวเองที่สำคัญนะคะเกลือเราใส่ประมาณ1กำมือจากนั้นเราก็ใส่จุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวนะคะใส่ให้พอท่วมนะคะก็สีก็จะประมาณนี้แล้วก็หมักไว้30วัน
3: แล้วเวลาจะเอาไปใช้ล่ะครับผสมกับน้ำยังไงบ้าง
2: ก็เราจะเริ่มต้นที่200มิลลิลิตรต่อน้ำ200ลิตร
3: ทำเสร็จแล้วหน้าตาก็เหมือนต้มยำรวมมิตรผักผลไม้เลยอ่ะแบบพิเศษซะด้วยไม่ใช่ธรรมดานะ
0: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้เวลาเราสั่งอาหารมาเราควรกะปริมาณให้พอดีเนาะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันเหลือจริงๆก็ไปทำปุ๋ยหมักก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆมากเลยก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ
4: เพราะฉะนั้นวันนี้ที่สั่งมาเราต้องช่วยกันกินให้หมดนะคะครูเช
0: โอเคค่ะจะพยายามค่ะ
4: จากที่ดูในรายการนะคะพอเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยมันต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตที่เยอะมากเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพืชเองนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการทั้งอาหารและก็แร่ธาตุเหมือนกับมนุษย์เราเหมือนกัน
4: ว่าแต่ธาตุอาหารนี่มันคืออะไรหรอคะ
0: อ๋อธาตุอาหารนะคะก็คือธาตุเคมีที่อยู่ในธรรมชาติค่ะที่พืชเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้ในการเจริญเติบโตของพืชซึ่งธาตุอาหารจำเป็นของ

0: พืชที่พืชต้องใช้เนี่ยก็มีตั้ง17ธาตุนะค่ะ
1: อืม17เลยเหรอคะแล้วพืชไปหามาจากไหนถึงได้เยอะแยะขนาดนี้คะ
0: อืมถ้าพี่แพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยใช่ไหมคะว่า17ธาตุอาหารของพืชนั้นพืชหาได้ยังไงแล้วมีอะไรบ้างดังนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองรู้ไหมคะว่าธาตุอาหารของพืชเนี่ยสามารถได้มาจากทั้งในอากาศในน้ำแล้วก็ในดินเลยค่ะ
1: มีอากาศแล้วก็น้ำด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อืม
0: แพลลองเดาดูสิคะว่าพืชน่าจะได้ธาตุอะไรบ้างในอากาศกับในน้ำ
1: ในอากาศเนี่ยมันก็จะมีก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้ธาตุออกซิเจนแล้วก็ธาตุคาร์บอนส่วนในน้ำนอกจากจะมีธาตุออกซิเจนแล้วก็มีธาตุไฮโดรเจนด้วยถูกปะคะ
0: ถูกต้องค่ะหูเก่งมาก
1: มีความรู้มีความรู
0: ้ดังนั้นนะคะพืชจะได้ธาตุทั้งหมด3ธาตุได้คือไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนค่ะจากในอากาศแล้วก็ในน้ำส่วนอีก14ชนิดเนี่ยพืชก็จะได้ธาตุจากดินค่ะ
1: จากดินเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อืมแล้วพืชเอาไปใช้ทั้ง17ธาตุนี้เลยไหมอะคะทำไมแบบมันถึงเยอะจังเลยอะคะ
0: อืมจริงๆแล้วนะคะปริมาณธาตุทั้ง17ธาตุเนี่ยพืชน่ะจะใช้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันค่ะ
1: อืมแล้วธาตุอาหารของพืชนี่มันมีอะไรบ้างอะคะ
0: อืมธาตุอาหารของพืชนะคะแบ่งหลักๆได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือเป็นมหาธาตุกับจุลธาตุค่ะ
1: อืมมันต่างกันยังไงอะคะครูเช
0: ่ต่างกันสิคะถ้ามหาธาตุนะคะก็คือธาตุ9ชนิดค่ะที่พืชจำเป็นจะต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อจะใช้ในการเจริญเติบโต
1: ค่ะ
0: โดยมหาธาตุเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มย่อยค่ะ
1: อะไรบ้างเหรอคะ
0: อืมก็คือธาตุอาหารหลักที่อยู่ในน้ำกับอากาศค่ะก็จะมีไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนแล้วก็มีธาตุอาหารหลักที่อยู่ในดิน มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมแล้วก็ยังมีธาตุอาหารรองที่อยู่ในดินก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์ก็หรือว่ากำมะถันนั่นเองค่ะ
1: มีหลายอย่างจังเลยมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองด้วยนะคะทำไมต้องแบ่งเป็นแบบนี้ด้วยคะพืชใช้ไม่เท่ากันหรอคะ
0: เป็นเพราะว่าปริมาณธาตุอาหารในดินเนี่ยในธรรมชาติมีไม่เพียงพออย่างเช่นธาตุอาหารหลักในดินที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในดินเองนะคะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการที่พืชจะใช้ในการเจริญเติบโตดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องใส่ปุ๋ยลงไปค่ะโดยปกติแล้วปุ๋ยหลักๆก็จะต้องมีการเสริมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเข้าไปเพื่อช่วยในการเร่งดอกเร่งผลให้เราได้ผลิตผลที่แบบสมบูรณ์ตามที่เราต้องการ
1: ธาตุอาหารรองในดินแบบนี้ก็หมายถึงว่าเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการรองลงมาจากธาตุอาหารหลักหรือเปล่าคะเพราะว่าในดินธรรมชาติเนี่ยก็มีธาตุอาหารเหล่านี้อยู่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะแพรวเราเรียนรู้เกี่ยวกับมหาธาตุไปแล้วทั้งหมด9ธาตุถูกไหมคะดังนั้นเรายังเหลืออีก8ธาตุซึ่ง8ธาตุนี้ก็คือจุลธาตุ
1: จุลธาตุคืออะไรบ้างคะ
0: จุลธาตุนะคะก็คือธาตุอาหารเสริมของพืชค่ะที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อยมากค่ะเพราะว่าในดินน่ะมีธาตุเหล่านั้นอยู่แล้วโดยจุลธาตุจะมีทั้งหมด8ธาตุค่ะก็จะมีเหล็กแมงกานีสโบรอนสังกะสีทองแดงคอลินนิกเกิลแล้วก็โมลิบดีนัม
1: โอ้โหถ้าเกิดว่าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปนี่พืชตายเลยไหมคะ
0: โอ้พืชจะยังไม่ตายทันทีค่ะแต่พืชก็จะแสดงอาการป่วยให้เราเห็น
1: พืชป่วยนี่เป็นยังไงอะคะมันไอจามเหมือนคนหนีหรือเปล่าคะ
0: โอ้ถ้าพืชไอจามได้นี่ครูต้องวิ่งหนีก่อนแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพืชป่วยเนี่ยเขาก็จะแสดงอาการมาทางลักษณะของสีใบลำต้นอะไรต่างๆนี่ค่ะยกตัวอย่างนะครูว่าแพลน่าจะเคยเห็นบ้างอย่างต้นไม้ที่เราเคยซื้อมาค่ะตอนแรกใบเขาเป็นสีเขียวสวยทั้งต้นเลยใช่ไหมพอสักพักเนี่ยใบของเขาค่ะก็เริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วใบที่เกิดใหม่ก็แคละแกนมากเลยค่ะต้นก็เริ่มเตี้ยลงแพลเคยเห็นไหม
1: เคยค่ะ
0: เห็นลักษณะแบบนี้นะคะแสดงว่าพืชกำลังบอกเราค่ะว่าเขาขาดธาตุไนโตรเจน
1: อ๋ออาการแบบนี้แสดงว่าขาดไนโตรเจนนี่เอง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าไนโตรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญค่ะที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์แสงก็คือเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์เองนะคะก็ทำให้พืชเนี่ยมีใบสีเขียวแล้วเมื่อเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้เขาก็จะมีอาหารถูกไหมคะแล้วทำให้พืชเติบโต แต่พอไม่มีอาหารต้นไม้

0: เลยแคละแกลนพี่เห็นแล้วค่ะ
1: โอ้เอแล้วอย่างเราเคยเห็นต้นไม้บางต้นที่เราปลูกอะค่ะบางทีใช่ไหมคะพอมันโตใบมันก็จะเริ่มกลายเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงลงมาแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรอะคะขาดธาตุอะไรอะ
2: ถ้าอาการแบบนี้นะคะตอนใบแก่เป็นสีเขียวแล้วอยู่ดีก็กลายเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หลุดร่วงลงไปอาการต่อมานะคะต้นก็จะแคละแกนโอ้โหถ้าเป็นพืชผลนี่ก็จะผลผลิตก็จะน้อย
1: ใช่
2: อาการแบบนี้นะคะเขาขาดฟอสฟอรัส
1: ฟอสฟอรัสเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าฟอสฟอรัสนะคะเป็นธาตุสำคัญค่ะที่ทำให้รากสามารถเจริญเติบโตได้พอรากนะคะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีเขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาน้ำหาอาหารแร่ธาตุต่างๆจากดินได
1: ้
2: คราวนี้ก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลทุกอย่างเลยค่ะ
1: โหฟอสฟอรัสนี่ก็สำคัญเหมือนกันเนาะครูเชษฐาแล้วอย่างแปลงดอกไม้หลังห้องทดลองเราอะค่ะพักหลังมาเนี่ยดูเหมือนดอกมันไม่ค่อยจะมีเลยอะค่ะแล้วก็อย่างต้นมะเขือเทศอย่างเงี้ยลูกมันก็ไม่ค่อยออกมันเป็นเพราะว่าขาดธาตุอะไรหรือเปล่าคะ
2: ถ้าจากอาการแล้วนะคะที่ดอกก็ไม่ค่อยออกผลผลิตก็ต่ำแล้ววันก่อนนะคะครูก็ไปดูต้นมะเขือเทศอะโอ้โหลำต้นนี่แบบเปราะบางมากเลยค่ะอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าต้นไม้เนี่ยกำลังขาดธาตุโพแทสเซียมค่ะ
1: โพแทสเซียม
2: เพราะว่าโพแทสเซียมเองนะคะเป็นธาตุสำคัญที่จะทำให้เพื่อสามารถสังเคราะห์น้ำตาลโปรตีนต่างๆเพื่อใช้ในลำต้นในพืชได้ด้วยรวมถึงการเคลื่อนย้ายน้ำตาลไปไว้ดังส่วนต่างๆของพืชซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับผลผลิตค่ะพอโพแทสเซียมเนี่ยมันขาดหายไปเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะทำได
1: ้
2: ก็เลยแสดงการอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
1: โอ้โหนี่ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดพืชเนี่ยขาดธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ก็แสดงอาการป่วยให้เราได้เห็นชัดเลยเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันยังมีธาตุอาหารรองอีกถ้าเกิดว่าพืชขาดธาตุอาหารรองจะแสดงอาการยังไงบ้างหรอคะ
2: ถ้าพูดถึงอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารรองอ๋อนึกออกค่ะ1เคสก็คือว่าต้นจำต้นไม้ที่เราเคยเอามาปลูกได้แม้จากเมล็ด
1: จำได้จำได้ค่ะ
2: ต้นนั้นเลยค่ะครูเพิ่งไปสังเกตมาค่ะใบใหม่ที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยค่ะค่อนข้างเล็กมากเลยแล้วแบบตาก็ไม่สมบูรณ์รากก็สั้นเขาเนี่ยขาดธาตุแคลเซียม
1: ถ้าเกิดขาดแคลเซียมลักษณะจะเป็นแบบนั้น
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแคลเซียมเองนะคะเป็นธาตุที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ของพืชดังนั้นเวลาที่พืชต้องการแบ่งเซลล์ถ้าขาดแคลเซียมไปเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการนั้นเนี่ยทำได้ไม่สมบูรณ
1: ์
2: การเกิดรากการเกิดใบอ่อนต่างๆก็เลยจะทำได้แบบไม่ค่อยดีนักลักษณะก็เลยเป็นต้นไม้ที่อย่างที่เห็นเนี่ยหรอคะ
1: แล้วอย่างบางต้นนะคะครูเช่ใบแก่มันแบบว่ามันไปไวมากเลยค่ะแล้วมันก็ร่วงเยอะมากแบบนี้มันเป็นเพราะขาดอะไรอะคะ
2: ถ้าจากอาการที่แพรวบอกว่าใบร่วงเร็วมากเลยใช่ไหมคะแสดงว่าพืชน่าจะขาดแมกนีเซียมค่ะ
1: แมกนีเซียม
2: ใช่ค่ะเพราะแมกนีเซียมนะคะก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างโคโรฟิลช่วยในการสังเคราะห์วิตามินไขมันกรดอะมิโนต่างๆแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลทำให้กรดด่างในเซลล์เนี่ยสมดุลขึ้นถ้าขาดนี่ก็จะทำให้เกิดใบร่วงแล้วถ้าสมมติว่าเราเห็นพืชเนี่ยมีลำต้นที่อ่อนแอใบไม่เจริญไม่แข็งแรงเขาอาจจะขาดธาตุซัลเฟอร์หรือกรรมฐานค่ะเพราะว่าซัลเฟอร์เองหรือกรรมฐานเองก็ทำหน้าที่ในการเป็นส่วนประกอบสำคัญของโคโรฟิลแล้วก็การผลิตทั้งกรดอะมิโนโปรตีนต่างๆในพืชเหมือนกัน
1: โอ้โหนี่แต่ละธาตุมีความสำคัญหมดเลยนะคะเนี่ยอ๋อแล้วเหมือนครูเช่บอกว่ามีธาตุอาหารเสริมด้วยใช่ไหมคะโอ้มีอีกหลายตัวเลยอ่ะถ้าเกิดว่าพืชขาดในส่วนของธาตุอาหารเสริมอย่างที่ครูเช่พูดถึงมันจะมีบอรอนคอปเปอร์ใช่ไหมคะทองแดงเหล็กแล้วก็แมงกานีสอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงอะคะ
2: งั้นมาเริ่มที่บอรอนก่อนละกันเนา
1: ะ
2: บอรอนนะคะเป็นตัวช่วยทำให้พืชสามารถดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ไนโตรเจนเข้าไปได้ดังนั้นนะคะเวลาที่ขาดบอรอนเนี่ยพืชก็จะมีลักษณะของการเจริญของตายอดที่ไม่สมบูรณ
1: ์
2: ลำต้นก็ไม่แข็งแรงผลผลิตก็ต่ำเนี้ยค่ะแล้วพราวเคยเห็นต้นไม้ที่ใบอะค่ะมันเริ่มเป็นสีขาวซีดๆแล้วเส้นกลางใบก็มีบางทีก็เป็นสีชมพูจางๆไปค่อนข้างจะขาวแล้วก็มีลักษณะที่เขียวเฉาร่วงโรยใช่ไหมคะถ้าพราวเห็นอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าพืชเนี่ยน่าจะขาดธาตุทองแดงค่ะ

0: ่อทองแดงแล้วถ้าเกิดขาธาตุเหล็กอะคะ
1: โอ้ถ้าขาธาตุเหล็กนะคะอาการของพืชนะคะก็จะมีใบที่สีจางค่ะแล้วก็อ่อนแอมากๆเลยค่ะแสดงว่าขาธาตุเหล็กแต่ถ้าสมมติว่าเจอใบที่สีจางแต่ว่าเส้นใบยังคงเป็นสีเขียวอยู่
0: ค่ะ
1: แสดงว่าเขาขาดแมงกานีสค่ะ
0: โหฟังดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันหลายธาตุเลยทีเดียวนะคะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเจออาการแบบนั้นเนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันขาดธาตุอะไรอ่ะ
1: เพื่อเป็นการทบทวนความจำของน้องๆแล้วก็พี่แพรวด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมพืชแบบนี้ป่วยไหมนะนี่เลยค่ะกิจกรรมพืชแบบนี้ป่วยไหมนะนะคะให้เด็กๆได้ลองทบทวนความจำกันดูค่ะว่าอาการของพืชเน้นขาดธาตุอะไร อุปกรณ์ที่จะต้องมีนะคะนี่คือรูปของอาการที่ขาดธาตุนั้นๆค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นใบอ่อนที่มีลักษณะที่ซีดจางพี่พลาวจำได้ไหมคะว่าพืชน่าจะขาดธาตุอะไร
0: ธาตุเหล็กเหรอคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอ้แสดงว่าพอจำได้อยู่นะเนี่ย
1: ใช่แล้วดังนั้นนะคะเด็กๆก็เลือกอาการที่เด็กอยากต้องการที่จะมาใส่ในแก้วนะคะเลือกมาเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อธาตุด้วยนะคะดังนั้นน่ะคุณครูก็จะมีรูปของใบไม้มีรูปของกระถางแล้วก็มีชื่อธาตุด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีแก้วน้ำ2ใบนะคะซึ่งเป็นขนาดเท่ากันค่ะเวลาเราใช้เราก็จะใช้ซ้อนกันแบบนี้เพื่อใช้ในการหมุน
0: ว้าวอุ๊ยอยากเห็นจังเลยออกมาจะเป็นยังไง
1: หลักการง่ายมากค่ะเด็กๆก็คือเราจะมีแก้ว2ใบใช่ไหมคะเราก็จะทำการแปะอาการของธาตุค่ะใส่ลงไปในแก้วใบแรกแปะให้รอบเลยนะแล้วอย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีการแปะชื่อธาตุลงไปด้วยนะพอเราแปะครบนะคะเราก็ซ้อนลงไปค่ะสมมุติว่าครูแปะแล้วนะซ้อนลงไปเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะแปะกระถางตามที่หลังค่ะโดยกระถางตรงนี้นะคะเราก็จะเจาะไว้ค่ะเจาะรูไว้เพื่อให้เห็นว่าในกระถางนั้นนะคะขาดอะไรแล้วก็จะเห็นแสดงอาการของต้นไม้เป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะขอไปตกแต่งแล้วก็ทำอุปกรณ์นี้ก่อนนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าหน้าตาของกระถางที่ครูทำนั้นจะเป็นยังไงนะจ๊ะ
0: ได้เลยค่ะนี่เอากระดาษมาเสร็จแล้วค่ะที่ครูเชฟบอกให้ทำนี่หน้าตาแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
1: โอ้ถูกต้องค่ะนี่เลยค่ะ
0: ต้องทำ
1: ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการในการเล่นก็คือใส่ลงไปเลยนี่อย่างนี้ไง
0: ว้าว
1: นี่เลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะต้องการดูว่าพืชของเรานะคะมีอาการป่วยค่ะธาตุอะไรนะคะให้เด็กๆนะคะหมุนค่ะให้ลักษณะอาการธาตุนั้นตรงกับเจ้าต้นไม้ค่ะอย่างนี้เลยถ้าใบเป็นแบบนี้แสดงว่าพืชขาดธาตุแมงกานีสหมุนไปอีกค่ะแบบนี้ขาดโพแทสเซียม
0: ค่ะ
1: แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถที่จะจดจำอาการป่วยของพืชได้แล้วค่ะแล้วก็จะสามารถดูแลต้นไม้ของเราให้ไม่ป่วยได้เด็กๆเรียนรู้กันมาขนาดนี้แล้วนะคะก็จะพอทราบแล้วใช่ไหมคะว่าดินนะคะมีธาตุที่สำคัญถึง14ชนิดด้วยกันดังนั้นนะคะเด็กๆก็ควรจะรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เสมอนะคะให้เหมือนกับคุณลุงสุธีค่ะที่เขาเป็นหมอดินค่ะอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะไปดูกันค่ะว่าลุงสุธีเนี่ยเขาทำยังไงค่ะถึงจะทำให้ดินของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา
2: ภูมิภาค 3.0
3: ดินมีความสำคัญกับทุกสรรพสิ่งบนโลกทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินและเป็นจุดกำเนิดธัญพืชที่มนุษย์ใช้กินเพื่อดำรงชีพนี่คือสวนเกษตรของปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดินมากที่สุดคนหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พยายามพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์ครับ
4: ดินเนี่ยก็สำคัญดินมันต้องดีพันธุ์มันก็ต้องดีแล้วการดูแลก็ต้องการดูแลที่ดีครับพืชผลมันถึงจะออกได้สมบูรณ
3: ์ลุงสุธีหันมาสนใจเรื่องดินอย่างจริงจังหลังผิดหวังกับการลงทุนทำเกษตรแบบพืชเชิงเดียวที่แย่ให้สภาพดินเสื่อมต้นทุนสูงจึงพลิกชีวิตมองหาความสมดุลมุ่งมั่นเรียนรู้และศึกษาเรื่องดินจนได้รับรางวัลหมอดินอาสาเมื่อปี2500

0: 1956ที่ผ่านมาครับ
1: พื้นเพเฮาเป็นคนเชียงใหม่นะครับเนาะก็พ่อแม่ก็ทําไร่ทําสวนอย่างเงี้ยครับเลี้ยงเฮามาส่งเฮาเรียนหนังสือนั่นแหละครับก็คือเฮาก็มีความปลูกฝังในตัวแล้วว่าเออเป็นเกษตรเป็นอย่างเงี้ยนะครับพื้นที่ของหมู่บ้านที่อยู่นี่ก็คือน้ำกัดแม่สุยะห้วยซ่านอย่างเงี้ยครับพื้นที่มันจะบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าใดเพราะว่าเฮาก็ตามที่เฮาดูเฮาเป็นหมอดินเฮาก็สังเกตดูที่ว่าผลผลิตข้าวผลผลิตต่อไร่ของนาข้าวแต่ละแปลงเนี่ยมันจะต่ํากว่าที่อื่นนะครับเฮาไปเฮียนฮู้มาแล้วครับเนาะเฮาก็เอามาปรับคือมันเหมาะสมกับตัวเฮากับพื้นที่เฮาเนี่ยนะครับก็ยังเข้ามาก็มีหมูมีกะมีไก่มีเป็ดนะครับเนาะมันก็มีกู้อย่างทุกอย่างที่คนใจนะส่วนมากมันเกิดจากดินนั่นแหละนะครับ
0: เริ่มขยายฐานวิธีการทําสวนที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเฮาตามลุงสุธีเข้าสวนกันไปพิสูจน์กันว่าการฟื้นชีวิตฮึกกับดินเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาเรื้อรังของเกษตรกรได้อย่างไรไปกันเลยครับ
1: เรื่องนี้สินเนี่ยมันต้องมีกันคู่คนนะครับเพราะว่าถามว่าเฮาทําสวนเนี่ยมันจะก้มใช่นี่ก็มันก้มครับเพราะทําการเกษตรแต่ละปีไปด้วยนะคุยกับแป้งการเคมีอย่างกับแป้งนะครับเนาะกะแรงกับสมาแป้งแหมนะครับผลผลิตมันได้น้อยมีส้มโอมีบะเป้ามีอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยเฮาบ่ได้ซื้อนั่นมันเหลือ4-5แก่นต้นเฮาไปได้ขายเฮาได้เงิน100-200มันก็โอเคครับมันจะต้องหันภาพขึ้นมาก่อนนะครับเฮาจะไปอู้เฉยๆอ่ะมันจะบ่มีการยอมรับกันแต่ใดนะครับส่วนมากพื้นที่ของแม่งสอนนี่ก็มันจะเป็นที่ลาดชันบริบทของมันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปร่างแอ่งกระทะพื้นที่ทํากินนี่มันจะน้อยเราป้องกันการแช่ล้างก็คือเขาใช้วิธีพืชโดยที่ว่าเขาปลูกหญ้าแฝกล็อกหรือว่าตามแนวขอบเขาแล้วก็พื้นที่ต่ําที่ลงแช่ล้างลงแม่น้ํานะครับริมฝั่งแม่น้ําอย่างเงี้ยครับเพราะรากแฝกกับต้นแฝกก่อแฝกนะครับก่อแฝกนี่มันก็จะช่วยยึดตะกอนที่ว่ามันไหลลงมานะครับหากนี่ก็มันก็จะเวลาน้ําที่มันนําสารเคมีอย่างลงมามันก็จะช่วยเบาบางดูดซับไว้ได้ครับ
0: อย่างที่เฮาฮู้กันนะครับหญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีประโยชน์มหาศาลนอกจากปลูกหญ้าแฝกแล้วลุงสุธีใช้พืชตัวไหนดูแลดินแหมพ่องไปพอกันครับ
2: พืชพวกนี้มันดีต่อดินอะไร
1: ครับก็คือหนึ่งมันคุมดินเนาะเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไปได้แช่ล้างสองมันก็สร้างรายได้ให้เขาอ่ะใช้แฝกปลูกประมาณ4-5 ปีครับแล้วมาปลูกกระเทียมแล้วมาปลูกหอมมันปลูกส้มนะครับก็เดี๋ยวเอาไปให้แม่บ้านขายครับใส่ถุงไปขายตามบ้านเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มเข้าหนาวเนาะชาวบ้านมันผิงไฟมันก็จะเอาไปเป็นอาหารว่าง
0: ในส่วนเกษตรแห่งนี้มีอาหารสารพัดเลยนะครับหลังจากนี้ตามไปพ่อกันต่อว่าพักและกับป่าเหล่านี้ลุงจะไปทำเมนูอะไรอย่าง
3: เราทำเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเจ้าเนาะถ้าเหลือกินเราก็เอาไปขายเนี่ยเจ้าส่งลูกเรียนได้ตัวเนี่ยเจ้าอย่างบางช่วงอย่างเดือนธันวาเนี่ยคนปิดเทอมก็จะมาช่วยเก็บช่วยขายอันนี้ก็จะเป็นไข่เป็ดเนาะ
4: เลี้ยงเอง
3: เจ้าเลี้ยงเองค่ะเป็ดก็จะมีอยู่ประมาณ20 กว่าตัวเนาะ20 กว่าตัวไอ้นะเจ้า
0: ส่วนเกษตรเล็กๆแห่งนี้สร้างรายได้ฮือกับครอบครัวเดือนละหลายพันซึ่งเพียงพอต่อรายจ่ายและมีเงินเหลือเก็บตัวนะครับและพืชผักบางส่วนลุงสุธีจะส่งไปฮือลูกๆที่เฮียนและก่อนแยกกันในต่างจังหวัดเป็นประจำครับอิ่มต้องกันแล้วเดี๋ยวเราจะตามลุงเข้าสวนแหมเตื้อนะครับวันนี้มีน้องๆ นักเรียนมาเฮียนฮู้เรื่องกันทำปุ๋ย
5: พื้นที่ตรงนี้นอกจากจะสร้างเศรษฐกิจครอบครัวฮือกับลุงสุธีแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ฮือกับหน่วยงานองค์กรชุมชน
6: มาเรียนรู้ง
1: านพอดอหนึ่งนี่ก็มันเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยเศษพืชอันนี้เราก็เอาน้ำมัดน้ำ

0: เดี๋ยวนี่พอดอมาไม่มีพิษครับ
1: อ๋อวิธีการทำปุ๋ยหมักครับเราทำประมาณ3ชั้นครับไว้ประมาณ7วันแล้ว

0: รู้การทำปุ๋ยนะครับเพื่อบำรุงดินนะครับซึ่งทางโรงเรียนของเราเนี่ยนะก็ได้ทำปุ๋ยอยู่แล้วเป็นปกตินะครับแต่ก็มาเรียนรู้ว่าจะทำปุ๋ยเพื่อบำรุงดินในการปลูกต้นไม้ยังไงนะครับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็ทำการเกษตรอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำนาการปลูกพืชผักนะครับ
1: ลุงสุทธิถอดวิชาครับ
2: น้องๆคะธาตุอาหารในพืช นะคะมีความสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งนอกจากจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและก็ก๊าซออกซิเจนแล้วนะคะยังมีธาตุอาหารอีก14ธาตุด้วยกันซึ่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะก็คือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนั่นเอง
3: ถึงแม้ว่าพืช นะคะจะถูกแบ่งธาตุอาหารออกเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมนะคะแต่ว่าทุกธาตุนะคะก็มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าปริมาณในการความต้องการที่จะเสริมเข้าไปเนี่ยไม่เท่ากันเท่านั้นเองค่ะทำให้มีการแบ่งกลุ่มของธาตุออกเป็นกลุ่มย่อยๆค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและก็ง่ายต่อความเข้าใจกันเองค่ะ
2: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองอ๋อคุณเชษขาต้นไม้ข้างๆห้องแลบเราดูมีอาการแปลกๆสงสัยต้องขาดธาตุอะไรไปแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะแต่เรากินกันก่อนดีกว่าโอ้สั่งมาตั้งเยอะยังไม่ได้กินเลยค่ะคุณเชษเอาอะไรดีคะขนมปังไหมคะ
3: ดีมากค่ะโอ้ขนมปังก็ดีค่ะ
2: เอาไปเลยเพราะว่าในครูเชษสั่งที่เหลือเดี๋ยวพ่อจัดการเอง
3: โอเคค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโ
2: ฮแต่มันปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Motion นะคะแต่นี้สัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเบื้องต้นอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นหมวดคำสั่งที่ถัดลงมาจากหมวด Motion นะคะก็คือหมวดของ

looks นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะว่า looks เนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่โปรเจกต์ของ Scratch กันก่อนนะคะพอเราเข้ามาก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นว่ามี Sprite 1นะคะก็คือเจ้าแมวตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าต่างนะคะที่เข้ามานะคะเป็นหน้าต่างเริ่มต้นนะคะยังไม่มีโค้ดอะไรใดๆนะคะพอเราจะเริ่มทำโค้ดคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่ Sprite ที่เราจะทำคำสั่งนะคะซึ่งในที่นี้เราใช้เจ้าตัวแมวตัวนี้นะคะเราก็คลิกที่ Sprite 1ครั้งนะคะจากนั้นนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปหมวดของการเคลื่อนที่นะคะก็คือ Motion ถัดลงมานะคะอันนี้นะคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องนี้ค่ะนะคะในหมวดของ Looks นะคะเราคลิกที่ Looks นะคะก็จะเห็นคำสั่ง Looks นะคะค่อนข้างเยอะนะตรงนี้นะคะไล่มานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแถบสีแบ่งอะค่ะนะคะอย่าง Motion ที่เขาเป็นสีน้ำเงินนะคะพอ Looks เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะพอเป็น Sound ก็จะเป็นม่วงชมพูประมาณนี้นะคะเรามาดูคำสั่งเริ่มต้นคำสั่งแรกกันก่อนนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะพอเราเข้ามาดูในคำสั่ง Looks นะคะจะใช้งาน Looks เราก็ต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนโค้ดใดๆนะคะเราก็เริ่มต้นด้วย Event ก่อนนะคะเข้าไปที่ Event นะคะว่าเมื่อเราคลิกนะคะเมื่อคลิกแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นนะคะคราวนี้นะคะอาจารย์มาที่คำสั่ง Look นะคะกลับมาที่เดิมก่อนนะเมื่อคลิกเราจะให้ทำอะไรนะคะเกิดขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีอันแรกอะค่ะอันแรกก็คือ say hello for 2 second นะคะอันนี้ก็คือจะให้แสดงผลข้อความ2วินาทีนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองลากมาวางต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูผลกันนะคะอันนี้ค่า default ของเขาเลยนะคะพอเรา when click ให้ say hello 2วินะคะอาจารย์ลองกดธงดูนะคะนะคะนี่นะคะ say hello 2วิแล้วก็หายไปถัดมานะคะเอาไปเก็บก่อนจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะคะตอนนี้ใช้ข้อความเบื้องต้นเข้าไปก่อ นะคะถัดมาเป็น say hello เฉยๆนะคะอันนี้นะคะไม่ได้กำหนดระยะเวลาอาจารย์ลองคลิกที่ธงดูนะคะดูความแตกต่างจะเห็นว่า say hello ค้างไว้เลยนะคะไม่หายไปฉะนั้นถ้าเป็นการแสดงผลนะคะที่คุณจะให้แสดงผลทิ้งไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ say hello ธรรมดานะคะไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถใช้ได้นะคะอย่างเช่นสวัสดีชาวโลกนะคะลองดูนะคะจะลองคลิกที่ธงโกดูนะคะสวัสดีชาวโลกนะคะใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกนิดนึงนะจะเอาไปเก็บก่อนนะคะถัดมานะคะคือ think นี่นะคะ think แล้วก็ for 2วิดูความแตกต่างระหว่าง say hello กับ think นะคะอาจารย์ลองกดที่ธง think ก็จะเป็นลักษณะของบอลลูนที่เป็นแสดงผลความคิดนะคะซึ่งก็แสดงผล2วิเหมือนกับ say hello 2วิเมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่าบอลลูนเขารูปร่างต่างกันนะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนการพูดนะคะ say hello ก็คือเป็นบอลลูนเหมือนการพูดแต่ว่า think เนี่ยก็จะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนกำลังคิดอยู่นะคะและเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะคะอาจารย์เลือก think อันนี้มาวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสดงผลบอลลูนนะคะความคิดนะแล้วก็ค้างไว้ตลอดนะคะไม่หายไปโอเคนะคะถัดลงมานะคะก็จะมี switch costume นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสลับนะคะอาจจะลากมาวางก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการสลับคอสตูมอะค่ะตอนนี้เจ้าแมวของเราเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าไปดูที่คอสตูมนะคะอาจารย์คลิกเข้าไปคอสตูมนะคะคอสตูมเนี่ยจะมีคอสตูม1นะเป็นรูปนี้นะคะกับคอสตูม2นะคะเป็นรูปนี้

ี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้คำสั่ง switch costume นะคะก็คือการสลับระหว่างคอสตูมที่1กับคอสตูมที่2ตรงนี้นะคะอาจจะกลับไปที่โค้ดก่อนนะถ้าตอนนี้นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยเขาตั้งค่าเริ่มต้นสไปรท์ไว้ที่คอสตูม1นะคะอันนี้ถ้าเราจะสวิตช์คอสตูมนะคะก็คือสลับไปที่คอสตูม2ก็คือภาพที่2นะคะจะลองดูนะคะกดเห็นไหมคะสลับนะคะเจ้าแมวก็สลับภาพไปแล้วนะคะถ้าเรากดที่ธงอีกครั้งหนึ่งไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาสลับไปที่คอสตูม2เรียบร้อยแล้วพอเราเว้นคลิกก็ยังกลับไปที่คอสตูม2นอกจากว่าเราจะคลิกแล้วเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นคอสตูม1เพราะตอนนี้ค้างอยู่ที่คอสตูม2นะคะที่คอสตูม1นะคะแล้วก็กดธงนะคะเขาก็จะสลับไปที่คอสตูม1อันนี้เป็นการสลับภาพเพื่อให้ตัวละครมีลักษณะเหมือนกำลังเคลื่อนไหวนะคะการสลับภาพตัวละครนะคะนอกจากเราจะใช้คำสั่ง switch costume แล้วก็ระบุคอสตูมที่เราจะสลับอันนี้แล้วนะคะเรายังสามารถใช้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาอันนี้เก็บก่อนนะคะอีกคำสั่งหนึ่งก็คือใช้คำสั่ง next costume นะคะอาจารย์เลือกมาวางเดี๋ยวลองดูความแตกต่างนะคะระหว่าง switch costume กับ next costume นะคะมันจะต่างกันยังไงนะคะพออาจารย์กดที่ธง next costume นะคะก็จะสลับไปนะคะที่ costume ที่2นะคะพอกดธงอีกครั้งหนึ่งก็สลับไปที่1นะคะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะสลับไปมาค่ะระหว่างคอสตูม1กับคอสตูม2นะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่เราสามารถที่จะใช้ให้เขาสลับคอสตูมไปมาโดยที่เราไม่ต้องระบุนะคะว่าจะไปคอสตูม1หรือคอสตูม2นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะว่าใครจะสะดวกใช้แบบไหนนะคะถัดจากคำสั่ง next costume นะคะก็จะมีคำสั่งอันนี้ค่ะ switch backdrop to forest นะคะอาจารย์ล่ามาวางนะคะที่เขา default ไว้ที่ forest นะคะก็เพราะว่ารูปภาพที่อาจารย์เลือกใช้อยู่ตอนนี้ค่ะมันชื่อว่า forest นะคะนอกจาก forest นะคะถ้าเข้าไปดูข้างในอันนี้นะคะเขาก็จะมี next backdrop นะคะ previous backdrop นะคะแล้วก็ random backdrop นะคะซึ่ง3อันนี้นะคะ next ก็คือใช้ backdrop ถัดไปนะคะ previous ก็คือใช้ backdrop ก่อนหน้านะคะแล้วก็ random ก็คือใช้ backdrop แบบสุ่มนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเราไปดู backdrop ที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้ forest เนี่ยนะคะ เข้าไปที่ backdrop นะคะจะเห็นว่ามีแค่ฉากหลังนะคะที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะกับbackground นะคะที่เป็นรูปป่านะคะ forest นะคะถ้าเราจะเพิ่ม backdrop เข้าไปนะคะเราสามารถคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ choose a backdrop นะคะเลือกอาจารย์ใช้อันนี้ดีกว่าทะเลทรายนะคะสังเกตว่าเราเพิ่ม backdrop ไปได้หลายฉากนะคะอันเนี้ยเขามีไว้สำหรับเวลาเราทำเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแล้วต้องเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆอะค่ะตามเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเกมนะคะเวลาเราเล่นผ่านด่านนะคะไปด่านถัดไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนฉากนะคะเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยไปด่านถัดไปแล้วนะนะคะหรือว่าไปเลเวลถัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนำแบ็กดรอปมาใช้นะคะตอนนี้อาจารย์มีbackdrop ที่เป็น forest นะคะมีทะเลทราย desert เนี่ยนะคะแล้วลองอีกสักอันนึงนะคะอาจารย์เอาเป็นฟาร์มแล้วกันนะคะ backdrop เป็นฟาร์มนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเราลองกลับไปที่โค้ดนะคะพออาจารย์ดูตรง switch backdrop to forest เนี่ยนะคะจะสังเกตว่านะคะสิ่งที่เรามีนะคะใน backdrop
ของ state นะคะเขาก็จะมาเพิ่มในนี้ให้นะคะเราสามารถที่จะเลือกสลับได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะสลับจากฉาก forest นะคะไป desert นะคะทะเลทรายอันนี้นะคะเราก็คลิกเลือกแล้วลองดธงนะคะเขาก็จะรันไปที่ทะเลทรายนะคะพอเราคลิกเลือกฟาร์มนะคะแล้วก็ลองรันก็จะไปที่ฟาร์มนะคะคราวนี้เวลาเราจะเลือกใช้อ่ะค่ะเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะให้เขาสวิตช์แบ็กดรอปไปที่ฉากอะไรนะหรือว่าเราจะใช้แบบ next ก็ได้นะคะถ้าใช้ next backdrop เนี่ยเขาก็จะเรียงตามลำดับนะคะเมื่อกี้นี้ของอาจารย์ก็จะมี forest ก่อนใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเป็น forest นะคะถ้าถัดไปก็จะเป็น desert นะคะแล้วถัดไปอีกก็จะเป็น farm อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าใช้ previous นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ forest นะคะย้อนหลังกลับไปนะคะถ้าเราใช้เป็น previous นะคะลองดูนะคะก็จะรันกลับไปที่ฉากหลังว่างเปล่านะคะย้อนหลังกลับไปนะคะแล้วย้อนหลังกลับอีกได้ไหมย้อนหลังกลับอีกก็คือวนนะคะวนกลับไปที่แบ็กดรอปสุดท้ายนะคะซึ่งของอาจารย์ก็คือฟาร์มนะคะเขาก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะ previous ย้อนหลังย้อนหลังนะคะแต่ถ้าเราใช้ลักษณะของ random นะคะ random ก็คือเป็นแบบสุ่มนะคะทั้ง3อันเนี้ยอาจจะสุ่มอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแสดงผลก็ได้ในการกดรันแต่ละครั้งนะคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะตอนนี้เป็นทะเลทรายนะพอรันปุ๊บเป็นฟาร์มพอรันปุ๊บกลับไปที่ฉากหลังนะคะที่เป็นว่างเปล่านะคะกลับอีกมันไม่ได้รันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับด้วยแล้วก็ไม่ได้เน็กนะคะแต่สุ่มขึ้นมาแสดงผลนั่นเองนะคะถัดมานะคะจากสวิตช์แบ็กดรอปนะคะอาจารย์ขอกลับไปที่ forest ใหม่นะคะเขียวๆหน่อยนะคะสบายตาโอเคนะคะถัดมานะคะจากสวิตช์แบ็กดรอปอันนี้เราก็จะเป็นคำสั่ง next backdrop นะคะก็คือ เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ค่ะ next backdrop ข้างในนะคะก็คือการใช้แบ็กดรอปถัดไปเรื่อยๆนะคะพอจบอันสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่อันแรกใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการเล่นเกมที่พอเล่นผ่านด่านไปถึงด่านสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่ฉากที่หนึ่งใหม่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวนะคะแสดงผลไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็วนไปที่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้สลับฉากหลังเนาะถัดมานะคะอาจารย์เก็บอันนี้ก่อนนะคะ change size by นะคะน่าบอกว่าchange size by อันนี้นะคะคือการเปลี่ยนขนาดของเจ้าตัวสไปรท์ของอาจารย์เนี่ยค่ะตอนนี้สไปรท์ของอาจารย์ขนาดที่เขากำหนดนะคะ เริ่มต้นก็คือ100นะคะถ้าอาจารย์บอกว่า change size by หมายถึงให้บวกขนาดเพิ่มไปอีกเท่านี้นะคะ10นะคะเราลองดูนะคะพอเรา change size by 10นะคะกดธงนะคะจะเห็นว่าไซส์เพิ่มมาเป็น110นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าเอาไม่เปลี่ยน10น้อยไปเห็นความแตกต่างน้อยจังนะคะเปลี่ยนไปอีก100เลยนะคะเช้นไซส์บาย100ลองกดธงดูนะคะก็เป็นบวกเพิ่มไปอีก100นึงนะคะเป็น210เนาะอาจารย์กลับไปที่จะกลับไป100ใหม่นี่คือคุณสามารถกดตรงนี้ได้นะคะที่100นะคะกลับไปที่100ใหม่นะคะแล้วเราลองรันนะคะจาก100ก็จะเป็น200แบบนี้นะคะกลับไปที่100ก่อนนะคะแต่ในกรณีที่เราบอกว่า เริ่มต้นของโปรแกรมนะคะเราอยากจะให้มันคงสถานะไว้ที่100ตลอดคือเริ่มต้นโปรแกรมปุ๊บอยู่ที่100นะคะหรือว่าจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะของขนาดเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้เก็บนะคะตัวนี้ก็คือ set size to นะคะ set ก็คือการตั้งค่าตั้งค่าขนาดนะคะถ้าเป็น 100% นี่คือขนาด 100% ของรูปภาพเจ้าแมวนะคะที่สร้างขึ้นนะคะอันนี้เราจะ set ไว้ที่ 100% นะคะจะรันกี่ครั้งนะคะเจ้าแมวก็จะมีขนาด 100% เสมอนะคะเมื่อแสดงผลนะคะ
แต่นี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าเอาอาจารย์ขอแค่อยากได้เจ้าแมวตัวเล็กๆอ่ะเอาไว้เดินนะคะตัวใหญ่เนี่ยเดินแป๊บเดียวก็เต็มจอแล้วนะคะอาจารย์ลดเจ้าแมวเหลือ20%ของขนาดที่เป็นขนาดของเขานะคะลองกดทงดูนะคะเจ้าแมวขนาด20%นะคะของสัดส่วนทั้งหมดคือตัวเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะให้เขาเดินตามพื้นที่ต่างๆนะคะที่เรากำหนดตรงนี้ได้นะคะอาจารย์กลับไปที่100%นะคะเซตเจ้าแมวไว้ที่100%ก่อนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานอีกเหมือนกันนะคะว่าคุณจะเซตขนาดเริ่มต้นนะคะของเจ้าตัวละครตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนะคะที่ขนาดเท่าไหร่นะคะที่เหมาะกับการแสดงผลที่เราต้องการนะคะถัดมานะคะก็คือการ change color effect by นะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนสีนะคะ change color นะคะอาจจะลองใช้ที่เขาค่า default ก่อนนะคะ change color ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเราเปลี่ยนค่าตรงนี้สีก็จะเปลี่ยนนะคะอย่างอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น100นะคะ color effect นะคะ100เป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสีการแสดงผลของเจ้าแมวโดยใช้ color effect ได้นะคะนอกจาก color effect มันไม่ได้มีแค่ color นะคะตรงนี้มี fish eye ถ้าเกิดใครเคยใช้กล้องอะค่ะนะคะเลนส์ของกล้องจะมีแบบเป็นตาปลานะคะที่มันจะทำให้ภาพดูนูนนะคะอาจารย์ลองดู fish eye เนี่ยนะคะสัก100รันดูนะ fish eye เป็นแบบนี้ fish eye ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว world ลักษณะก็จะเป็นการหมุนวนภาพถัดมานะคะ pixel นะ pixelate นะคะ pixelate ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเปลี่ยนเป็นลักษณะของ pixel นะคะถ้าเป็น mosaic นะคะ mosaic ก็จะเป็นแบบนี้เป็นจุดๆๆๆกระจายนะคะแล้วถ้าเป็น brightness นะคะ brightness ก็คือจะเป็นเพิ่มสีอะค่ะนะคะก็มันก็จะสว่างมากจนสีของเจ้าแมวหายไปนะคะก็เป็นขาวๆไปนะคะ brightness นะคะแล้วก็อันสุดท้าย ghost นะคะ ghost คือผีค่ะนะคะลักษณะผีก็คือรันแล้วหายไปนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของ ghostพอเป็นโค้ดปุ๊บก็รันยังไงก็หายไปเลยนะคะไม่แสดงผลขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์กลับไปที่คัลเลอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วรันนะคะกลับมาที่คัลเลอร์เอฟเฟกต์นะเขาตั้งไว้ค่า default 25เนาะ25คือสีเขียวนะคะเอ๊ะแล้วถ้าเราจะกลับเป็นเจ้าแมวส้มใส่ได้ไหมเนี่ยศูนย์นั่นเองนะคะก็จะกลับไป color effect 0นะคะก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มเหมือนเดิมซึ่งถ้าจริงๆแล้วคุณจะใช้แมวส้มคุณก็ไม่ต้องใส่บล็อกตัวนี้ก็ได้นะคะ color effect อันนี้อาจารย์เอาเข้ามาทดลองให้ดูนะคะเก็บไปก่อนนอกจาก change color effect by นะคะก็จะมี set color อันนี้จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นเลยค่ะนะคะค่าเริ่มต้นของสีนะตอนนี้เซตคัลเลอร์ที่อาจารย์บอกนะคะเป็น0ก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มแต่ถ้าคุณบอกว่ารันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บก็ไม่อยากได้แมวส้มอ่ะอยากได้เจ้าแมวสีน้ำเงินนะคะเราก็ตั้งค่าไปเลยนะคะค่าตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าค่าเท่าไหร่เป็นสีอะไรนะคะฉะนั้นคุณลองใส่นะคะลองใส่ดูนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนดูตามค่าต่างๆได้นะคะว่าเปลี่ยนเป็นค่านู้นค่านี้แล้วจะได้สีอะไรนะคะจะรันนะคะเป็นสีน้ำเงินเนาะอันนี้ก็คือการเซตค่าเริ่มต้นของแมวฉะนั้นเมื่อเว้นคลิกนะคะเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีสีน้ำเงินตลอดเวลานะคะเพราะเราตั้งค่าเอาไว้จากนั้นนะคะลองมาดูตัวถัดมานะคะอ้ออันนี้นะคะยังไม่เอาออกนะคะอันนี้เป็น clear graphic effect นะคะอาจจะลองต่อแต่ก่อนจะเคลียร์เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเรียงต่อกันแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเซตไปที่สีน้ำเงินนะคะแต่ว่าพอดีว่าเรามีคำสั่ง clear graphic effect ต่อท้ายทันที
มันก็คือพอเป็นสีน้ำเงินปุ๊บก็ลบออกทันทีอย่างเงี้ยค่ะนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันแสดงผลให้เห็นนะคะว่าเอ้ยมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วก็เปลี่ยนนะคะกลับไปเป็นสีปกติอะค่ะก็คือการเคลียร์นะคะ color effect เราไปที่ control แล้วลองใส่หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนนะคะหมายความว่า when click นะคะก็ให้ save color effect ไปที่100ก็คือสีน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ wait 1วินาทีก่อนแล้วค่อยเคลียร์กราฟิกเอฟเฟกต์ออกนะคะลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงอาจารย์กดธงนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินอยู่1วินาทีแล้วก็ถูกเคลียร์เอฟเฟกต์ออกไปให้กลายเป็นแมวส้มเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเคลียร์นะคะกราฟิกเอฟเฟกต์มีอีกไหมข้างล่างนะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้อาจจะยกออกไปทั้งแผงเลยนะนอกจากคำสั่งพวกนี้แล้วก็มีคำสั่งโชว์กับไฮนะคะโชว์ก็คือการแสดงผลนะคะไฮก็คือการซ่อนใช้เมื่อไหร่นะคะคือถ้าโชว์เนี่ยถ้าตอนนี้เราไม่มีคำสั่งอะไรเลยนะคะมันจะโชว์อยู่แล้วโดยปกตินะคะก็คือจะมีเจ้าแมวตัวนี้แสดงผลอยู่บนหน้าจอปกตินะคะรันก็อยู่บนหน้าจอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะคะที่เรามีการลบเจ้าแมวออกนะคะอย่างเช่นพอเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเจ้าแมวจะผ่านด่านเนี้ยหายไปนะคะเราก็ใช้คำสั่ง hide นะคะเอามาวางนะคะพอรันคำสั่ง hide ปุ๊บนะคะเจ้าแมวก็หายไปคราวนี้หายไปตลอดเลยค่ะนะคะเพราะว่าคำสั่งมัน hide อะค่ะมันก็จะไม่แสดงผลเจ้าแมวตัวนี้อีกทั้งที่มีเจ้าแมวตัวนี้อยู่ในโปรแกรมโปรเจกต์ของเรานะคะแต่นะคะถ้าเราบอกว่าเอาพอฉากถัดไปอ่ะฉากเนี้ยแมวหายไปแล้วนะคะเหมือนกับลูกบอลกลิ้งออกมาแล้วคุณเก็บลูกบอลนะคะพอคุณเก็บลูกบอลก็ลูกบอลหายไปเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะลูกบอลก็จะถูกเก็บหายไปเก็บหายไปแต่นี้พอไปฉากถัดไปที่มันจะต้องมีลูกบอลอีกนะคะคุณก็จะต้องใช้คำสั่งพอคุณสั่งให้มันหายไปแล้วนะคะมันก็จะไม่กลับมาจนกว่าเราจะใช้คำสั่งโชว์นะคะคำสั่งโชว์นะคะให้แสดงผลนะคะอาจารย์ก็จะรันเจ้าแมวกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือโชว์ขึ้นมานะคะแต่นี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้คำสั่งโชว์เนี่ยค่ะนะคะเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวในอนาคตอ่ะไอ้เจ้าแมวตัวนี้มันจะต้องถูกลบออกก่อนแน่นอนแล้วค่อยไปแสดงผลในฉากถัดไปนะคะเวลาเราตั้งค่าเราเซตโชว์ไว้เสมอนะคะเพื่อที่ว่าตอนไหนมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเวลาเรารันใหม่มันจะได้กลับมาเสมอนะคะอ่ะถัดมานะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้แล้วก็จะมี go to front layer นะคะอันนี้ยังถ้าจะใช้ฟอนต์เลเยอร์ค่ะจะต้องมีสไปรท์ตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่มีสไปรท์ตัวอื่นเดี๋ยวลองแทรกเป็นแมวกับอะไรมีหนูไหมหาก่อนปลาแล้วกัน fish นะคะปลาเอาปลามาตอนนี้ค่ะเราลองรันดูนะคะแมวทับอยู่บนปลานะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า go to font layer ค่ะนะคะก็คือไปอยู่ด้านหน้าสุดนะคะอันนี้ถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนไปแบ็กล่ะ go to ไปแบ็กเลเยอร์นะคะแล้วลองรันปลาทับแมวค่ะ go to font layer กับ back layer นะคะขึ้นไปอยู่เลเยอร์ข้างหน้าหรือว่าไปอยู่เลเยอร์ด้านล่างนะคะอันนี้นะคะ go to font รันทีไปอยู่ข้างหน้านะคะนอกจากอันนี้นะคะเรายังมีอีกตัวหนึ่งคือ go forward 1 layer นะคะคือมี forward กับ backward
ไปข้างหน้า1เลเยอร์ไปข้างหลังใช้สำหรับเวลามีสปรายต์เยอะๆนะคะซ้อนกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะให้ไปอยู่เลเยอร์ที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถกำหนดได้นะคะอย่างอันเนี้ยforward 1 layer นะคะลองรันนะคะก็คือจะอยู่ข้างหน้าเพราะตอนนี้มี2 layer ก็คือ layer ปลากับ layer แมวนะคะอันนี้ถ้าจะเป็น backward 1 layer นะคะเราลองรันนะคะก็จะไปอยู่ข้างหลังนะคะมี2อันอันนี้ถ้ามีอีกอะค่ะเราก็จะระบุ layer ได้แล้วว่าเราจะให้ไปอยู่ที่ layer ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ backward นะคะย้อนหลังไป1 layerหมดหรือยังยังไม่หมดนะคะมีอีก3อันนะคะก็คือคอสตูมนัมเบอร์เนี่ยนะคะแบ็คดรอปนัมเบอร์แล้วก็ไซส์ไม่ได้เรียกใช้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ของการต่อบล็อกเห็นไหมคะต่อไม่ได้นะคะอันนี้จะใช้สำหรับเป็นตัวแปรที่เราเอาไปใช้ในการคำนวณประมวลผลนะคะประมาณนี้นะคะหรือการแสดงผลนะคะเราจะให้แสดงให้ดูนะคะอันนี้ถ้าเราคลิกเครื่องหมายถูกไว้เขาก็จะแสดงผลตอนนี้นะคะสไปค์คอสตูมนัมเบอร์2นะคะเป็นเจ้าแมวภาพที่2นะคะอันนี้แล้วอันนี้แบ็คดรอปนะคะแสดงให้เราเห็นว่าแบ็คดรอปที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเป็น backdrop ที่อยู่ในลำดับที่2นะคะแล้วก็ไซส์นะคะไซส์ตรงนี้นะคะเป็นการแสดงผลให้เรารู้ว่าเจ้าตัวแมวนะคะสไปรท์เนี่ยนะคะค่าณปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือไซส์อยู่ที่ขนาด100นะคะขนาดตรงนี้นะคะตรงค่าตัวแปรตรงนี้ค่ะที่เราให้เขาแสดงผลเนี่ยเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะเพราะบางทีเราอาจจะต้องกำหนดนะกำหนดค่าตัวแปรอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการทดสอบโปรแกรมอะค่ะเพื่อรันดูว่ามันแสดงผลตัวแปรถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงผลตัวแปรนะคะเราใช้เวลาทดสอบโปรแกรมเฉยๆนะคะแต่ว่า เวลาเราทดสอบดูผลเรียบร้อยแล้วเราคลิกออกนะคะเพราะว่ามันเกะกะหน้าจอนะคะเราก็คลิกถูกออกนะคะเขาก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น looks นะคะแถบโค้ดนะคะที่ชื่อว่า looks นะคะทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะนำ looks นะคะกับ motion นะ event นะคะมาใช้ร่วมกันนะคะในส่วนของ control นะ control เราใช้ไปแล้วนะคะ weight ตรงนี้นะคะevent เราก็ใช้อันนี้ไปแล้วนะคะ when click เนาะ motion เราใช้ไปหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบคำสั่ง look แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงคำสั่ง sound กันต่อสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการใช้งานเสียงเบื้องต้นในโปรแกรม Scratch นะคะซึ่งเสียงเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะคะสื่อการเรียนการสอนจะดูน่าสนใจนะคะถ้าเราใช้เสียงได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้งานเสียงในโปรแกรม Scratch นะคะในหมวดคำสั่งของ Sound เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมก่อนโดยการที่เราคลิกที่ Sprite นะคะแล้วก็คลิกที่ Event นะคะเลือก When Click เมื่อเราคลิกธงนะคะจะให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้บ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเราใช้ Sprite ที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะเราจะได้ซาวด้วยนะคะสไปรท์เขาจะมีซาวมาให้ด้วยเราตรวจสอบได้นะคะว่าสไปรท์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมีเสียงประกอบหรือเปล่าโดยการคลิกที่แถบซาวอันนี้นะคะเจ้าแมวก็จะมีเสียงที่ชื่อว่าเหมียวอยู่ข้างในนะคะเราทดลองเล่นเสียงนะคะโดยการคลิกที่ปุ่ม
play ตรงนี้นะคะเสียงเหมียวเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะ

จะมีแถบเครื่องมือจัดการซาวด์นะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะFaster นะคะก็คือการเล่นเสียงให้เร็วขึ้นนะคะ Slower นะคะก็คือการเล่นเสียงให้ช้าลง Louder อันนี้นะคะก็คือการเพิ่มเสียงให้ดังมากยิ่งขึ้นนะคะส่วน Softer นะคะก็คือการเบาเสียงลงมิวนะคะก็คือการปิดเสียงนะแต่คราวนี้พอเราปิดเสียงอะค่ะเราจะตั้งค่าอะไรไม่ได้อีกนะคะอาจารย์ขออันดูกลับไปก่อนนะคะคราวนี้นะคะเรามาลองแท็บเครื่องมือที่ชื่อว่า Fade In Fade In ก็จะเป็นการไล่ระดับเสียงเบาแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนนะคะส่วน Fade Out นะคะก็คือการเล่นเสียงดังแล้วก็ค่อยๆเบาแล้วจางหายไปนะคะเป็นแบบนี้ย้อนกลับก่อนนะคะ Out Reverb อันนี้นะคะก็คือการกลับเสียงอะค่ะกลับด้านเสียงจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเสียงสนทนาหรือว่าเสียงสัตว์อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อันดูกลับไปก่อนนะคะส่วนโรบอทนะคะก็คือการปรับแต่งเสียงให้ออกแนวหุ่นยนต์นะอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะย้อนกลับไปอันนี้ก็คือแถบการจัดการเสียงนะคะที่มีในสไปรท์นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเสียงอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เสียงเหมียวเนี่ยนะคะเราสามารถบวกนะคะคลิกชูดอาซาวชูดอาซาวก็คือเสียงที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วในโปรแกรม Scratch มีเสียงให้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะลองคลิกให้ดูนะคะอันนี้ค่ะเป็นเสียงนะคะที่มีในโปรแกรม Scratch นะคะเราสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้นะคะก็ลองชี้ดูอะค่ะนะคะว่าเสียงเป็นแบบไหนนะคะเสียงนะถ้าเป็นเสียงสัตว์นะคะ Animal มีเสียงอะไรบ้างอันนี้เป็นเสียงนี่เหมียวเหมียวมีสองแบบนะคะอันนี้ก็คือเสียงนะคะลองยกตัวอย่างมีเสียงเอฟเฟกต์นะคะเสียงลูปนะคะเสียงโน้ตนะหลายๆเสียงพวกนี้นะคะคือสามารถทดลองคลิกเลือกลองเล่นดูได้นะคะแล้วอยากได้เสียงไหนก็สามารถเพิ่มเสียงนั้นเข้าไปได้นะคะอันนี้อาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะอันนี้เป็นการใช้เสียงถ้าเกิดว่าเรามีเสียงที่บันทึกไว้นะคะอย่างเช่นเป็นเสียงสนทนานะคะเราสามารถที่จะบันทึกผ่านโปรแกรมอัดเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเวลาเราจะเรียกใช้อ่ะค่ะเราก็อัปโหลดซาวด์ตรงนี้นะคะแล้วก็โอเพนขึ้นมาก็จะเป็นไฟล์เสียงนะเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเป็นเสียงที่เราเป็นบรรยายสนทนาโต้ตอบกันลักษณะนี้นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเสียงเอฟเฟกต์ที่เราสร้างขึ้นเองโดยที่ไม่ได้มีในตัวโปรแกรม Scratch เราก็สามารถที่จะอัปโหลดตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นไปได้นะคะอันนี้อาจารย์ขอลบออกก่อนก็แล้วกันนะคะคราวนี้นะคะกลับไปที่โค้ดเรามาดูซินะคะว่าโค้ดของซาวนะคะสามารถใช้อะไรได้บ้างนะคะเราก็คลิกไปที่แท็บซาวนะก็จะมี Play Sound เหมียว Until Done อันแรกนะคะจะลองเรียกมาใช้นะคะที่เขา default ไว้ที่เหมียวก็เพราะว่าตัวสไปรท์ของเราอะค่ะมีเสียงเหมียวอยู่นะคะเราก็ใช้เสียงเหมียวตรงนี้ได้นะคะคำสั่ง play sound เหมียว until done เนี่ยนะคะก็จะทำงานในลักษณะที่เล่น

ไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะทำคำสั่งถัดไปอาจารย์ลองเพลย์ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะก็คือคำสั่งนี้ play sound เหมียวนะคะคำสั่งนี้นะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเริ่มต้นไฟล์เสียงเหมียวนะคะแต่ว่าจะต่างกับ play sound เหมียว until done ตรงที่ play sound เหมียวเนี่ยจะเล่นเสียงเหมียวนะคะไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปไม่รอจนจบอาจารย์ลองเพลย์นะคะก็จะเสียงเหมียวเหมือนกันนะคะแต่ความต่างนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองคำสั่งที่3นะคะเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง play sound เหมียว until done นะคะกับ play sound เหมียวนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง stop all sound นะคะถ้าเป็นplay sound เหมียวนะคะตามด้วย stop all sound ผลจะเป็นแบบนี้คือเล่นเสียงเหมียวไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปเลยนะคะก็คือคำสั่ง stop all sound หยุดเสียงทุกเสียงที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงนิดนึงแล้วก็หยุดไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่นะคะถ้าเราใช้คำสั่ง play sound เหมียว until done นะคะแล้วตามด้วย stop all sound นะคะคำสั่งนี้นะคะลองรันดูนะคะเขาจะเล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะตามด้วยคำสั่ง stop all sound นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะระหว่าง play sound เหมียว until done กับ start sound เหมียวคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง change pitch effect by 10จะต้องใช้งานร่วมกับstart sound เหมียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ play sound เหมียว until done เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องทำคำสั่งไปพร้อมๆกันค่ะฉะนั้นชุดนี้อาจารย์ยกออกนะคะทั้งชุดเลยนะคะและเอา start sound เหมียวมาวางแทนนะคะจากนั้นนะคะเราเอา change pitch effect by นะคะมาวางต่อคำสั่งนี้นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับความทุ้มของเสียงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทดลองให้ดูนะคะลองปรับแค่10ก่อนนะคะอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะอาจารย์ปรับเป็น100เลยแล้วกันก็คือเสียงเขาจะยิ่งสูงก็คือเสียงสูงมากนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเราจะอยากให้เสียงต่ำเราลองติดลบเราจะได้เสียงแมวเหงานะคะขึ้นมาแทนเสียงเหมียวเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง change pitch effect by แล้วเราก็ใส่ค่าตัวเลขลงไปนะคะถัดมานะคะคือคำสั่งนี้ค่ะ set pitch effect to นะคะอันนี้ก็คือตั้งค่าเริ่มต้นให้กับเสียงเหมียวอันนี้นะคะตั้งค่าเริ่มต้นเลยนะคะว่าความทุ้มจะให้เป็นเท่าไหร่ลองเล่นดูนะคะเราเซตพิทไปที่100นะคะคราวนี้นะคะถ้าเราจะปรับค่านะคะเซตพิทนะเป็นเสียงทุ้มก็เหมือนเดิมค่ะติดลบอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดเสียงเริ่มต้นคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง clear sound effect คำสั่งนี้นะคะจะใช้สำหรับลบเอฟเฟกต์เสียงที่ผ่านมาทั้งหมดออกนะคะอาจารย์ลองรันให้ดูนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสียงแมวปกติเพราะว่าจากคำสั่งนะคะเมื่อคลิก start sound เหมียวไปพร้อมๆกับ set pitch effect to ลบ100แต่คำสั่งถัดมาเป็น clear sound effect ก็คือลบทั้งหมดออกก็เลยกลายเป็นเสียงเริ่มต้นของเหมียวนะคะอันนี้นะคะคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนความดังของเสียงนะคะระดับความดังของเสียงถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปนะคะอันนี้เขาเซตไว้ที่ลบ10นะคะอาจารย์ลองติดลบก่อนก็ได้นะคะติดลบจะเบาลงนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเบานะคะเราอาจจะเพิ่มบวกนะคะบวกเท่าไหร่ก็ลองป้อนค่าดูนะคะอันนี้อาจารย์ลองใส่ค่า50นะคะเป็นบวก50ก็จะดังมากขึ้นนะคะเป็นร้อยเลยนะคะอาจจะ
50อาจจะไม่ค่อยชั

0: เท่าไหร่นะคะนะคะเสียงก็จะดังมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนระดับความดังของเสียงอันนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเสียงพิทติดลบอยู่นะคะอาจารย์ลองพิท10นะคะแล้วก็เชนโวลูมบาย100นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเสียงชัดขึ้นนะคะถัดมานะคะเป็นคำสั่งเซตโวลูมนะคะเซตโวลูมนะคะอันนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของเสียงเราจะเริ่มต้นอยู่ที่ 100% นะคะค่า default อยู่ที่ 100% นะคะถ้าเราจะเซตโวลูมนะคะคือเสียงที่มีอาจจะดังเกินไปเราลดเหลือแค่ 10% ของเสียงนะคะก็จะเบานะคะคือที่ลดเป็น 10% เนี่ยนะคะอาจารย์อยากให้เอาไปใช้กับไฟล์เสียงที่เป็นดนตรีบรรเลงถ้าเกิดว่าไฟล์เสียงที่คุณได้มาเนี่ยเป็นเสียงที่เต็มเสียง 100% เนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงบรรยายเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่ชัดเพราะโดนเสียงดนตรีกลบหมดนะคะฉะนั้น เวลาเราใช้งานนะคะถ้าเราได้เสียงดนตรีมานะคะเราอาจจะมาเซตโวลูมเขานะคะให้เหลือแค่ 10% จากความดัง 100% ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเซตค่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะเขาก็จะเป็นเสียงคลอเบาๆไปเรื่อยๆนะคะถัดมานะคะก็คือคำสั่งโวลูมนะคะอันนี้จะเป็นการใส่ค่าตัวแปรนะคะเพื่อแสดงผลนะอาจารย์ลองคลิกเครื่องหมายถูกนะคะอันนี้เรียกใช้ตรงนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นการเรียกใช้กับการทำคำสั่งคำนวณประมวลผลนะคะอันนี้อาจารย์ลองคลิกดูนะคะ Sprite Volume อยู่ที่10ถ้าอาจารย์เปลี่ยนค่านะคะเป็น100นะแล้วลองเพลย์นะคะVolume ก็จะเปลี่ยนเป็น100นะคะอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าเราตั้งค่าเริ่มต้นของโวลูมไว้ที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกะกะหน้าจอเราก็พอตั้งค่าเสร็จนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกอันนี้จะเป็นการใช้คำสั่งที่เกี่ยวกับเสียงในโปรแกรม Scratch สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการใช้คำสั่งแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทน โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแล้วเขาบอกเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบมือเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทออนไลน์หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ChatGPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหร
1: ออ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน ChatGPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: รองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูเค้กสังคมศึกษานะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่ารูปร่างของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปแบบใดเอ่ย
1: ด้ามขวานด้ามขวาน
0: เก่งมากเลยครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันในรายวิชาภูมิศาสตร์ในหัวข้อเรื่องที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันนะครับ

นักเรียนครับนักเรียนเป็นคนไทยกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าประเทศไทยที่พวกเราอาศัยอยู่กันเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโลกอยู่ติดกับประเทศอะไรบ้างมีภูมิลักษณะประเทศเป็นอย่างไรภูมิอากาศเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเทศไทยของเรากันไปพร้อมๆกันว่าประเทศไทยของเรามีลักษณะเป็นอย่างไร

นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ที่ตั้งของประเทศไทยกันก่อนนะครับโดยที่ตั้งของประเทศไทยนะครับตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบริเวณที่เรารู้จักกันนั่นคือคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรเชื่อมดินแดน2แห่งด้วยกันนั่นก็คือประเทศอินเดียทางทิศตะวันตกและประเทศจีนทางทิศตะวันออกนั่นเองนะครับ

ากจะพูดถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจะตั้งอยู่ระหว่างลองจีจูดที่5องศา36ลิปดา35ฟิลิปดาเหนือกับ20องศา27ลิปดา41ฟิลิปดาเหนือและระหว่างลองจีจูดที่97องศา20ลิปดา32ฟิลิปดาตะวันออกกับ105องศา37ลิปดาและ36ฟิลิปดาตะวันออก

0: นักเรียนครับวันนี้ครูก็มีคำถามอยากจะมาถามนักเรียนด้วยนะครับเป็นคำถามที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันคำถามของครูก็คือจุดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
1: เชียงรายใช่ไหมคะ
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดเหนือสุดเนี่ยของประเทศไทยอยู่ในเขตตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเอง

0: ข้อที่2จุดที่อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยล่ะอยู่ที่ไหนครับ
1: สุรินทร์ครับ
2: อุบล
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดที่อยู่ตะวันออกสุดเนี่ยจะอยู่ในตำบลหนามแท่งอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับ

0: ข้อที่3แล้วจุดที่อยู่ตะวันตกสุดล่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: น่านใช่ไหมครับ
2: เพชรบุรีย
0: ังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้จุดที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศไทยนะครับอยู่ที่ตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: แล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยล่ะ
1: อ๋อเบตง
0: เก่งมากเลยครับจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่ตำบลยะดมอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับที่ตั้งของประเทศไทยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ขนาดของประเทศไทยกันบ้างนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดอยู่เท่าไหร่ซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีขนาดอยู่ที่ 513,115 ตารางกิโลเมตรจัดเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศต่างๆที่อยู่ในโลกแต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากประเทศอินโดนีเซียและสหภาพเมียนมาและมีขนาดใหญ่กว่าสปป.ลาวถึง2เท่ารวมถึงใหญ่กว่าประเทศกัมพูชาอยู่3เท่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศบรูไนทารุสลามแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง89เท่าและเมื่อไปเทียบกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ถึง880เท่านั่นเองนะครับ

ต่อไปนะครับเรามาดูกันที่รูปร่างของประเทศไทยกันบ้างว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมมองรูปร่างของประเทศไทยเนี่ยเป็นรูปลักษณะแบบใดโดยรูปร่างของประเทศไทยนะครับนิยมเปรียบเทียบรูปร่างอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันนั่นก็คือ 1. เป็นรูปกระบวยตักน้ำ 2. เป็นรูปขวานโบราณและ 3. เป็นรูปหัวช้างที่มีงวงทอดลงไปในทะเล

รูปหน้าของประเทศไทยนะครับมีความยาวเนี่ยมากกว่าความกว้างอยู่ด้วยกันถึง2เท่าโดยความยาวของประเทศไทยเนี่ยเมื่อวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตไทยมาเลเซียที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นระยะทางประมาณ 1,640 กิโลเมตรส่วนความกว้างนะครับวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยลาวที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตแดนไทยเมียนมาที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมเป็นระยะทางประมาณ780กิโลเมตรครับ

0: เรามาต่อกันที่อาณาเขตติดต่อกันบ้างนะครับนักเรียนคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไหนบ้างเอ่ย
1: ติดต่อกับประเทศพม่าครับ
0: ถูกต้องแล้วครับเก่งมากเลยซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีเขตแดนทางบกเนี่ยติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเทศนั่นก็คือสหภาพเมียนมาสปป.ลาวราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศมาเลเซียโดยที่ทิศเหนือของเรานะครับติดกับสหภาพเมียนมาและสปป.ลาวทิศตะวันออกนะครับติดกับสปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาส่วนทิศตะวันตกติดกับสหภาพเมียนมาและสุดท้ายนะครับทิศใต้เนี่ยจะติดกับประเทศมาเลเซียนะครับ

0: เรามาต่อกันที่ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยกันนะครับว่าลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีลักษณะอากาศแบบใดเอ่ย
1: ร้อน
0: ร้อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบเขตร้อนชื้นในขณะที่ภาคใต้และทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกนะครับจะเป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง19 องศาถึง 38 องศาเซลเซียส

ประเทศไทยนะครับอากาศจะร้อนสุดในช่วงของกลางเดือนเมษายนหลังจากนั้นนะครับภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนและฤดูหนาวไปตามลำดับพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดนะครับจะได้รับปริมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอแต่ยกเว้นบางพื้นที่เท่านั้นระยะเวลาของฤดูฝนเนี่ยและน้ำฝนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคและระดับความสูงนั่นเอง

สุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่การแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยกันนะครับตามการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติการแบ่งดังกล่าวนี้นะครับได้อาศัยเกณฑ์ในด้านลักษณะทางภูมิประเทศเป็นสำคัญแต่ก็ได้นำลักษณะทางภูมิอากาศวัฒนธรรมด้านเชื้อชาติภาษาและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วยทั้งนี้ได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น6ภูมิภาคด้วยกันนั่นก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับ

ดยเริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วย9จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือเชียงรายน่านพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ลำปางลำพูนและอุตรดิตถ์

2ภาคกลางจะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและอีก21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ลพบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครนายกปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงคราม

3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานประกอบไปด้วย20จังหวัดได้แก่หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

4ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย7จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตาก

5ภาคตะวันตกประกอบไปด้วย5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

6ภาคใต้ประกอบไปด้วย14จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตพัทลุงตรังปัตตานีสงขลาสตูลนราธิวาสและยะลา

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันไปแล้วครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็จะมีความรู้มากพอที่จะตอบคำถามครูได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครูก็มีคำถามมา2 ข้ออยากให้นักเรียนได้ตอบด้วยกัน

ข้อที่1 นะครับประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอะไรกอไก่ประเทศเวียดนามขอไข่ประเทศจีนคอควายประเทศเมียนมาและงองูประเทศสิงคโปร์

ข้อที่2นะครับประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคใดกไก่เอเชียตะวันออกขอไข่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอควายเอเชียตะวันตกและงองูเอเชียใต้

เป็นไงบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยทั้งเรื่องของอะไรที่ตั้งของประเทศไทยรูปร่างขนาดลักษณะภูมิอากาศการแบ่งเขตไปที่เรียบร้อยแล้วครูหวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้กันไปอย่างเยอะมากมายเลยฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับกับครูเค้กสังคมศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น. ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพล

0: งานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องที่อินเทรนด์สุดๆเลยนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีในการทำงานครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้ฟังไปแล้วก็เช็คลิสต์กับตัวเองไปนะครับว่าตัวเรานั้นมีความรู้แล้วก็มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับกับหัวข้อเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำงานสำหรับนักศึกษาทุกคนครับในวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เห็นภาพของการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับโดยในส่วนที่1นะครับจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นครับคืออะไรฮะคือเครื่องไม้เครื่องมือที่เรานั้นจะต้องทำเป็นณวันนี้เลยนะฮะในการทำงานในการเรียนในการใช้สื่อต่างๆนะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีที่ควรเรียนรู้นะครับก็

คือเราจะต้องทำได้นะฮะในอนาคตนะครับผ่านการฝึกฝนของเราไปและในส่วนที่3ครับคือเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะฮะที่ควรจะฝึกฝนได้ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะเล่ากันไปเรื่อยๆนะครับว่าเทคโนโลยีในแต่ละส่วนนั้นทั้งที่ต้องทำได้ควรทำได้แล้วก็น่าสนใจฝึกฝนเนี่ยนะฮะจะมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับอันแรกเริ่มเลยนะครับเรามาดูกันที่เทคโนโลยีที่ต้องจำเป็นสำหรับนักศึกษาทุกคนในการใช้นะครับก็ได้แก่การใช้โปรแกรมสำนักงานแน่นอนครับอย่าง Microsoft Office นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกเราทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วแต่ความสำคัญคือเราจะต้องใช้งานฟังก์ชันให้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับ1 นะฮะเรามาเริ่มที่ Microsoft Word ก่อนว่าทุกคนเนี่ยคงจะคุ้นชินกับการพิมพ์รายงานการพิมพ์เอกสารใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะฝึกฝนให้ใช้อย่าง Advanced นะครับทั้งในเรื่องของการจัดหน้าการจัด Layout การใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมนั้นนำมาพัฒนาสร้างเป็น Value Addedเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานของเราได้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นที่สำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักของการเขียนนะครับหลักทางวิชาการหรือแม้ก็หลักทางสารบัญ นะครับว่าเราจะใช้คำอย่างไรในการใช้ใน Microsoft Word ของเราให้งานของเรานั้นเป็นงานที่มีประสิทธิภาพครับต่อมาคือเครื่องมือที่เราชอบกันมากๆนะครับก็คือ Microsoft PowerPoint นั่นเองซึ่ง PowerPoint ทุกคนก็จะมองว่ามันก็เป็นสื่อในการที่เรานำเสนอเป็นสไลด์ Presentation นะครับแต่จริงๆแล้วการที่เราจะใช้ในเรื่องพวกนี้อย่างละเอียดนะครับเราจะต้องรู้ไปถึงเรื่องของการตกแต่งอาร์ตในสไลด์ด้วยแล้วก็การที่เราจะพรีเซนต์ด้วย presentation เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการสรุปข้อมูลก่อนว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลที่เราควรจะนำมาใช้ในการนำเสนอผ่าน PowerPoint หรือข้อมูลไหนที่เราจะนำมาใช้ในเชิงของรูปภาพหรือเชิงของสื่อนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่เราจะทำสไลด์ที่มาจาก Microsoft PowerPointอย่างเก่งๆเนี่ยนะฮะมันต้องมาจากการฝึกฝนแล้วก็มาจากการที่เรารู้ว่าเทคนิคในการทำสื่อนั้นเราควรจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับและอันสุดท้ายที่สำคัญมากๆในยุคของการทำงานณวันนี้นะครับและก็ทุกๆองค์กรทุกๆบริบทของชีวิตของเรานั้นก็บอกว่าจะต้องใช้คือ Microsoft Excel นั่นเองครับเนื่องจากว่า Microsoft Excel นั้นจะเป็นตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับความชาเลนจ์ของ Microsoft Excel ก็คือนักศึกษาจะต้องมีภาพก่อนนะครับมีภาพในหัวก่อนการใช้ Microsoft Excel คือเราจะวางแคตตากรีของข้อมูลอย่างไรเราจะจัดหมวดของข้อมูลอย่างไรให้ถูกต้องและทำให้คอมพิวเตอร์นั้นอ่านได้ด้วยแหละครับนอกจากนั้นนะครับก็รวมไปถึงการที่เราต้องฝึกฝนการใช้ฟอร์มูลาต่างๆการใช้สูตรการใช้วิทยาการคำนวณเข้ามาใช้กับ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะต้องฝึกไว้เลยนะครับคือในเรื่องของการใช้ Pivot Table หรือว่าการใช้ VLOOKUP นั่นเองเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้และทำให้เป็นครับต่อมานะครับพอเราออกมาจากโปรแกรมสำนักงานและที่เราคุ้นชินกันเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวที่เป็นอีเมลนั่นเองครับอิเล็กทรอนิกส์เมลครับซึ่งทุกคนก็คงได้ใช้กันแล้วในการทำงานในการเรียนออนไลน์เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอีเมลนั้นก็เป็นมารยาทในการสื่อสารอย่างหนึ่งและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับก็คือการที่เรานั้นจะต้องนำเอาไฟล์เอาเอกสารเอาเรื่องที่ต้องมีการติดต่อการประสานงานหรือการส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นนะครับนำมาส่งในลักษณะของอีเมลการใช้อีเมลมันก็คงไม่ใช่ว่าเราจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็จะกดส่งอะไรก็ได้นะครับทุกอย่างก็จะมีฟังก์ชันนะครับเรียนรู้การฟังก์ชันของใช้ของ Gmail การใช้ OneDrive หรือการใช้อีเมลต่างๆนะครับให้อย่างเชี่ยวชาญนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำเป็นแล้วนะครับและในส่วนที่3แน่นอนว่าเราถูกเปลี่ยนมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปครับคือในเรื่องของการใช้ Virtual Meeting นะครับโปรแกรมอย่าง Google Meet Zoom Microsoft Teams ที่พวกเราทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับเราจะต้องใช้ให้เป็นในแง่ของเราจะต้องเซตอัพได้เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรมได้และเราจะต้องใช้อย่างโฟลว์เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าในแต่ละฟังก์ชันของโปรแกรม Virtual Meeting เหล่านี้สามารถทำอะไรได้บ้างและเพิ่ม Value Added อะไรได้บ้างนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือ Cloud Computing นั่นเองคือการที่เราทำงานการผสมผสานกันโดยที่เราไม่ได้เจอกันเราทำงานโดยการฝากข้อมูลบน Drive การทำข้อมูลโดยการแชร์ Drive กันนะครับ
รื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ณวันนี้เราทุกคนจะต้องทำเป็นแล้วนะครับกับการใช้ Cloud Computing นะครับเพราะว่าตัวของ Cloud Computing นั้นนะครับจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆกับพวกเราและหลังจากนี้นั้นลักษณะการทำงานร่วมกันก็อาจจะถูกเปลี่ยนไปมากกว่านี้ด้วยล่ะครับในส่วนต่อมาครับเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนะฮะว่าเทคโนโลยีอะไรที่ต้องทำเป็นครับต่อมาเราจะมาพูดกันถึงเทคโนโลยีที่ควรทำได้ครับในส่วนที่1ครับคือเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแน่นอนว่าทุกวันนี้เราเป็นโลกของการสื่อสารทุกอย่างก็ง่ายไปหมดใช่ไหมครับจากแอปพลิเคชันแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตประจำวันของเราอย่างง่ายๆเลยครับช่องทางการสื่อสารที่เราใช้กันโดยเฉพาะ LINE Application อย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้งานเป็นนะครับจะต้องเข้าใจถึงการใช้เป็น Official LINE นะครับสำหรับการที่เป็นLINE อันแล้วก็เป็น LINE หลักขององค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งการทำเป็น LINE Open Chat คือการที่ทำให้คนนะครับเข้ามาสื่อสารกันโดยไม่มีการจำกัดเรื่องคนที่เข้ามานะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยพวกเราจะต้องศึกษาไว้ว่าการที่เราจะเปิด Official LINE นั้นเราจะเปิดอย่างไรเราใช้งานอย่างไรเราจะคอนแทคกับผู้รับสารอย่างไรเราจะส่งสารกับออเดียนซ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัวของ LINE Open Chat เองนั้นก็เป็นการเปิดคอมมูนิตี้ขึ้นมาแบบออนไลน์ให้มีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลนอกจากการที่เราอยู่กับข้อมูลโดยการวิเคราะห์ในไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel ที่มีความจำเป็นแล้วหรือสำหรับคนที่เรียนการทำวิจัยอย่างการใช้ SPSS นะครับสิ่งที่น่าสนใจในทุกวันนี้คือการใช้ Power BI ครับ Power BI เข้ามาเป็นสัญญาณที่บอกให้ทุกคนทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรนั้นนะครับต่างบอกว่าต้องมีการนำเสนอข้อมูลโดยการใช้ Power BI เนื่องจาก Power BI เนี่ยนะครับเป็นตัวโปรแกรมที่สามารถรับรองเซลล์ Data ได้ถึง200ล้านเซลล์เลยนะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลอย่างเรียลไทม์และแน่นอนครับในภาคของการทำงานเนี่ยแหละครับตัวของ Power BI นั้นเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารปรารถนามากครับเพื่อเป็นการติดตามข้อมูลการ tracking ประจำวันวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยข้อมูลเหล่านั้นนะครับจะจัดสรรโดยการใช้กราฟการใช้แผนภูมิการใช้ข้อมูลเชิงสแตทเข้ามาเกี่ยวข้องและรับรองว่าถ้านักศึกษาสนใจนะครับก็อยากให้ลองฝึกและถ้าทำเป็นนะครับรับรองว่าการทำงานด้านข้อมูลของนักศึกษาจะเยี่ยมยอดมากๆเลยล่ะครับต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงนะฮะคือเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอครับทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่แค่กับPowerPoint หรือการทำ Presentation ในคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยโลกของเราเปิดกว้างมากขึ้นการเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มที่ช่วยในการนำเสนอให้ดูน่าสนใจให้ดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเก่านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ปลายนิ้วแล้วล่ะครับโดยการใช้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปอย่าง Canva หรือการใช้เว็บไซต์ต่างๆนะครับที่สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอแต่อยู่ที่ว่านะครับเราจะดึงใช้อย่างไรเราจะวางแผนการใช้ในการนำเสนออย่างไรเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคที่เราต้องมาคิดด้วยล่ะครับต่อมานะครับนอกจากการทำสไลด์พรีเซนเทชันแล้วเนี่ยเราก็ยังจะนำไปสู่ในเรื่องของการที่เรารู้จักเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมแบบ Virtual ด้วยนะครับอย่างการใช้ Kahoot การใช้ Meritmeter นะครับการใช้ Quiz ที่อยู่ในออนไลน์ทำให้คนอยู่ที่ไหนก็ได้หรือทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้จากมือถือของตนเองหรือคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับใช้ในการวัดผลใช้ในการสอบใช้ในการทำกิจกรรมเรื่องพวกนี้เนี่ยก็หวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับและในเรื่องสุดท้ายคือการใช้ Google Form แน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นคิดถึงอยู่แล้วนะครับกับการที่เราจะทำเซอร์เวย์การที่เราจะทำแบบสอบถามหรือเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์และต้องการให้ผู้คนมามีส่วนร่วมนะครับGoogle Form, Google Worksheet, Google Workplace พวกนี้ช่วยเราได้นะครับถ้าเราใช้เป็นแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะครับ2 อย่างผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นและเทคโนโลยีที่ควรทำได้และสุดท้ายคือเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนครับที่น่าฝึกฝนคืออะไรครับซึ่งเป็นผลมาจากเทรนนะครับเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมการเปลี่ยนแปลงด้านผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่เข้ามา disrupt ชีวิตของพวกเราในวันนี้นะครับมันเลยทำให้เรานั้นจะต้องมีมุมมองต่อเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นและอะไรคือโอกาสในการฝึกฝนครับตัวที่1 นะครับคือเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำสื่อและข้อความ
แน่นอนครับว่าในทุกวันนี้การที่เราจะส่งสื่อสารอะไรออกไปเราจะส่งอะไรออกไปนั้นจะต้องมีในเรื่องของอินโฟกราฟิกในเรื่องของการทำให้ภาพนั้นดูง่ายการทำให้

สารที่เราส่งไปนั้นผู้อ่านสามารถอ่านได้ใน One Page Management นะครับแน่นอนว่าใครที่ได้ฝึกทักษะในเรื่องของ Illustrator ในเรื่องของการออกแบบสื่อนะครับเรื่องพวกนี้จะช่วยให้นักศึกษานั้นนะครับมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีทักษะที่ดีมากๆและสามารถต่อยอดเป็นมูลค่ารวมไปถึงการสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยล่ะครับตัวที่2นะครับฝึกฝนที่น่าสนใจก็คือการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวนั่นเองครับทุกวันนี้ในภาคของการตลาดในภาคของการทำกิจกรรมต่างๆจะต้องมีสื่อออกมาซึ่งเป็นสื่อเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคลิปไวรัลหรือว่าจะเป็นสื่อใดๆก็ตามนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จากการใช้โปรแกรมในเรื่องของการตัดต่อนะครับการนำเข้ารูปภาพการสร้างภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับว่าจะสร้างมูลค่าให้กับตนเองแล้วก็สร้างผลงานที่ดีเยี่ยมมากๆในการเรียนและการทำงานด้วยนะครับตัวที่3ที่จะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อเสียงครับการผลิตสื่อเสียงคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเสียงการทำซาวด์หรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คือในเรื่องของพอดแคสต์นะครับมีอัตราการใช้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็พอดแคสต์เนี่ยก็จะมารองรับนะครับชีวิตประจำวันของผู้คนของเราในการที่จะฟังในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับถ้าเรื่องพวกนี้นักศึกษาคนไหนที่มีความสนใจในการเป็นผู้ที่อยากจะเล่าเรื่องแล้วก็มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อพอดแคสต์ขึ้นมาโดยการอัดแล้วก็การจัดทำให้น่าสนใจนะครับรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายของเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนแห่งยุคสมัยนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองครับถ้าเราจะเห็นในอีคอมเมิร์ซนะครับก็จะเห็นเลยว่าในการทำเชิงพาณิชย์เนี่ยการที่เรามีการไลฟ์การทำสตรีมมิ่งนะครับก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าถึงผู้คนในทุกกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันนี้นะครับเราควรที่จะเอาโอกาสเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสของการลองฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ดูว่าการที่เราจะทำไลฟ์สตรีมมิ่งออกมาในเชิงของการศึกษาในการทำงานหรือในเชิงของพาณิชย์เนี่ยนะครับเราทำอย่างไรได้บ้างถ้าเรามีกล้องแค่ตัวเดียวหรือเรามีแค่มือถือหรือเรามีแค่คอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วแต่ว่าในเรื่องพวกนี้นั้นก็ต้องอยู่ที่ความสนใจนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะลองฝึกนะครับในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำเป็นในวันนี้นะครับรับรองว่าเราไม่ตกงานแน่ๆครับและที่สำคัญนะครับการใช้เทคโนโลยีนั้นต่อให้เรารู้จักมากเท่าไหร่เราเก่งมากแค่ไหนนะครับก็จะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ดีด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราจะมาพูดกันถึงทักษะของการมองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือทำให้เราเปิดกว้างทำให้เรามองเห็นโลกมากขึ้นและทำให้เราสามารถที่จะจัดการงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันมีในเรื่องของถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีนั้นๆหรือเราไม่สามารถที่จะเข้าใจในมุมมองของเชิงของข้อมูลนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับอาจจะทำให้งานของเรามีปัญหาได้นะครับฉะนั้นเรื่องของทักษะการมองข้อมูลการวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับในอันที่2นะครับเทคโนโลยีที่จะพูดถึงกันวันนี้ก็คือในเรื่องของทักษะการจัดข้อมูลในเมื่อข้อมูลเรามีมหาศาลมากมายครับเราอยู่ในยุคของ Big Data นะครับเป็นยุคที่ข้อมูลของคนข้อมูลของธุรกิจข้อมูลของทุกภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีจำนวนมากมายนะครับเราจะจัดการข้อมูลอย่างไรในบริบทของการทำงานหรือการเรียนนะครับเราจะต้องรู้ว่าถ้าเรามีข้อมูลเราจะจัดโดยการใช้โปรแกรมใดใช้เทคโนโลยีไหนในการจัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาจากการฝึกฝนนะครับแล้วก็การคิดหาความเหมาะสมว่าข้อมูลนั้นนะครับควรจะเจเนเรตและแอนาลิซ์ด้วยช่องทางไหนจะดีที่สุดนะครับและทักษะที่3ที่ขาดไปไม่ได้ในการใช้เทคโนโลยีนะครับคือทักษะการถ่ายทอดและการนำเสนอเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเรารู้จักทำได้ทุกเครื่องไม้เครื่องมือทุกเทคโนโลยีแต่เราไม่สามารถที่จะนำผลลัพธ์หรือการนำเสนอออกไปสู่ผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้ที่ตรงกันกับเราเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับก็ขอจะฝากให้พวกเราไว้ว่าเราควรจะฝึกในเรื่องของทักษะการถ่ายทอดด้วยนะครับว่าข้อดีข้อเสียการนำไปใช้และผลลัพธ์จากเทคโนโลยีนั้นเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือว่าไปเตรียมตัวการปรับตัวกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นมากมายบนโลกของเรานะครับก็จะมี4ตัวหลักๆนะครับที่อยากจะฝากพวกเราไว้ขอใ

พวกเรานั้นได้ทำความเข้าใจครับแล้วก็รู้จักเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเรียนรู้ได้นะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของ AI นั่นเองครับ AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะทุกวันนี้ AI นั้นอยู่แทรกซึมในทุกๆกิจกรรมของเราไม่ว่าจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือจะอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในช่องทางการติดต่อประสานงานต่างๆหรือการหาข้อมูลของเรานะครับเพราะ AI นั้นคือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาเก็บข้อมูลมาสังเกตพฤติกรรมมาพยากรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในภาคของธุรกิจนั้นก็มีความนิยมแล้วก็เริ่มยอมรับ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้อยากให้พวกเราทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า AI นั้นคืออะไรและอยู่ในตรงไหนบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเราเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเซิร์ชใน Google หาสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเซิร์ชคำว่าเสื้อฮาวายนะครับแน่นอนว่าใน Facebook หรือ Instagram ของเรานะครับทุกๆผ่านไป 4-5 ฟีดเนี่ยจะพบ1โฆษณาครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมาจากการเรียนรู้ของ AI ที่อยู่ในระบบนะครับที่เซตไว้ว่าให้สังเกตแล้วก็รวบรวมพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะนำเสนอและตอบสนองได้อย่างตรงจุดนั่นเองครับในส่วนที่2ที่อยากให้พวกเราเรียนรู้ไปมากขึ้นอีกนะครับก็คือในเรื่องของตระกูล R ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็น VR AR MR นะครับ VR คืออะไรครับ VR คือ Virtual Reality นะครับคือในเรื่องของโลกเสมือนจริงนั่นเองนะครับในการไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนั้นเราก็จะอยู่ในภาพเดียวกันอยู่ในความเสมือนจริงได้นะครับส่วน AR คือ Augmented Reality นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกเรารู้ไหมครับว่ามันก็อยู่ในเกมที่พวกเราเล่นด้วยนะครับอย่างโปเกมอนที่เราเคยเล่นกันนะฮะการที่เราได้ใช้มือถือของเรานะครับแล้วก็จับตัวละครต่างๆเหล่านี้ในสถานที่จริงเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีแห่งยุคนะครับเป็นผลของการใช้ AR เข้ามาและสุดท้ายคือ MR ครับ MR คือ Mixed Reality ครับคือการใช้ VR และAR ร่วมกันนะครับในการผลิตเทคโนโลยีออกมาเพื่อเป็นการนำเสนอสินค้าและบริการนะครับแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้มากขึ้นการทำให้โลกนั้นไร้พรมแดนมากขึ้นไปกว่าเดิมและการทำให้โลกนี้เป็นโลกเสมือนที่เราอยู่ร่วมกันอย่างการปรับตัวครั้งล่าสุดของ Facebook นะครับที่มีการปรับตัวเป็นชื่อบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าMeta นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมาจาก Metaverse นั่นเองครับซึ่ง Metaverse นั้นก็คือการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ด้วยความเชื่อและวิสัยทัศน์นะครับของ Facebook ที่มองว่าหลังจากนี้เราจะทำอย่างไรนะครับให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกเดียวกันคือโลกเสมือนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับเห็นไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันเข้ามามีผลกับชีวิตของนักศึกษาและทุกคนมากๆนะครับก็อยากให้พวกเราได้เตรียมตัวเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยนะครับในส่วนที่3คือ IoT ครับ IoT นั้นเราจะเรียกกันว่า Internet of Things ครับแน่นอนว่ามันจะถูกแทรกซึมอยู่ในเครื่องมืออัจฉริยะต่างๆมากมายที่อยู่ในบ้านของเราอยู่ในออฟฟิศของเราอยู่ในโรงเรียนของเราอยู่ในสถาบันของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าการพยากรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับตัว IoT เนี่ยนะครับก็จะเข้ามามีบทบาทกับฟังก์ชันชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทั้งนันทนาการทั้งการใช้ในกิจวัตรประจำวันการทำงานนะครับเรื่องพวกนี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากๆแล้วก็จะมา disrupt พฤติกรรมการทำงานของพวกเราต่อไปด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพวกเราและก็ครอบครัวด้วยนะครับคือในเรื่องของ Fintech นั่นเอง Fintech คือนวัตกรรมทางการเงินหรือว่าเทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเองเนี่ยแหละครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากรูปแบบการจ่ายเงินรูปแบบการรับเงินการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราเข้าสู่ในยุคของ Cashless มากขึ้นคือการที่เราไม่ได้ใช้เงินสดเราใช้เป็นเงินสกุลดิจิตอลหรือว่าเราใช้เป็นการจ่ายโดยผ่านช่องทางต่างๆหรือการใช้บล็อกเชนเข้ามาปรับพฤติกรรมการทำงานและใช้ในกระบวนการการบริการของธนาคารด้วยล่ะครับเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเรื่องเล็กๆหรืออยู่ในมือถือของเราแค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมันกว้างมากมันอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นแต่เราไม่รู้ตัวนั่นเองล่ะครับและหลังจากนี้นะครับ What's next อะไรจะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีและดิจิตอลรอบตัวเรานะครับต้องขอบอกว่าหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหนักขึ้นรวดเร็วขึ้นในยุคของ Google World แบบนี้นะครับและแน่นอนว่าเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้งานและเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับเราจะต้องทำความรู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆการปฏิวัติเทคโนโลยีการค้นพบนวัต

รรมสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นข่าวสารที่เราขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ติดตามและเราไม่สามารถที่จะรู้จักหรือเราไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะเปรียบเสมือนคนที่ตกรถไฟนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับจากที่ได้เล่าไปทั้งหมดเลยนะครับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับนักศึกษากับทุกคนอย่างไรทั้งในแง่ของการเรียนการทำงานไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเงินเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากนะครับแต่สุดท้ายก็จะมีประโยคนึงนะครับของมือเบสชื่อดังของอเมริกานะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยควรจะมาปรับปรุงชีวิตของเรานะครับไม่ใช่มาให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปนะครับจากที่ประโยคที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ให้พวกเรานั้นโฟกัสแล้วก็เข้าใจว่าต่อให้เทคโนโลยีจะเข้ามีบทบาทมากเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างนั้นเป็นเทคไปหมดหรือที่จะต้องเป็นหมดแต่ว่าเราควรจะนำเรื่องของเทคมาพัฒนาปรับปรุงและทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ

20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิต
2: เซนตี้โฟโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มัน
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยู่กับน้องเบสนะคะเจ้าของร้านข้าวพันผักงอกแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ข้าวพันมีพิซซ่าด้วยขายอะไรบ้างจ๊ะ
1: มีพันครับผม
0: มีพัน
1: พันไม้ครับผม
0: มีพันไม้
1: ใช่ครับแล้วก็ผัดไ
0: ท
1: ยหลักๆที่ทุกคนมาไม่พลาดก็คือพิซซ่า
0: พิซซ่าปกติเนี่ยจะเคยได้ยินข้าวพันผักแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวพันผักงอก
1: ครับ
0: มันต่างกันไหม
1: เราก็จะทำเป็นพวกงอกทานตะวันงอกผักบุ้งเบบี้ผัก
0: อ๋อเหมือนเป็นผักที่ผักที่แบบว่าไม่ใช่ต้นโตต้นใหญ่แต่เป็นแบบเหมือนต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนผักบุ้ง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อใช้พวกนั้นแหละในการทำข้าวพัน
1: ธุ์ใช่มันเป็นที่มาของชื่อร้าน
0: ก็เลยข้าวพันธุ์ผักงอก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาทานนะคะเป็นข้าวพันธุ์ผักงอกพิซซ่า

0: ข้าเตาไปแล้วนะคะชิ้นแรกเราสั่งเป็นฮาวายเอียนแผ่นนึงใช้เวลานาน
1: การอบไม่เกิน5นาที
0: เหรอ
1: ครับ
0: คือบางคนอาจจะคิดว่าแบบโอ้พิซซ่าโฮมเมดมันจะอาจจะรอแบบครึ่งค่อนชั่วโมงอันนี้ไม่เลย
1: ไม่เลยครับ
0: ไม่เลยที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นอาหารบางส่วนของทางร้านข้าวพันผักงอกนะคะที่โนสั่งมาก็จะเป็นเมนูเด่นเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะพิซซ่านะคะยืดๆเลยนี่ยังร้อนๆ อยู่เลยนะนี่อันนี้เป็นแบบเพิ่มชีสโอ้ยแหมหอมมากแป้งกรอบมากสมก็เป็นบางกรอบดีมากอันนี้จะชิมซอสนะซอสอร่อยมากจะต่างจากซอสขวดเลยคือเขาใช้ตัวมะเขือเทศสดในการทำน้ำซอสมาที่นี่กันบ้างค่ะฮาวายเอียนเป็นแป้งแบบหนานุ่มนี่ยืดเหมือนกันอันนี้เป็นฮาวายเอียนไซส์ M นะคะชิ้นใหญ่ๆเลยพอเราสั่งหนานุ่มเนี่ยตัวแป้งไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะหนากำลังดีหน้าคือแบบแน่นเลยแล้วคือถ้าเราไม่เพิ่มชีสนะคะปกติหน้าเขาก็ให้ชีสเยอะอยู่แล้วถ้าเพิ่มไปนี่คือจัดเต็มเลยมาที่อันนี้บ้างนะคะข้าวพันผักงอกซึ่ง เครื่องเนี่ยค่ะเขาจะใช้เป็นผักแล้วก็จะมีเนื้อไก่ด้วยแล้วก็โปะเป็นไข่ออนเซนมาข้างบนเนาะเดี๋ยวกินเป็นน้ำจิ้มอันนี้ก่อนคล้ายๆกับแจ่วอะค่ะแต่ว่าเป็นแจ่วที่คล้ายๆน้ำจิ้มของขนมจีบเนาะนี่มาแล้วข้าวพันผักงอกจ้ะลองน้ำจิ้มสุกี้บ้างนะคะชุบข้าวพันผักงอกนี่นะคะพอกินกับสุกี้เนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนเรากินสุกี้แห้งแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าผักที่เขาเอามาใช้มันกรอบมันหวานอะไรแบบนี้เนาะส่วนถ้ากินกับตัวน้ำจิ้มแจ่วอะค่ะก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะเนาะว่ามันจะอร่อยคนละแบบเนาะอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยจานนี้ก็อร่อยเป็นอาหารสุขภาพที่อยู่ท้องด้วยนะคะใส่ต้นอ่อนทานตะวันก็อร่อยนะคะมีกลิ่นของมันเฉพาะตัวอร่อยดีมาที่สลัดกันบ้างนะคะสวยมากเนาะมาเป็นแบบเป็นชามมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราราดเลยชูบแบบนี้น่ากินมากแล้วก็เวลากินนี่จะต้องกินกับแป้งพิซซ่าที่เขาอบมากรอบๆแบบนี้คือกินแทนขนมปังกรอบสลัดผักที่บอกเลยว่าผักสดมากเพราะเพิ่งตัดเมื่อกี้นี้เองแป้งจะหอมแบบหอมกลิ่นเตาค่ะอร่อยอร่อยเลยมาดูราคาอาหารที่เราทานนะคะเริ่มจากข้าวพันผักงอกกันก่อนก็จะอยู่ที่ชุดละ50บาทแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีสำหรับซีฟู้ดด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมจะกินเป็นซีฟู้ดก็เพิ่มอีก10บาทเป็น60เนาะส่วนสลัดจานนี้นะคะคุ้มมากบอกเลยชุดนี้นะคะอยู่ที่69บาทเท่านั้นเองผักคือสดกรอบอร่อยมากเนาะตัวแป้งก็อร่อยมากมาที่พิซซ่ากันบ้างพิซซ่าเนี่ยโนสั่งมา2ไซส์นะคะก็คือมี S กับ M เนาะ S เนี่ยถ้าปกติจะอยู่ที่ฐานละ200บาทแต่ว่าเราสั่งเป็นแบบเพิ่มชีส ด้วยก็จะเพิ่มราคาอีก50บาทเป็น250บาทนะคะส่วนฮาวายเอียนถาดนี้นะคะจะเป็นไซส์ M จะอยู่ที่ราคา250บาทเป็นแป้งแบบหนานุ่มค่ะร้านข้าวพันผักงอกนี้นะคะจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะนอกนั้นก็คือเปิดหมดเลยนะคะจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นฤดูท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ5โมงเย็นนะคะสามารถที่จะโทรมาเช็คก่อนก็ได้ยิ่งโดยเฉพาะเราจะมาเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้และที่

0: สำคัญก็คือที่นี่เนี่ยเขามีบริการที่พักด้วยนะคะมานอนรับบรรยากาศเย็นๆของจังหวัดน่านก็ได้นะคะตื่นมาก็มากินผักสลัดอร่อยๆแบบนี้ค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่บอกเลยว่าได้กินพิซซ่าหอมๆอร่อยๆราคาไม่แพงแล้วก็ได้กินผักสลัดสดๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยร้านนี้ข้าวพันธุ์ผักงอกอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
1: เรื่องเด็ดตะโลวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผลไม้โบราณที่มีลำต้นสูงกว่าจะได้กินก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนเนื้อในกลมมนสีขาวขุ่นหน้าตาคุ้นๆคล้ายลูกชิดแต่มักถูกหลายคนเรียกว่าต้นลูกฆ่าแม่เจ้าลูกที่ว่านี้ก็คือลูกหลานนั่นเองค่ะทำไมลูกลานถึงถูกเรียกแบบนั้นแล้วต้นลานสูงๆแบบนี้เขาเก็บกันยังไงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเก็บลูกลานของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกับมืออาชีพในการเก็บลูกลานมานานกว่า20ปีนำทีมโดยเจแอดลูกลานค่ะ
2: ปู่พ่อจ้าเนี่ยทางนี้ลูกทางนี้ลานทุกต้นลานกี่ต้นก็ต้องผ่านแม่
1: ต้นลานนั้นจะออกลูกปลายยอดสุดของลำต้นค่ะเมื่อต้นลานติดลูกใบก็จะเริ่มแห้งจะเห็นแต่ลูกลานที่ดกเป็นช่ออยู่เต็มต้นซึ่งการที่จะเก็บลูกลานนั้นเขาจะไม่มีการโค่นต้นลานค่ะแต่ว่าจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปตัดค่ะลูกลานที่เห็นดกเต็มต้นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วจะขึ้นไปเก็บได้ทันทีค่ะจะต้องมีการทดสอบกันก่อนว่าลูกลานบนต้นนั้นมีอายุประมาณเท่าไหร่อ่อนหรือว่าแก่แค่ไหนซึ่งวิธีการก็คือเขาจะใช้หนังสติ๊กยิงให้ลูกลานนั้นร่วงหล่นลงมาจากนั้นก็จะลองทุบเพื่อลองดูเนื้อด้านในค่ะลูกลานที่ยังอ่อนมากๆเนื้อด้านในจะใสนะคะจะยังไม่เก็บแต่ว่าจะรอให้ได้อายุซะก่อนค่ะส่วนลูกลานที่เนื้อด้านในนั้นขาวขุ่นชัดเจนแถมไปตายแข็งๆอันนี้ก็จะไม่เก็บเหมือนกันเพราะถือว่าลูกลานนั้นแก่เกินไปแล้วค่ะส่วนลูกลานที่จะเลือกเก็บนั้นจะเลือกเนื้อที่มีสีขาวขุ่นเล็กน้อยไม่แข็งหรือว่าอ่อนจนเกินไปค่ะในการทุบดูเนื้อลูกลานนะคะจะทุบหลายๆลูกค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกลานส่วนใหญ่นั้นอยู่ในระยะที่กำลังดีเมื่อดูแล้วว่าใช้ได้ปฏิบัติการเก็บลูกลานก็จะเริ่มขึ้นและมือปีนลูกลานประจำทีมก็คือน้านายคนนี้ผู้มีประสบปีนต้นลานมานานกว่า16ปีค่ะ
3: ประมาณ15-16ปีแล้วโอ้ถ้าเกิดหน้าลานบางทีก็วันนึงก็ถึง5ต้น6ต้นก็มีครับสูงสุดก็รวมๆ30เมตรอ่ะต่ำสุดก็ประมาณ16-17เมตรเนี่ยที่สำคัญใจกล้าด้วยสูงก็ไม่ยากแต่ก็เราก็มันแค่อย่างมากก็แค่เสียเวลาผูกองต่อไปแต่มันจัดยากง่ายหมายถึงว่าตรงโคนลานเนี่ยบางทีมันจะลกอะไรประมาณนี้หรือว่าใบโกกเยอะเนี่ยมันจะมายากตรงนี้ที่มันกราบเหมือนใบเลื่อยคมบางทีโดนบาดเลื่อยงูมีทั้งงูทั้งตะขาบทั้งต่อทั้งแตนมดเนี่ยบางทีมดมีถึง 3-4 ชนิดเนี่ยต้องอย่างระวังมันอันตรายหลายอย่างนะครับเพราะถ้าเกิดคนที่ว่าประมาทนิดหน่อยไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับถ้าเกิดพลาดมา
1: และต้นลานที่น้านายจะขึ้นไปเก็บในวันนี้นะคะความสูงนั้นไม่มากแต่ก็ไม่น้อยอยู่ที่ประมาณ25เมตรค่ะพระองค์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการปีนขึ้นไปเพื่อให้ถึงยอดพระองค์ที่ทำจากเหล็กเส้นยาวประมาณ3เมตรจะค่อยๆถูกส่งขึ้นไปเพื่อมัดกับต้นลานและต่อเป็นบันไดขึ้นไปให้ถึงปลายยอดค่ะนอกจากคนปีนต้นลานที่ตอนนี้กำลังไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะคนที่อยู่ด้านล่างเองก็ต้องคอยเตรียมพื้นที่เพื่อรอรับลูกลานที่จะถูกตัดลงมาไม่ให้กระจัดกระจายค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะทำงานแข่งกับเวลาคนปีนก็เริ่มปีนสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งสูงด้านบนลมก็ยิ่งแรงใบลานแห้งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโกรกลานซึ่งก็มีหนามแหลมคมตลอดทั้งก้านนอกจากจะกวัดแกว่งไปตามแรงลมแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับคนที่กำลังปีนลานค่ะตอนนี้นายขึ้นไปยืนบริเวณก้านของทลายลูกลานแล้วนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความเหนียวทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีและก็เป็นจุดที่ยืนสะดวกที่สุดในการทำงานค่ะเมื่อตั้งหลักได้ที่แล้วนะคะก็จะใช้มีดที่เหน็บเอวขึ้นมานั้นทำหน้าที่

0: การตัดทลายลานค่ะซึ่งลานนั้นจะถูกตัดลงมาทีละช่อทีละช่อซึ่งเมื่อตัดก็จะตัดหมดทั้งต้นเลยนะคะและเวลาที่ตัดแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยทิ้งลงมาทันทีค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของลูกลานที่ถูกตัดลงมาค่ะลูกลานจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆประมาณนิ้วหัวแม่มือนะคะตัวลูกเองเนี่ยก็จะอยู่ติดกับช่อลูกลานหรือว่าต้นลานที่เราเห็นนี้นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับปาล์มหรือว่าตาลค่ะแต่ลานนั้นจะแตกต่างตรงที่ตลอดชีวิตของต้นลานนั้นจะติดลูกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะและจะเริ่มติดลูกได้นั้นอายุต้องไม่ต่ำกว่า 30-50 ปีเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ลานนั้นแตกต่างจากพืชตระกูลปาล์มบางประเภทก็คือการขยายพันธุ์ของลานนั้นจะไม่สามารถที่จะแตกหน่อหรือว่าแตกกอได้ซึ่งลานจะขยายพันธุ์ได้เฉพาะเมล็ดเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อต้นลานต้นไหนออกลูกเมื่อลูกแก่และเริ่มร่วงหล่นต้นลานเองก็จะค่อยๆยืนต้นตายจนทำให้ได้ฉายาว่าต้นลูกฆ่าแม่นั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพในการเก็บลูกลานนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมเก็บลูกลานที่แก่จัดส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของรสชาติแล้วนะคะยังเป็นการปล่อยให้ลานนั้นขยายพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยค่ะลูกลานที่เก็บมาแล้วนะคะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายอย่างโดยเฉพาะขั้นตอนของการกระเทาะเปลือกซึ่งการที่จะนำเนื้อลูกลานออกมานั้นนะคะเขาจะใช้วิธีทุบค่ะสาวนักทุบของเรานั้นมาพร้อมกับชุดป้องกันค่ะเพราะว่าเปลือกของลูกลานนั้นเขามียางนอกจากจะทำให้คันแล้วนะคะหากเข้าตาเนี่ยก็ยังแสบมากๆด้วยค่ะลูกลานที่ทุบแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทุบแรงแบบนี้เนื้อด้านในจะเป็นยังไงต้องบอกว่าเนื้อของลูกลานนั้นมีความยืดหยุ่นพอๆกับลูกชิดค่ะการทุบแบบนี้นะคะไม่ทำให้เนื้อด้านไหนเละค่ะลูกลานที่เราเห็นเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นเพียงลูกลานจากต้นลาน1ต้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าแม่แอ๊ดเจ้าของลูกลานทีมบอกนะคะว่าตลอดทั้งปีนั้นคนที่มีอาชีพหาลูกลานนั้นจะต้องตระเวนหาต้นลานจะบ้านไหนนาใครหากมีต้นลานที่ดูแล้วว่าอีกไม่นานจะให้ลูกก็จะเข้าไปติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อทาบทามขอซื้อลูกลานค่ะแม่แอ๊ดบอกว่านอกจากจะเดินทางไปรับซื้อลูกลานทั่วประเทศแล้วนะคะไปแต่ละครั้งนั้นก็ยังไม่ต่ำกว่า 2-3 รอบค่ะ
1: ราชบุรีนครถมแล้วมาสุพรรณผ่านลพบุรีไปนครราชสีมานั่นแหละทั่วแต่คือที่หลังที่สุดคือภาคใต้เราไม่รู้หรอกว่าเขามีตรงไหนมั่งแต่พอเราได้ไปแล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็ติดตามว่าต้นนี้มันใกล้จะออกนะในสายตาเราว่าปีหน้าเนี่ยออกเราก็ตามไปดูเราไปตรวจดูเนี่ยมันไหลเที่ยวไปคุยกับเขาไปว่าก่อนแล้วเราต้องไปตรวจดูว่าใช้ได้ไหมเมื่อไรมันก็สิ้นเปลืองเยอะ
0: กว่าที่จะเจอต้นลานกว่าจะสุกแล้วก็กว่าจะได้เก็บมากินแบบนี้นะคะคนทำลูกลานนั้นต้องใช้ความพยายามมากๆเลยละค่ะลูกลานที่เม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแสดงว่ายังมียางปะปนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านการล้างการแช่น้ำจนกว่าจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้หลังจากที่ได้เนื้อลูกลานสีขาวๆแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการนำไปต้มซึ่งก็จะต้มให้สุกก่อนที่จะนำไปจำหน่ายค่ะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะมารับซื้อลูกลานต้มไปขายต่อนะคะลูกลานนั้นจริงๆแล้วไม่มีรสชาติในตัวเองนะคะมีแต่ความหนึบหนับเคี้ยวเพลินค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะซื้อลูกลานก็มักจะนำไปเชื่อมหรือว่านำไปทำลอยแก้วเพื่อจำหน่ายเพื่อให้รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะลูกลานนั้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนั้นถือว่าเป็นช่วงฤดูที่ลูกลานให้ผลผลิตเยอะมากๆบรรยากาศในหมู่บ้านเองก็จะคึกคักเพราะเป็นฤดูการเก็บลานคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนนี่ก็ไม่มีเงานะคะเพราะเขาก็จะมารับจ้างทุบลูกลานแบบนี้ค่ะ
1: แม่ก็คือยึดอาชีพนี้แล้วคนที่รู้จักแม่ก็คือว่าจะแอดลูกลานแล้วพระคุณลูกลานแม่คิดอย่างนั้นเลยทำมาประมาณ20ปีคนล่อนคนล้างทุกขั้นตอนสร้างอาชีพให้ชุมชนเลยตรงนี้ตรงที่แม่อยู่คือเราเลี้ยงเอามาเลี้ยงทุกคนคือคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้ทำกับเรา
0: ซ ื่องเรตโรวันนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้เห็นอาชีพดั้งเดิมนั่นก็คือการเก็บลูกลานแล้วยังได้เห็นภูมิปัญญาในการนำลูกลานมารับประทานอีกด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูแล้วเนี่ยอยากที่จะสั่งซื้อลูกลานแม่แอดมีจำหน่ายลูกลานทั้งแบบดิบแล้วก็แบบเชื่อมค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะหรือถ้าหากบ้านใครนะคะมีต้นลานที่กำลังออกลูกอยากจะให้ทีมงานเจแอดลูกลานไปเก็บก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ค่ะสวนเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านท่าทองอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเกษตรกรที่นี่นะคะเขามีการรวมกลุ่มการผลิตมะม่วงแบบควบคุมคุณภาพเพื่อการส่งออกเป็นหลักเขาจะมีวิธีการปลูกมะม่วงกันยังไงมะม่วงที่นี่จะเป็นแบบไหนตามมินนี่เข้าสวนกันมาเลยค่ะตอนนี้มินี่ก็อยู่กับพี่ว่าวประธานกลุ่มแล้วนะคะพี่ว่าวสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: พี่ว่าวเห็นบอกว่าที่เนี่ยของเรานี่คือเป็นวิสาหกิจชุมชน
2: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเรามีการปลูกมะม่วงนี่คือกันหลายคน
2: หลายคนครับเราเปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาซึ่งวันนี้ครับการทำนาเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของต้นทุนมาในเรื่องของการทำสวนซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งทำไมไม่เลือกผลไม้อื่นรุ่นพ่อเรารุ่นแม่เราทำมาแล้วก็มีประสบการณ์แล้วเราทำในลักษณะที่ทำนอกฤดูเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยเรามีทั้งแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำธรรมชาติก็ทำให้ตรงนี้ครับเป็นจุดแข็ง
0: อย่างมะม่วงที่เราปลูกที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: วันนี้มะม่วงทานสุกนะครับอันดับหนึ่งในเรื่องของความนิยมผู้บริโภคก็คือน้ำหนองไม้สีทอง
0: คือที่ต้องห่อถุงไว้นี่คือรู้เลยเพื่อรักษาคุณภาพผิวอย่างนี้ใช่ไหมพ
2: ี่ใช่ครับเพราะว่าการที่ทำมะม่วงเพื่อการส่งออกเนี่ยครับอันดับแรกครับจะเห็นว่าถุงที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นถุงคาร์บอนจะทำให้ในเรื่องของสีผิวเนี่ยมีความสวยขึ้นแล้วก็ในส่วนของสำคัญเลยเนี่ยป้องกันในเรื่องของแมลงวันทอง
0: อย่างนี้คือแก่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
2: ประมาณ 80% ครับการเก็บเนี่ยอาจจะต้องถนอมมากที่สุดเห็นไหมว่าตัวนี้มีข้อครับเราเด็กนี
0: ่ใช้มือได้เลย
2: ได้เลยครับแล้วยางมันจะไม่ไหลแต่ถ้าบางทีเราใช้กันไก่ตัดบางทียางมันจะไหล
0: ยางไหลเลือดผลเสีย
2: ใช่เลือดผลจะเสีย
0: นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสวยแบบนี้เลยอันนี้เกรดส่งออกยังไม่สุก
2: ครับ
0: แต่ถ้าเรากินกันในประเทศไทยไม่ใช่
2: ไม่อร่อยครับไม่ใช่รสชาตินี้ครับ
0: ซึ่งส่งออกเขาก็จะเน้นดู
2: เน้นผิวเป็นหลัก
0: เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ขั้วเหนียวเหมือนกันนะ
2: โอเคงั้นเลย
0: ปึ๊บโอ้โหช่อนี้
2: อันนี้เพี้ยไฟทำลายนะครับผิวไม่สวยส่งออกไม่ได้แต่ถ้าผู้บริโภคได้ชิมผมคิดว่าความหวานได้แน
0: ่เพราะว่าแก่สุดๆนะคะสังเกตแล้วว่าลูกนี้นี่คืออ้วนกลมกว่าใครเพื่อนแล้วกากคือขึ้นเยอะมาก
2: ก็เป็นจุดนี้ครับบางคนก็เรียกเป็นจุดหวานจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยจุดขึ้นอย่างเงี้ยคือแก่ครับ
0: อันนี้เป็นวิธีการเลือกมะม่วงของผู้บริโภคได้ไหม
2: ก็ส่วนหนึ่งเลยครับก็คือเหมือนกับว่ามะม่วงเนี่ยต่างจากคนคือมะม่วงเขาอ่ะยิ่งแก่ยิ่งตึง
0: อันนี้มาอีกแปลงนึงก็คืออยู่ติดกันกับน้ำดอกไม้สีทองแต่ว่า
2: ใช่ครับ
0: ลูกนี่คือใหญ่มาก
2: สายพันธุ์นี้ครับจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างน้ำหน่อไม้เบอร์4กับเขียวเสวย
0: ค่ะ
2: ซึ่งอาจจะรู้จักกันในสายพันธุ์ของมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมหรือบางคนจะเรียกน้ำดอกไม้มันครับผมลักษณะของเขานะครับก็ถ้าผลใหญ่สูงสุด1กิโล8ขีดต่อ1ผลก็ส่งออกในส่วนของทั้งมาเลเซียตะวันออกกลางจะชอบครับเขาจะทานผลดิบเป็นหลัก
0: นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงขาวนิยมแบบพร้อมกินแล้ว
2: เราจะดูถึงความสุกอันไหนที่สุกมากกว่าเวลาเราจะทานแล้วหวานฉ่ำนะดูที่ความส้มของลูกครับก็คือว่าเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะหวานเจี๊ยบหวานชื่นใจคร
0: ับให้ดูเนื้อด้านใน
2: เนื้อจะละเอียดไม่เป็นเสี้ยนแล้วก็จะไม่ช้ำกลาง
0: แล้วเวลาเขาขายเขาทำแบบนี้ค่ะ1 2 3
3: เนื้อเขาจะนุ่มละมุนหวานไม่เละอ่ะหนึบๆแล้วก็ไม่มีเสี้ยนเลย
2: คือการทานมะม่วงสุกที่อร่อยเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการบ่มเพราะว่าการบ่มเนี่ยครับจะช่วยให้เนื้อมะม่วงเนี่ยเสมอในเรื่องของความสุก
3: เขาแบบหวานฉ่ำหอมละมุนเนาะแต่ไม่ได้แบบหวานแหลมหวานจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องชิมก็คือมะม่วงขาวนิยม
2: แล้วก็ทานมะม่วงสายพันธุ์นี้ครับมันจะกรอบนอกแล้วข้างในมันก็จะค่อยๆมีรสชาติที่แตกต่างจากด้านนอกเข้าไป

0: ฉะนั้นเนี่ยครับควรจะเป็นการลักษณะของการเฉาะผลถ้าเราทานเนี่ยเรากัดไล่มาเนี่ยเราจะได้ความเป็นรสชาติของเขาทุกรส
1: ครบเลย
0: ครบเลย
1: กรอบมันเปรี้ยวนิดนิดมันกรอบแบบกรอบมันมันร่วนร่วนอะค่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้กรอบแน่นแน่นแป้งเยอะเยอะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แป้งเยอะไม่ใช่ครับ
1: อร่อยมากอร่อยทั้งคู่นะคะใครชอบกินดิบนี่คือไปขาวนิยมใครชอบกินสุกหวานฉ่ำนี่น้ำดอกไม้สีทอง
0: ใช่ครับ
1: ได้ทั้งคู่การปลูกมะม่วงนอกฤดูนะคะผลผลิตจะเริ่มออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะส่วนในช่วงฤดูการปกติของมะม่วงนะคะที่นี่จะไม่มีผลผลิตค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรนั้นต้องตัดแต่งกิ่งบำรุงต้นเพื่อให้พร้อมผลิตมะม่วงนอกฤดูในรอบถัดไปค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะกินทำยังไง
0: อ่ะท่านใดที่ได้ชมรายการแล้วแบบเอ้ยสนใจท่านผ่านมากินกลางหาผมตามเบอร์ของกลุ่ม
1: แล้วก็
0: ใช่ครับแล้วก็ท่านก็แวะมาชิมอะไรมีให้ชิมแต่อย่างที่บอกว่าเราเน้นนอกฤดูกาลเนี่ยจะไม่มีผลผลิต
1: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาทางพี่ว่าวได้เนาะเข้ามาเที่ยวสุพรรณบุรีใกล้ๆก็มาแวะชิมกันในสวนแต่ว่าไม่มีส่งเนาะ
0: ไม่มีครับไม่มียินดีครับ
1: แล้ววันนี้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรอะไรก็ตามนะคะเหมือนพี่ว่าวแบบนี้นะคะส่งเข้ามาหาเราได้ผ่านทาง Facebook เรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ว่าวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อร่อยมากจริงๆนี่ความจริงอันนี้คือหนูชอบแล้วนะ
0: นี่

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC พื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ย่าคุกคามอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีนะครับน้องๆช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับคือช่วงแห่งการแตกหน่อออกผลของพืชพันธุ์ภายในป่ารวมทั้งเห็ดและเป็นที่มาของคำถามชวนน่าสงสัยเหล่านี้จริงหรือไม่เห็ดไม่ใช่พืชไม่ใช่ผัก

แต่เป็นเชื้อราเห็ดมักจะขึ้นอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วทำไมเห็ดบางชนิดกินได้แต่บางชนิดกลับมีพิษร้ายแรงเรื่องราวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเห็ดเหล่านี้จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

ูโจทย์สุดท้าทายแบบนี้นะครับก็ต้องมีคนเก่งที่ไม่ธรรมดาอาสามาพิชิตโจทย์ในรายการคิดวิทย์ของเราอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับเขาพกเอาพลังใจและก็พลังสมองเนี่ยเตรียมกันมาพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาได้

0: น้องๆผู้กล้าที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตดอกเห็ดในวันนี้จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเห็ดมหัศจรรย์กันอย่างใกล้ชิดภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีเห็ดหน้าตาประหลาดเหล่านี้อยู่น้องๆทั้งหลายรู้จักกันหรือเปล่าครับว่ามันคือเห็ดอะไรบ้าง
1: อันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็ดหอมดูนะจะแตกต่างมากเลยส่วนนี้จะเป็นเห็ดนางรมนะครับน้องๆดอกสีขาวน่าทานมากเลยส่วนด้านนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าสีน้ำตาลเป็นเห็ดที่ปรุงอาหารอร่อยมากครับเห็นไหมฮะสวยมากนี่เลยสีขาวเห็นไหมครับไม่เหมือนห้องนี้นะครับใหญ่มากเลยครับ
2: พูมันถึงเป็นสีชมพูค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออันที่เห็ดสีชมพูเหรอครับก็จะเป็นเห็ดนางนวลนะครับนางนวลสีชมพูแต่ที่ไม่ได้รับความนิยมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าเนื้อและรสชาติของเขาเนี่ยอาจจะอร่อยสู้เห็ดนางฟ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปชมเห็ดลิ้นจือที่กำลังเริ่มออกเลยนะครับเห็ดลิ้นจือเนี่ยเวลาเขาออกดอกแรกเขาไม่ใช่ออกมาดอกเดียวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเขาจะออกมา 2-3 ดอกอายุ1เดือนเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดให้เหลือแค่ดอกเดียวเราจะเก็บเอาสปอร์ของเห็ดลิ้นจือที่เราชมเห็ดกันมาเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าในการเพาะเห็ดเนี่ยต้องผ่านวิธีอะไรมามั่งนะครับน้องๆอยากทราบไหมครับ
3: อยากทราบค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
4: เห็ดนะครับน้องๆสังเคราะห์แสงเองไม่ได้เราจึงมีสารอาหารให้กับเชื้อเห็ดก็จะมีน้ำตาลทรายแดงปูนขาวแป้งข้าวเหนียวนะครับยิบซ้ำนะครับวิตามิน
1: ส่วนด้านหลังตรงนี้น้องๆก็จะเป็นขี้เลื่อยนะครับที่ยังไม่ได้ผสมวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตักนะครับขึ้นเครื่องนี้แล้วก็นำวัตถุดิบตรงนี้ไปผสม

0: ี้ก็จะเป็นเครื่องจะมีขี้เลื่อยลงมาไหมครับก็จะมาแล้วนะครับวุ้น PDA นะครับขวดสีขาวที่เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วไหมเส้นใยสีขาว
1: มันมีเชื้อเห็ดในนี้ค่ะใยที่เส้นขาวๆคือเชื้อเห็ดที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ
0: เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วนะครับเราจึงเขี่ยลงไปในเมล็ดข้าวฟ่างนะครับใช้เวลา15วันเชื้อเห็ดก็เดินเต็มเมล็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วเราจะนำเมล็ดข้าวฟ่างเขี่ยลงไปภายในก้อนที่เรากำลังจะทำนะครับพอหลังจากนั้นเราทำตรงจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งขี้เลื่อยเนี่ยยังไม่สุกต้องนึ่งให้สุกเสียก่อนนะครับนี่แหละครับน้องๆที่กำลังเห็นอยู่ก็คือหม้อนึ่งนะครับที่เรากำลังนึ่งก้อนอยู่นะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่100องศาเซลเซียสนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับส่วนด้านตรงนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยนี่

0: ึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำล็อตนี้นะครับไปเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปภายในก้อน
1: ก่อนที่เราจะเขี่ยนะครับเราต้องฆ่าเชื้อนะครับโดยฉีดแอลกอฮอล์นะครับบริเวณมืออย่างนี้นะครับการที่เราเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปใช้ปริมาณแค่15เมล็ดถึง20เมล็ดเท่านั้นหลังจากที่เราเขี่ยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำก้อนที่เราเขี่ยนำสู่เข้าลงบ่มเชื้อนี่เลย
2: นะครับน้อง
1: ๆหลังจากที่เราทำการเขี่ยเชื้อเห็ดแล้วใช่ไหมครับนะฮะ1เดือนนะฮะ1เดือนสังเกตดูนะครับเชื้อเห็ดจะเดินถึงขนาดนี้แต่ยังไม่เต็มก้อนนะครับแต่ถ้าเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับเต็มก้อนแล้วนะครับเชื้อเห็ดที่น้องๆเขี่ยลงไปนะครับเขาก็จะเดินเต็มอุณหภูมิในการบ่มเชื้อนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับน้องๆจะอยู่ประมาณที่22องศาไม่เกินนี้นะครับแล้ววิธีการให้น้ำนะครับน้องๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีเวลาตั้งเอาไว้นะครับเราจะให้น้ํา6วินาทีนะครับเมื่อครบเวลาเขาก็จะตัดโดยอัตโนมัติพอเชื้อเต็ม2เดือนแล้วเราก็จะนํามาเปิดดอกนะครับ
3: น้องทําอะไรกันอยู่คะ
4: แกะเมล็ดข้าวฟ่างค่ะเพราะว่าเมล็ดข้าวฟ่างครบ2เดือนแล้วค่ะถ้าไม่แกะอย่างนั้นมันจะเป็นเชื้อราสีเขียวค่ะ
1: นะครับพอเขี่ยออกแล้วปุ๊บไม่ใช่ว่าจะให้น้ำเราต้องทิ้งไว้อีก2วันเพื่อให้หน้านะครับหน้าก้อนเนี่ยแห้งวันที่3เราจึงทำการให้น้ำครับนะครับแล้วก็นับอีก 3-4 วันดอกเห็ดก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
5: ทึ่งไปเลยว่าทำไมเห็ดอย่างนี้ก็มันก็มีหลากหลายเห็ดนี่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวไม่ได้มีแค่เห็ดฟางอะค่ะ
1: แต่ตอนนี้เรามาเก็บเห็ดหอมกันก่อนนะครับวิธีการเก็บนะครับยกก้อนขึ้นมาคนละหนึ่งก้อนที่มีดอกเห็ดนะครับแล้วก็จะเลือกดอกที่โตนะครับที่สุดในก้อนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะนำมาหักบิดนะครับบิดแล้วก็หมุนออกนะครับเป็นแบบนั่นแหละครับวิธีการเก็บเห็ดหอมเห็นไหมครับนี่ฮะเก็บง่ายมาก
5: เห็ดนี้เก็บยังไงล่ะคะ
0: อ๋อเห็ดหัวลิงนะครับวิธีการเก็บนะฮะเก็บแบบนี้ฮะจับตรงปากก่อนแล้วก็ใช้นิ้วนะฮะสอดขึ้นแล้วก็ดึงออกแบบนี้เองครับวิธีการเก็บเห็ดนางนวลสีชมพู
6: ต่อไปน้องๆเลือกอุปกรณ์แล้วไปเรียนรู้การเก็บเห็ดในธรรมชาติกัน
7: อาจารย์จะสอนวิธีเก็บเห็ดนะคะเวลาหนูมาเก็บเห็ดในธรรมชาติที่เราควรจะมองหาที่สุดก็คือบนพื้นดินนะคะว่ามันมีเห็ดขึ้นจากบนดินไหมแล้วก็บนขอนไม้ผุบนกิ่งไม้ผุอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่ผุแล้วที่มันผุเนี่ยก็เพราะพวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเห็ดเนี่ยนะคะเวลาเราเห็นเนี่ยหนูจะหยิบเนี่ยต้องระวังว่ามันมีตะขาบมีแมงป่องอะไรอยู่ใต้ขอนหรือเปล่านะคะอย่าปุ๊บก็หยิบเลยอาจจะเอาเท้าไปเขี่ยๆนิดๆถ้ามีตัวอะไรจะได้ออกมานะคะพอเก็บมาเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องดูว่าก้านมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เอามีดแซะให้ได้ปลายก้านมันออกมาด้วยนะคะอย่าดึงเพราะดึงเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะกลัวว่าจะเก็บเห็ดพิษมาใช่ไหมคะจะให้บอกว่าเห็ดอย่างนี้มีพิษอย่างนั้นไม่มีพิษโดยให้ใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยมันบอกได้ยากอย่างเช่นบอกว่าสีจัดๆกินไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เสมอไปส่วนใหญ่ถ้ามีพิษนะคะจะเป็นเห็ดที่ขึ้นบนดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้ามันขึ้นบนดินแล้วหนูสงสัยเนี่ยควรจะระวัง
8: เห็ดไม่ใช่พืชหรือสัตว์แต่เป็นเชื้อราชั้นสูงจัดอยู่ในอาณาจักรฟังใจเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเหมือนพืชพวกมันเจริญเติบโตเป็นเส้นใยอยู่ภายในดินหรือเนื้อไม้ผุๆที่มีสารอาหารให้พวกมันดูดกินได้เมื่อเติบโตเต็มที่เชื้อราจะงอกเป็นดอกเห็ดเพื่อปล่อยสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์นี้จะลอยไปในที่ต่างๆและถ้าหากไปตกอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตมีอาหารและความชื้นที่เชื้อเห็ดชื่นชอบพวกมันก็เจริญเติบโตไปเป็นเส้นสายและงอกเป็นดอกเห็ดต่อไป
9: ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วนะครับให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านของเห็ดที่น้องๆได้รับมานะครับเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหาเห็ดที่มีความแตกต่างกัน5ชนิดและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าเห็ดประเภทไหนมีพิษและก็ไม่มีพิษเข้าใจไหมครับ
4: เข้าใจค่ะ
9: พี่ท็อปไม่ใจร้ายปล่อยให้น้องๆไปค้นหาเห็ดในภูเขาทั้งลูกนี้หรอกนะครับแต่พี่ท็อปจะกำหนดจุดหาเห็ดป่าให้น้องๆ2จุดคือป่าที่มีความชื้นสูงใกล้น้ำตกหรือจะเป็นป่าหญ้าเตี้ยๆในสวนยางของเกษตรกรเลือกให้ดีแล้วก็หาให้เจอนะครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
9: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย

0: ที่ชื้นอ่ะ
1: ที่ชื้นแล้วก็บนกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็
0: ใบไม้หายหมด
1: ไป
2: รู้สึกดีใจที่เข้าป่ามาหาเห็ดครับคนหนึ่งช่วยหายฝั่งนึงคนหนึ่งก็ช่วยหายฝั่งนึงมันอยู่ในที่ความชื้นนะครับบางครั้งก็อยู่ที่กอไม้ที่ผุพังไม่เจอครับหาไม่ค่อยได้มีโขดหินด้วยครับ
3: ต้องบุกป่าฝ่าดงมุ่งไปอย่างคาน้ำตกไม่เจอเห็ดป่าเลยสักดอกอาจจะเป็นเพราะสภาพป่ารกและพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งเลยยากต่อการสังเกตเห็นทีมลุยน้ำตกเจอปัญหาอย่างนี้แล้วทางทีมป่ายางพาราล่ะครับจะได้เห็ดบ้างหรือเปล่า
4: ตามหญ้าใช่ไหม
5: ใช่แถวพื้นแล้วลองดูแถวพื้นบ้างอ่ะเผื่อมันจะมีอ่ะ
4: ไฟ
6: เจอเหรอ

0: าตะกร้ามาเก็บใส่แล้วเจอค่ะมันจะเป็นก้านไม้ไผ่ค่ะที่มีหนามมาทิ่มหัวหนูเลยเจ็บหนูสังเกตได้ว่าตรงกอไผ่มันจะเป็นสีขาวๆหนูก็เลยเข้าไปดูเห็นเห็ดหนูก็เลยดีใจรู้สึกดีแล้วได้ความรู้ค่ะหมดแล้วใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะไปต้นไผ่อื่นป่ะสีฉูดฉาดสีเหลือง
1: ชนิดเดียวเอง
0: เห็ดมีพิษแน่เลย
2: กลับมาดูน้องฝ้ายและน้องไนท์ที่อยู่กันเพียง2คนที่ป่ายางพาราอีกครั้งแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่ด้วยสภาพป่ายางที่ชื้นและมีหญ้ารกซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดทำให้น้องๆหาเห็ดเจออีกกันอย่างต่อเนื่อง
0: เห็ดลักษณะมันจะกลมเป็นสีน้ำตาลนะคะ
3: ไม่ใหญ่มาก
0: ขึ้น
3: อย
0: ู
3: ่ที่พื้นดินติดเลยค่ะ
0: หรือว่าเห็ดพิษเลยค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าดูแล้วสีมันฉูดฉาดอยู่บ้าง
0: น่าจะใช่อ่ะป่ะอุ้ยไหนระวังนะนี่ขี้มัวระวังอ
3: ่
0: ะ
3: ไหน
0: เนี่ยเดินดี
3: ๆแกเราเจออย่างแต่มัน
0: อันเดิมอ่ะอันเดิม
3: เที่ยวแค่นี้
0: ก่อนก่อน
3: อุ้ยฟ้านั่นไง
0: อุ้ยอันยังใหญ่เลยไปเร็วลูกสีอะไร
3: สีขาวดอกดอกเล็ก
0: ๆอันนี้ดอกนี้จะเจอตามพื้นดินนะคะแถวพุ่มหญ้าอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะแถวคอนไม้ผุๆหรือก้านไม
2: ้ในที่สุดด้วยความพยายามอุตสาหะบวกกับความช่างสังเกตและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเห็ดทำให้น้องๆทั้ง5สามารถเก็บเห็ดตัวอย่างมาได้มากกว่า10ชนิดต่อไปพวกเขาจะต้องนำเห็ดเหล่านี้ไปวิเคราะห์กันให้ดีว่าเห็ดแบบไหนจะเป็นเห็ดพิษที่มีอันตรายงานนี้น้องๆทั้งบ้านมาช่วยคิดวิธีให้ดีด้วยกันนะครับ
3: หนูว่าเพื่อนกลุ่มต้องฉาแน่เลยอ่ะ
4: และตอนนี้นะครับน้องๆก็หาเห็ดที่อยู่ในธรรมชาตินะครับมามากกว่าเกือบ10ชนิดด้วยกันนะครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องใช้ความรู้และการคาดคะเนแล้วนะครับว่าเห็ดชนิดไหนที่เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะครับโดยที่น้องๆดูนะครับอันไหนที่เป็นพิษเนี่ยให้ใส่ไว้ในจานสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วถ้าอันไหนไม่มีพิษให้ใส่ไว้ในจานสีฟ้าเข้าใจไหมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาลองคาดคะเนเชิญเลยครับ
0: หนูดูจากลักษณะค่ะไม่มีสีด้วยมีแต่สีขาวหนูว่าไม่มีพิษนะคะข้างๆนี้ไม่มีตุ่มอ่ะมันมีสีฉูดฉาดค่ะหนูว่าเห็ดมีพิษ
4: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบแล้วเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
5: ที่สงสัยข้อน่าสงสัยอย่างที่เด็กๆบอกอย่างนี้กินได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีลักษณะที่ไม่ควรจะกินอยู่เหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมีสะเก็ดเล็กๆอยู่บนหัวใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: เนี่ยเนี่ยนะคะแต่คราวนี้ที่น่าสงสัยก็คือหมวกมันมีความคล้ายกันนะคะคราวนี้มันแก่แล้วเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีวงแหวนแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เห็ดพิษชนิดนี้เนี่ยครีบต้องสีเขียวแต่นี่มันถึงจะแก่แล้วครีบมันก็ไม่สีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันกินได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเละๆอย่างนี้แล้วก็ไม่กินกันแล้วนะคะแล้วเป็นลักษณะที่ควรจะระวังครีบเปลี่ยนสีจากขาวเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็หัวมีสะเก็ดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วชอบขึ้นเป็นวงอยู่บนสนามหญ้าที่ควรระวังมากๆก็คือเห็ด3ชนิดบนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็คือว่ามีถุงหุ้มที่โคนก้านนะคะมีวงแหวนนะคะแล้วก็สีขาวทั้งดอกเลยแต่ถุงที่หุ้มโคนก้านเนี่ย แนบติดไปกับโคนก้านชนิดนี้ก็จะเห็นว่าสีของหมวกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสะเก็ดสีขาวเห็นไหมคะมีถุงเหมือนกันเลยแล้วก็มีวงแหวนลักษณะอย่างนี้ต้องระวังอย่างมาก
4: น้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่สมควรที่จะรับประทานใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องแน่ใจจริงๆนะครับว่าเห็ดประเภทนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้ถึงจะรับประทานแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานเองเป็นอันขาดแต่ในที่สุดครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็ทำได้เยี่ยมมากต้องถามน้องๆก่อนตอนแรกพี่ตอบให้น้องๆหากี่ชนิดนะครับ
1: 5ชนิดค่ะ
4: 5ชนิดใช่ไหมครับแต่น้องๆเนี่ยหาได้มากกว่า5เกือบ10เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ตอบถือว่าน้องๆพิชิตภารกิจสำเร็จครับผมเก่งมากเก่งมาก
6: มีความเป็นไปได้ว่าเห็ดหน้าตาประหลาดเหล่านี้อาจจะนำไปปลูกนอกโลกได้เห็ดคือเชื้อราชั้นสูงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้สปอร์ของเห็ดบางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็นและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศได้ถ้าหากพวกมันลอยออกไปไกลนอกโลกและไปตกอยู่ในดวงดาวที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเห็ดก็จะสามารถงอกขึ้นในอวกาศได้ความเป็นไปได้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อราในอวกาศไม่แน่ว่าในอนาคตเมื่อมนุษย์ได้ตั้งรกรากสร้างอาณานิคมดาวดวงอื่นเราอาจจะมีอาหารจานหลักที่ทำจากเห็ดก็เป็นได
4: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราได้เข้าป่าไปนะไปปลูกป่าฝ่าดงไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
7: ได้

0: ้เกี่ยวกับการแยกประเภทของเห็ดแล้วก็เห็ดที่มีพิษและเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะ
1: ก็ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเชื้อเห็ดนะคะว่าต้องทำยังไงวิธีการแล้วก็ได้รู้ว่าเห็ดมีพิษดูยังไงเห็ดไม่มีพิษดูยังไงแล้วมันมีอันตรายยังไงบ้าง
2: ครับผม
3: เห็ดเกิดมาจากตรงไหนบ้างค่ะ
2: ครับ
3: ดินเกิดมาจากพื้นดินที่มีน้ำ
2: ความชื้น
3: ค่ะความชื
2: ้
3: น
2: ครับผม
3: แล้วก็ท่อนไม้ที่ผุพัง
2: ครับ
4: ได้รู้วิธีทำอาหารในเห็ด
2: คือวิธีเลี้ยงเห็ดเถอะว่าง่าย
4: เลี้ยงเห็ด
2: โอเคน้องนัทครับ
5: จะเข้าป่าไปหาเห็ดค่ะ
2: ครับผม
5: แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนในป่า
2: ครับวันนี้สนุกไหมครับ
6: สนุกค่ะ
2: ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆว่าเรื่องราวของธรรมชาตินั้นมีให้เราเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเลยนะครับอย่างเห็ดที่เราตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันเรื่องของผักเรื่องของพืชใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีอาณาจักรของตัวเองนี่ความน่าทึ่งของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เข้าใจไหมครับ
6: เข้าใจค่ะ
2: คำถามท้ายรายการวันนี้คือทำไมเห็ดถึงต้องปล่อยสปอร์พวกมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบคำถามถูกแล้วล่ะก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและผู้ที่อยากจะร่วมสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหน่อยครับ
6: เข้าป่าไปหาเห็ดไม่เคยเก็บเพราะมันดุเฮ้ย
2: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
6: คิด
2: วิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปพวกเราวิ่งไปหาเห็ดกันต่อ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลา

ในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรน

0: จะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้
1: กล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่ใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน